0: กับนายหัวอัดนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูเรื่องที่นายหัวอัดจะมาคุยกับเรานะครับผมขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงคือเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงผลฟุตบอลโลกนะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าเนเธอร์แลนด์กับตูนิเซียยังไม่จบนะฮะคือแข่งเขาอยู่กลุ่ม F นะฮะเหมือนกับญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับก็แข่งพร้อมกันอยู่นะครับจะได้แบบไม่มีการแบบหัวกันอะไรอย่างงี้นะฮะก็ที่บอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ย 2-0 นะยังไม่ชนะนะคือหมดครึ่งแรกนะหมดครึ่งเวลานะครึ่งแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนำตูนิเซียอยู่ 2-0 ส่วนสวีเดนกับญี่ปุ่นนะผมก็ส่งใจเชียร์ญี่ปุ่นนะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
2: เยอรมัน
0: เออกำลังจะถามว่าอาจารย์ช็อกไหม
2: ช็อกช็อกช็อก
0: ใช่ไหม
2: สปีเรนต้องภาษาเยอรมันใช่ไหม
0: โอ้โห
2: สปีเรนก็คือเล่นแย่มาก
0: โอ้นี่คืออาจารย์ตื่นมาดูตั้งแต่เช้าเลยไหมเนี่ยตื่นมาดูตั้งแต่แรกเลยไหมโอ้ฮะวันนี้ก็จะมีความสายตาจะรู้สึกเศร้าๆนิดนึงนะฮะ
2: นายลูกเตอร์ไปไหนลูกเตอร์ไปไหนเนี่ยวันนี้แต่งตัวหล่อจัง
0: มีเดี๋ยวมีงานต่ออย่างแน่นอน okay. นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะแบ่งความเย็นในสตูดิโอเนี่ยให้กับชาวยุโรปจังเลยฮะที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนะเขาบอกร้อนมากแต่ว่าในสตูเนี่ยโหหนาวมากครับอาจารย
2: ์อากาศเมืองไทยเนี่ยกลางวันร้อนมากและสุดท้ายจบด้วยการฝนตก
0: หนักหน่วงหนักหน่วงมากเอลนิโญอาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีสักหนึ่งครั้งอยากจะให้อาจารย์ชวนคุยเรื่องผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโญอ่ะกับ
2: ได้เลยครับ
0: กับเกษตรนะโดยเฉพาะเกษตรเนี่ยผมว่าจะได้รับผลกระทบมากนะเราต้องเตรียมตัวกันยังไงรับมือกันยังไงดีเราพร้อมแค่ไหนเพราะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆแต่ว่ามาดูมาตรา301ครับของอะไรครับเรื่องนี้
2: คือขณะนี้ประเทศไทยและอีก60ประเทศเนี่ยกำลังเจอการตรวจสอบไต่สวนของสหรัฐอเมริกาไอ้มาตรา301เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับกำลังไต่สวนตรวจสอบใน60ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในประเทศอาเซียนก็เจ อหลายประเทศเหมือนกัน
0: ครับ
2: อินมาเลเซสิงคโปร์ก็เจอนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการหรือในช่วงของการไต่สวนตรวจสอบเรื่องอะไรเพื่อจะใช้เพื่อจะเก็บภาษีพูดง่ายๆจะตรวจสอบอยู่2เรื่องนะครับตามมาตรา301นะมาตรา3012เรื่องก็คือ1ใน60ประเทศเนี้ยมีการใช้แรงงานบังคับหรือเปล่า
0: ครับ
2: 2ใน60ประเทศนี้มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะมีการผลิตส่วนเกินประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงแรงงานบังคับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายการค้ามนุษย์มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีกฎหมายอื่นๆบลาๆๆเพราะนั้นก็คงจะไม่มีประเด็นที่เราไปใช้แรงงานบังคับขืนใจให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ประเด็นที่สหรัฐกำลังสื่อการใช้แรงงานบังคับเนี่ยเพื่อจะเก็บภาษีก็คือว่าประเทศไทยไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ผลิตโดยแรงงานบังคับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายการค้ามนุษย์ประเทศไทยมีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานประเทศไทยมีกฎหมายหลายกฎหมายเลยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานครับถ้าเราพูดง่ายๆในโลกนี้ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล็งเป้าเนี่ยก็เล็งไปที่ประเทศจีน
0: ครับ
2: ประเทศจีนก็มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในมณฑลซินเจียงนะครับเพราะนั้นในอาเซียนก็เจอหลายประเทศในสำหรับข้อกล่าวหานี้แต่ว่าเขาก็กำลังเขาได้อย่างเช่นอินโดนีเซียเขามีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
2: มีผลเมื่อวันที่15เมษายนปีนี้แล้วมีผลแล้วซึ่งเราไม่มี ราะฉะนั้นเราไม่มีถ้าใครได้ตามข่าวท่านดร.คุลิซ่าตามข่าวเนี่ยขณะนี้เราถูกตั้งไว้ว่าจะเก็บภาษี 12.5% จากที่ประเทศไทยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
2: 12.5 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลนะครับว่าจะเก็บเมื่อไหร่แต่เขาตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเก็บ 12.5% ของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเพราะคุณไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่มาจากแรงงานบังคับซึ่งอินโดนีเซียมีแล้วมาเลเซียกำลังทำอยู่ขณะนี้แล้ว 12.5% ที่เขาจะเก็บภาษีเนี่ยเขาผมคาดว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการไต่สวนอยู่ในกระบวนการของประเทศไทยไปยื่นข้อมูลยื่นเอกสารให้กับ USTR มาตรา301เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆก็คือเป็น USTR นะของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการไต่สวนตรวจสอบแสดงหลักฐานข้อมูลให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งผมคิดว่าผลก็จะออกมาบังคับใช้น่าจะไตรมาส3หรือไตรมาส4นี่แหละ
0: ครับ
2: นะแล้วนี้นี่แหละครับอันนี้เป็นเหตุผลที่1ที่ตามมาตรา301นะมาตรา301เป็นมาตราที่บอกว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรม
0: ครับ
2: การค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเรื่องอะไร1เรื่องของการที่คุณใช้แรงงานราคาถูกๆและเป็นแรงงานภาคบังคับมาส่งเข้ามาสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยต้องดูดีๆนะครับ1ประเด็นที่เป็นแรงงานบังคับในประเทศไทยหรือเป็นประเด็นที่เราไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
2: ประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตส่วนเกินหมายถึงประเทศไทยเนี่ยไปผลิตสินค้าเกินแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาผมสำหรับผมสรุปได้ว่านะเดี๋ยวกลับมาเป็นประเด็นที่สองสำหรับผมนะผมว่าประเทศไทยน่าจะโดนผมได้ใช้หัวข้อในการคุยว่าไทยเสี่ยงที่จะโดนมาตรา301เมื่อกี้ข้อกล่าวหาแรกการใช้แรงงานบังคับการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานบังคับ 12.5% ข้อกล่าวหาที่สองก็คือการมีผลิตส่วนเกิน
0: ครับ
2: ก็จะเจออีก 12.5%
0: อันนี้คือต่างกรรมต่างวาระ
2: ต่างกรรมต่างวาระ
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: คนละประเด็นข้อกล่าวหาคนละประเด็นซึ่งถ้าเจอเรื่องของการผลิตส่วนเกินก็จะเจออีก 12.5% รวมจากมาตรานี้ก็จะเจอไป 25%
0: ครับ
2: 12.5 บวก 12.5
0: เป็น
2: นี่คือความเสี่ยงผมกลับไปสู่ประเด็นที่ประเด็นเรื่องของการผลิตส่วนเกินการผลิตส่วนเกินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าการที่สหรัฐออกมาตรการเนี่ยหนึ่งกระทบชิงจากประเทศจีนสองต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องเลยในระยะ10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตลอดเลยได้ดุลการค้านะครับประเด็นของการข้อกล่าวหาของการผลิตเกิน
0: ครับ
2: การผลิตเกินพอเราผลิตเกินเราผลิตเพื่อจะขายคนในประเทศแต่เหลือเยอะเราก็ต้องส่งออกประเทศที่ส่งออกเขาก็คงไม่แคร์ว่าคุณจะไปส่งออกที่ไหนหรอกแต่เขาแคร์เรื่องของและกังวลว่าที่คุณผลิตเกินเนี่ยคุณส่งไปสหรัฐอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากประเด็นนี้ผมอยากจะแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบว่าคำถามก็คือประเทศไทยปัจจุบันผลิตเกินหรือเปล่าวัดยังไงเราดูยังไงว่าประเทศไทยผลิตเกินหรือเปล่าดูได้จากนี้ครับท่านผู้ฟังครับดูได้จากการที่มันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่า capacity utilization
0: ครับ
2: แปลภาษาไทยก็คือว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตวงที่วงได้เป็นภาษาอังกฤษว่า capu คนที่เขาอยู่ในภาคการผลิตก็ใช้คำแคบอยู่นะก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าหมายความว่าถ้าเรามีกำลังการผลิตในโรงงานเรา 100% ถ้าเราผลิตเต็ม100ก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตเรา 100%
0: ครับ
2: ถ้าเราผลิต 30% ก็คือว่าหมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% แต่เราผลิต 30% อ่ะประเด็นก็คือว่าข้อกล่าวหาที่ผลิตเกินเนี่ยแล้วเราผลิตเกินหรือแบบก็ต้องดูค่าอัตราการใช้กำลังการผลิตปรากฏว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่ำทุกตัวเลย
0: อืมครับ
2: ที่ลดลงนะมีตั้งแต่การผลิตรถยนต์การผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตสิ่งทอการผลิตเครื่องดื่มทุกตัวแล้วกันเอางี้ทุกตัวส่วนใหญ่แล้วกันผมคิดว่าประมาณ70-80%น่ะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเอ้ยลดลงทั้งหมด
0: ครับ
2: ก็ลดลงไปเท่าไหร่ล่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% น่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% ก็หมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% เนี่ยเราผลิตต่ำกว่า 50% ถ้าเครื่องเรามีอยู่10ตัวกำลังการผลิตจากเครื่องจักรในโรงงานเรามีอยู่10ตัวเราผลิตต่ำกว่าเราใช้เพียง5ตัวเท่านั้นหรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้หรืออาจจะ3เหลือ3ตัวก็ได้เพราะนั้นการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินการใช้การผลิตเกินเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเราดูจากกำลังการผลิตลดลงนะโรงงานเราผลิตลดลงอ้าวแล้วทำไมอเมริกายังมากล่าวหาเราแบบนี้ว่าเราผลิตส่วนเกิน
0: ครับ
2: ก็เพราะว่าแม้นอุตสาหกรรมไทยผลิตลดลงเพราะว่าเราไปนำเข้ามาจากประเทศอื่นเราไปนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมแหละที่จะเป็นกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นปัญหาเพราะเราผลิตเรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วส่งไปบ้านเขา
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมเลยข้อสรุปตั้งแต่ข้อที่1และข้อที่2ประเทศไทยเสี่ยงที่จะโดนภาษี12.5 บวก 12.5% ค่อนข้างจะสูงมากๆ
0: โอเคครับอาจารย์อาจจะหยุดขอหยุดแค่นี้ก่อนว่าเสี่ยงสูงมากแล้วเราจะรับมือยังไงมีทางไหมที่จะบรรเทานะครับหรือถ้าบรรเทาไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีอันนี้อาจารย์ก็บอกแล้วเราเสี่ยงเดี๋ยวก่อนไม่ได้สินะครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะโดนกระทบกันไปทั่วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาฟังทางออกนิดนึงแล้วกันนะครับ
2: ครับผม
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ประโยคคุ้นหูเวลาไปติดต่อบางที่คืออยากให้ไวหน่อยเดี๋ยวช่วยได้แต่มีค่าเสียเวลาเล็กน้อยฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่แท้จริงแล้วคือเงินใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะอาจมาในรูปของฝากหรือผลประโยชน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลัดคิวหรือช่วยดันเรื่องให้ผ่านง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตหรือการตรวจงานที่บอกเป็นนายว่ามีอะไรให้ดูแลไหมสิ่งเล็กๆเหล่านี้กำลังสร้างวัฒนธรรมผิดๆที่ว่าอยากได้ต้องจ่ายผลคือคนที่ซื่อสัตย์ต้องเสียเปรียบและระบบความยุติธรรมก็พังลงดังนั้นสำนักงานปปช.จึงมีหน้าที่ตรวจสอบการเรียกรับสินบนและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยตรงและสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงอย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติครับหากพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์แจ้งได้ที่สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะทุกเบาะแสของคุณสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับคุณลิซ่า
3: ครับแล้วค่ะคุยกันต่อกับอาจารย์อัดนะคะ
4: ครับคุณลิซ่าท่านดร.ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่ทักทายผมมาใน Facebook รายการ
2: ครับ
4: แล้วก็คุณอารีนา
2: อารีนา
4: อารีนา
2: คุณอารีนานะครับ
4: อารีนาอารีนาขออภัยครับท่านครับ
2: ครับ
4: เขาเสนอดีนะผมคิดว่าเขาบอกว่าประเทศไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการรื้อกฎหมายแต่คุณอารีนาว่าเราดร.เจตถามตั้งในเบรกแรกว่าแล้วเราต้องทำยังไงผมคิดว่านอกจากจะรื้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำกฎหมายใหม่เพิ่มกฎหมายถ้าใครตามผมเบรกแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ากฎหมายที่ประเทศไทยไม่มีก็คือกฎหมายการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยและใช้แรงงานบังคับถ้าไม่ทำเนี่ยเจอหนักแน่นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีกฎหมายในการปกป้องอุยกูในมณฑลซินเจียงปกป้องเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายเลยดร.เจตกำลังเซิร์ชข้อมูลอยู่ครับท่านครับนะเขามีกฎหมายโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นถ้าไม่เราไม่มีกฎหมายฉบับของการต่อต้านสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยเจอโจทย์เจอแน่ๆสินค้าที่จะเจอเนี่ยนะครับสำหรับการใช้แรงงานบังคับเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าสิ่งทอหรืออื่นๆที่ใช้วัตถุดิบจากฝ้ายจากเส้นใยจากผ้าผืนนะครับสินค้าเหล่านี้เรานำเข้ามาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
2: ครับ
4: เพราะนั้นจากต้นทางของการนำเข้าวัตถุดิบมาและไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆต่อจากสิ่งที่ผมพูดถึงเจอแน่ๆอันที่สองที่จะเจอก็คือเรื่องของแบตเตอรี
2: ่
4: อันที่สามที่จะเจอก็คือแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเยอะมากปัจจุบันเราใช้ EV กันกระหน่ำเลยถูกไหมครับ
2: ครับ
4: แสของรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้แผงโซลาร์เซลล์กันกระหน่ำเลยเพราะนั้น3กลุ่มที่ผมพูดถึงนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับใช้แรงงานบังคับจากประเทศอื่นๆดร.เจตถามผมในเบรกแรกว่าต้องทำยังไงผมพูดไปแล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับจากต่างประเทศไม่ทำเจอภาษี 12.5%
2: ครับ
4: อันที่2ที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้สินค้าที่เป็นแรงงานบังคับที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมันไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เราผลิตเกินหรือไม่เกินมันจะไปถูกตรวจสอบเรื่องของสินค้านั้นคุณมาจากไหนด้วยนะ
2: ครับ
4: เพราะนั้นก็อาจจะไปเจอมาตราอื่นๆอีกเช่นเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์เพราะนั้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับประเทศไทยมีได้ทำกับUSTR มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิทธิประเทศไทยจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่เป็นที่พึงพอใจกับระบบของ USTR ซึ่งเวียดนามได้ทำแล้วกับ USTR นั้น2เรื่อง1กฎหมาย2ประเทศไทยมีระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ทั้งใช้แรงงานบังคับและที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยจนเราจริงๆเราไม่ได้ผลิตเยอะเลย
2: เราโดนสมเสร็จครับ
4: ใช่ๆการที่อุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเยอะๆลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยผลที่จะตามมาสำหรับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมไทยก็คือสุดท้ายแล้วเขาจะปิดตัวไปโดยปริยายสู้ไม่ได
2: ้ครับ
4: เช่นอุตสาหกรรมเหล็กกำลังจะอยู่บนห้อง ICU เลยอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเพราะนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับและระบบที่จะมาดูเรื่องของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยเราจะทั้งเจอภาษีสหรัฐอเมริกาและเราจะเจอเรื่องของการล่มสลายของภาคการผลิตไทยไปโดยปริยาย
2: ครับ
4: สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ต้องไปคุยกับแน่นอนที่สุดต้องคุยกับ USTR อยู่แล้วแหละนะเพื่อจะยื่นหมูยื่นแมวกันในสินค้าของเรากับเขาเนี่ยอันที่สองเนี่ยต้องไปคุยกับภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกานะที่นำเข้าสินค้าไทยร่วมกันภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยว่าสินค้าของประเทศไทยไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง
2: ครับ
4: นะครับประเด็นที่สามหรือประเด็นที่สี่ไม่แน่ใจเรื่องนี้ประเทศไทยจะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายและก็เยอะมากๆเพราะนั้นก็จะต้องตั้งฐานข้อมูลอันหนึ่งที่มาให้สหรัฐอเมริกาที่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าในเราไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าโดนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้โดนหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่เราจะเตรียมให้กับสหรัฐอเมริกาให้เตรียมให้กับUSTR ปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบว่าโอเคภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะถูกศาลลงปัจจุบันเราอยู่ในหมวดของสหรัฐอเมริกาการใช้มาตรา122ซึ่งจะหมดวันที่24กรกฎาคมเดือนหน้าไอ้นั้นเนี่ยเก็บ 10% ไอ้นั้นเก็บ 10% เดี๋ยวพอมาตรา122หมดไปในวันที่24เดือนหน้าผมคิดว่าไอ้มาตรา301เนี่ยก็จะมาแทนที่เรา
2: ครับ
4: มาแทนที่มาตรา122มาตราที่รออยู่ขณะนี้นอกจากมาตรา301แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือมาตรา232เป็นเรื่องของความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาชุดปัจจุบันเตรียมไว้ก็คือมาตรา122
2: ครับ
4: มาตรา301มาตรา232ภายใต้การลดการขาดดุลการค้าและภายใต้การเก็บรายได้จากศุลกากรของสหรัฐจากสินค้าที่นำเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เสนอไป 3-4 ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ประเทศไทยจะต้องติดตามเรื่องนี้และเตรียมเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าเรื่องของตะวันออกกลางมันจะซาซาลงไปหน่อยแต่ก็ยังเรื่องคุ้มครองอยู่ประเด็นนี้เป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ทางด้านการค้าของไทยที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเวลาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บลายสินค้า
2: ครับ
4: ลายสินค้านะครับลายสินค้าไม่เหมือนกับภาษีตอบโต้ที่เขาเก็บทุกทั้งหมด reciprocal tariff เขาเก็บทุกทั้งหมดอันนี้จะเป็นลายสินค้าลายเซกเตอร์นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มเสี่ยงของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาสัก 7-8 ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทำไมกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะก็คืออุปกรณ์สื่อสาร
2: ครับ
4: มือถือชิ้นส่วนอุปกรณ์มือถือต่างๆคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรยางรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางละนี่เป็นสัก 7-8 ตัวที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีนี
2: ้
4: หรืออาจจะเจอจากมาตราทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอื่นๆอีกแต่ว่าเป็น 7-8 ตัวที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะมากผมแปลกใจสำหรับยางรถยนต
2: ์
4: มากนะที่จะมาเจอเรื่องของข้อกล่าวหาว่ามีกิจมาอะไรนะผลิตส่วนเกิน
2: ครับ
4: ซึ่งจริงๆเนี่ยจะผลิตส่วนเกินหรือการถูกตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาจากประเทศอื่นอันเนี้ยประเทศไทยต้องไปดูละเพราะจริงๆยางรถยนต์เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะมันน่าจะผลิตที่ไทยมันไม่น่าจะมีการสวมสิทธิ์เพราะนั้น
2: มาจากไหน
4: ไทยก็ต้องไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดนะให้
2: ครับ
4: นะว่าสินค้าที่ยางรถยนต์ที่ส่งไปจีนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ส่งไปอเมริกาเนี่ยมันเป็นยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ใช้คุณเรียกแหล่งกำเนิดสินค้า
2: ครับ
4: นะส่วนของการใช้วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นในประเทศไทยอ
2: ัน
4: นี้ก็เป็นประเด็นนึงที่จะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ครับ
2: ครับ
4: ครับ
2: ก็ต้องไปชี้แจงนะทำให้เขาเห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงถูกไหมครับ
4: ครับมีคนเขียนมาอะไรนะหน่วยงานของรัฐมนตรีนายก มัวทำอะไรจะไม
2: ่ครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าคุณอาคาเนนะบอกว่าไทยเนี่ยก็เข้าร่วมภาคีสนธิสัญญาต่างประเทศอยู่นะครับทำไมเราถึงมีโครงสร้างกฎหมายที่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าอาจารย์ครับคำถามนี้น่าสนใจเอ๊ะแล้วอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเวียดนามโดนไหมครับ
4: เวียดนามก็อยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
2: อ
4: ย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วที
2: ่
4: ผมถึงเรื่องของการระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาในเวียดนามเนี่ยเขาทำระบบกับUSTR ผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยได้ทำระบบนี้หรือกำลังทำแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะแต
2: ่
4: เวียดนามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าได้ทำระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะกับ USTR
2: ครับ
4: อันที่สองก็คือว่ากฎหมายที่ผมพูดถึงเสนอแนะไปว่ากฎหมายห้ามนำเข้าคือเรามีกฎหมายของการคุ้มครองแรงงานแต
2: ่
4: เราไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมีกฎหมายฉบับนี
2: ้ครับ
4: ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
2: ครับ
4: กฎหมายและบังคับใช้แล้ว
2: ครับ
4: สรุปง่ายๆก็คือว่าสหรัฐต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับพูดง่ายๆอ
2: ่
4: ะ
2: ไกลๆ
4: ไอ้เนี้ย
2: ครับ
4: กระทบชิงไปที่ใครล่ะประเทศไหน
2: ครับ
4: กับไปกระทบชิงไปประเทศไหนล่ะที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู
2: ่ครับ
4: ก็อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็อย่างประเทศบ้านเราใกล้ๆเคียงก็เป็นเรื่องของประมงสินค้า
2: ครับ
4: สิ่งอาหารทะเลนะที่ในประเทศบ้านเราอ
2: ่
4: ะก็มีการใช้เหมือนกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะก็มีเหมือนกันนั่นก็ประมงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกนั้นนะครับ
2: คร
4: ับผม
2: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปก่อนที่เราจะลากันไปนะครับอาจารย์ครับครึ่งหลังแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ครับนำตูนิเซีย 3-1 สวีเดนกับญี่ปุ่นนะครับครึ่งหลัง1ประตูต่อ1โอ้แสดงว่าคู่นี้นี่สูสีไม่ยอมกันเลยนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เชียร์ใครอยู่ครับอาจารย์เหลือตอนนี้เชียร์ใครอยู่ครับ
4: ผมก็เชียร์เยอรมันจริงๆเยอรมันเนี่ยเข้ารอบ32ทีมนะก็เล่นแบบเนี้ยคงได้ไปไม่ไกลอ่ะครับ
2: อย่าพูดอย่างนั้นครับต้องส่งใจกันต่อนะครับ
4: ญี่ปุ่นนี่สุดๆเลยสุดยอด
2: ผมปีนี้เชียร์มันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกัน3คนแล้วเดี๋ยวไปลุ้นญี่ปุ่นกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับคุณลิซ่า
3: ได้เลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ910ข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่เห็นเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้เลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมวาน15 วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ครับเวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรลักษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบำเพ็ญกุศล15 วันปันนรสัมวานองค์พาสิ้นพระชนในหลวงราชินีเสด็จนายกนำครม.ทำบุญและมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเย็นวานนี้นะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวทรงบำเพ็ญกุศลปันนรสัมวานในหลวงพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมวาน15 วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานหนังสือที่ระลึก3 เล่มสำนักพระราชวังเปิดเส้นทางเข้ากราบพระศพหน้าพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่ม27 มิถุนายนนี้พระสงฆ์นิกรทั่วไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล15 วันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: มากันที่ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ประเด็นใหญ่ๆที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบข้าราชการโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติค่ะให้มีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงนั้นกระจ่างโดยประสานงานกับปปช.เนื่องจากว่าตอนนี้กระดาษคำตอบตัวจริงนั้นอยู่กับปปช.อายัดไว้นอกจากนี้ค่ะก็มีมติยกเลิกการชะลอการบรรจุการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติค่ะเพราะว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีใครบ้างที่มีการทุจริตดังนั้นจะต้องมีการรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามข่าวมีประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ว่าขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนค่ะขณะที่เรื่องของคดีความค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวนะคะว่าได้มอบหมายค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกกล่าวโทษต่อกองปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอาจเข้าข่ายความผิดปลอมแปลงเอกสารทางราชการต้องสืบให้ได้ความจริงว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างหากพบมีข้าราชการที่กระทำความผิดจะส่งสำนวนให้ปปช.ค่ะแต่หากว่าสืบสวนแล้วไม่พบว่ามีข้าราชการกระทำความผิดกองปราบก็จะดำ ำเนินคดีแยกสำนวนต่างหากซึ่งการสืบสวนสอบสวนต้องไล่ที่มาที่ไปของเอกสารให้ได้เพื่อให้ได้ผู้กระทำความผิดนะคะส่วนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมไปถึงการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในแนวหน้าค่ะตรวจกระดาษคำตอบใหม่รื้อ 480,000 คนดูต่อหน้าสื่อจับใครโกงยกเลิกสั่งชะลอบรรจุพิชิตหัวโจกชิงลาออกรองอธิบดีสถ.สั่งเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบการทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายเตรียมส่งหนังสือให้ปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบใหม่ 480,000 คนต่อหน้าสื่อคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์ด้านดร.พิชิตเพชรบูรณ์ที่ถูกพาดพิงเป็นหัวหน้าแก๊งโกงสอบชิงลาออกแล้วสอบสวนกลางตั้งทีมสอบสวนหลังมหาดไทยเข้าแจ้งความฝ่ายตำรวจพัทลุงเร่งสืบปมยิงบ้านนายหน้าสอบท้องถิ่นด้านครูสาวหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องอ้างสั้นๆจะส่งคืนให้ในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: โดยผอ.พอพานที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับขยายความว่าเมื่อวานนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วล่ะครับหลังจากถูกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่ากทจ.เพชรบูรณ์มีคำสั่งพักราชการผู้อำนวยการพอพานซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยอย่างร้ายแรงก็ทำให้ทางผอ.พอพานแจ้งความจำนงว่าจะยื่นใบลาออกจากราชการ 1-2 วันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นางสาววสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีครับบอกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมายื่นให้กับตนโดยแจ้งว่ามีผู้นำซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลพอกลับมาก็เจอซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่ครับแล้วก็พบว่าเป็นเอกสารการลาออกของผอ.คนดังกล่าวหลังจากนี้จะได้นำหนังสือลาออกดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกทจ.จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปการลาออกไม่มีผลกระทบกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและก็การพักราชการนะครับส่วนการสอบสวนวินัยร้ายแรงผอ.พอพานล่าสุดทราบชื่อประธานสอบสวนแล้วก็คือนายกกฤตหิรันสาราชปลัดอำเภอวิเชียรบุรีก็คาดว่าจะเปิดประชุมนัดแรกนะครับในการเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับว่าสถ.ไล่เพิกถอนเฉพาะรายคดีโกงสอบข้าราชการเล็งตรวจใหม่ 4.8 แสนคนหรือว่า 480,000 คนมหาดไทยร้องบก.ปราบปรามสอบลาออกผอ.ต้องสงสัยนะครับกลับลำในคืนเดียววรสิทธิ์เผยสถ.ยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมวอนประชาชนเชื่อมั่นขั้นตอนตรวจสอบโปร่งใสไม่สับเปลี่ยนนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าปูดรัฐมนตรีเอี่ยวกองสอบจี้นายกสาวให้ถึงตัวการมท.เพิกถอนคนทุจริตเฉพาะรายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยกองกลางมีมติทำหนังสือถึงปปช.หรือตรวจสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงพร้อมยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกติเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้สุจริตรองอธิบดีสถ.ยันหากพบทุจริตจริงเพิกถอนเฉพาะรายคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์สส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามความเน่าเฟะในมหาดไทยจี้นายกแสดงความกล้าหาญเอาคนผิดมาลงโทษสาวถึงฝ่ายการเมืองด้วยสนธิยาร้องปปง.ยึดอายัดทรัพย์ขบวนการหัวทุกรายเชื่อมีรัฐมนตรีเอี่ยวครับ
1: ขณะที่ทางมสว.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการออกแถลงฉบับที่2นะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่มีการรับผิดชอบงานตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบการออกแบบคัดเลือกการขนย้ายการตรวจกระดาษคำตอบนะคะซึ่งก็ดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายหลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดให้มีการตรวจที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ มีผู้แทนจากหลายฝ่ายร่วมสังเกตการเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะคะก็มีการจัดทำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับระดับลับที่สุดค่ะเมื่อกระดาษคำตอบตัวจริงนั้นได้มีการตรวจเสร็จแล้วค่ะก็มีการเก็บรักษาเอาไว้ในห้องมั่นคงโดยจะมีการถือกุญแจ2ฝ่ายด้วยกันก็คือสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการจะเปิดได้ก็ต้องดำเนินการเปิดจากทั้ง2ฝ่ายค่ะดังนั้นสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือในการส่งมอบไฟล์ข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงเอกสารทั้งหมดให้กับปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมายและยืนยันว่าการดำเนินทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะใน Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เส้นทุจริตสอบท้องถิ่นผอ.พิชิตลาออกเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำสท.เบรกคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไฟเขียวแรงงานตัวสอยทีหลังส่วนกรอบด้านในค่ะมีประเด็นที่ต่างกันคือเรื่องของผู้สอบผ่านนะคะหนึ่งในผู้สอบผ่านวอนหน่วยงานรัฐต้องชัดเจนตั้งใจอ่านหนังสือกว่า3เดือนยอมรับรู้ข่าวกระทบผู้ที่สุจริตในการสอบส่วนผู้บัญชาการสอบสวนกลางมอบกองปราบรับแจ้งความรวบรวมหลักฐานคาด 7-10 วันรู้เรื่องค่ะ
0: เช่นเดียวกับหน้าหนึ่งของข่าวสดพาดหัวตัวใหญ่เหมือนกันครับว่าแอบลาออกแล้วผอ.พิชิตในหน้าโกงสอบดอดทิ้งจดหมายเพ่นหายตัวมท.ยื่นคำร้องขอปปช.รีเซ็ตคำตอบ 4.8 แสนใบยกเลิกคำสั่งนะครับในการชะลอบรรจุราชการที่สอบผ่านเอาไว้ก่อนครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ

0: กับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภาย

0: 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าได้ออกหมายเรียกภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดีดังกล่าวนี้แล้ว2กรกฎาคมนี้ครับบอกให้ใครหากใครพร้อมก่อนเข้ามาให้ปากคำกับ DSI ได้เลยครับเพราะว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดี Forex เป็นพิเศษว่าตอนนี้พยายามเร่งรัดคดีแต่ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆมีค่อนข้างเยอะเช่นธุรกรรมการเงินมีถึง 6-70,000 ธุรกรรมทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานครับหลัง DSI ตรวจค้น24จุดได้พยานหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและก็คอมพิวเตอร์ทำให้ต้องมีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นให้นโยบายไปนะครับว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ทราบความคืบหน้าขณะนี้ปปง.เริ่มรู้ถึงเส้นเงินแล้วนะครับโดยพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าธุรกรรมค่อนข้างเยอะคงต้องให้เวลาและก็ความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบให้ละเอียดนะครับส่วนจะมีการเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงเมื่อไหร่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษขณะเดียวกันก็มีการออกหมายเรียกอีกหลายคนซึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบ2กรกฎาคมนี้ครับโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากใครพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับว่าภาวุฒิไม่หนีไม่ลาออก DSI เรียกเข้าชี้แจง2กรกฎาคมรุทธพลเผย2กรกฎาคมภาวุฒและพวกเข้าชี้แจง DSI คดี Forex คาดใช้เวลาไม่นานได้ผลสรุปพร้อมแรงงานกลับมาที่กระทรวงทุก15วันย้ำสสพักส้มยังไม่เป็นผู้ต้องหาขอรอดูพยานหลักฐานปมโอนเงินเข้าพักประชาชนด้านภาวุฒปรากฏตัวครั้งแรกอ้างเป็นแค่คนเทรดไม่ได้ชวนลงทุนยันไม่หนีไม่ลาออกจากพักครับ
5: ซึ่งนายภาวุฒพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนก็เปิดใจกับสื่อครั้งแรกนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจสแกมเมอร์กับแล้วก็ Forex ด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ไม่ชวนใครลงทุนเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่เทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มที่ DSI ตั้งข้อสังเกตเหตุใดที่ยังไม่มาชี้แจงก็เพราะว่าต้องการกลับไปตรวจสอบข้อมูลทั้งบัญชีธนาคารย้อนหลังไปเกือบ5ปีค่ะโดยต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่เมื่อได้ข้อมูลครบก็จะชี้แจงกับ DSI โดยเร็วที่สุดนะคะและยืนยันว่าไม่ลาออกไม่หนีพร้อมสู้ในกระบวนการกับ DSI ส่วนที่มีเงินโอนเข้ามา14ครั้ง28ล้านบาทตรวจสอบแล้วหรือยังว่ามาจากไหนนายภาวุฒิบอกว่าตัวเลขยังมาไม่ครบจากทุกธนาคารขอให้รอตัวเลขให้ครบก่อนนะคะก็จะมีการชี้แจงส่วนเรื่องของคลิปที่ถูกแชร์ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีการโปรโมทให้หนึ่งในโบรกเกอร์ Forex นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรางวัลสะสมแต้มแลกทริปไปฝรั่งเศสด้วยนายภาวุฒิชี้แจงว่าการเทรดนั้นต้องหาความรู้ก็ตัดสินใจไปเรียนคลาสต่างๆค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์การเทรดไม่ได้มีการเชิญชวนส่วนที่เทรดแล้วสามารถแลกของได้ก็เหมือนการซื้อของตามร้านค้ามีการสะสมแต้มซึ่งหลังเลิกเรียนค่ะก็จบการสัมภาษณ์เป็น10คนนะคะก็ตกใจทำไมถึงมีตนแค่คนเดียวทั้งนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะภาวุฒิเปิดใจสื่อครั้งแรก Forex ยันไม่เคยชวนใครรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมป้อมแจง DSI มาแล้วเปิดใจครั้งแรกภาวุฒิยันไม่เกี่ยวข้อง Forex แชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจแกงข้ามชาติชวนคนเล่นเป็นแค่คนเทรดซื้อขายทอง

0: คำผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นส่วนที่ออกมาชี้แจงล่าช้าเพราะกำลังรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารหลายแห่งนำไปยื่นให้กับ DSI มั่นใจไม่ได้ทำผิดอะไรการันตีไม่ลาออกจากพักย้ำจะเดินหน้าตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปไม่หยุดด้านรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมนี้ภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI ชี้ศาลเป็นผู้ตัดสินคลิปโฆษณาลงทุนชวนเชื่อหรือไม่นอกจากนี้ค่ะในผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพนายอี้แทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมนำผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากคดี Forex ค่ะมายื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินตลาดการเงินคนที่1เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับ Forex ด้วยนะคะแล้วก็พาดหัวข่าวสั้นๆว่าภาวุฒิโตไม่เกี่ยวไม่ออกส.ส. DSI เรียกแจง Forex 2กรกฎาคมค่ะ
1: มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองครับธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มีมากกว่า 3.2 แสนรายครับมีพนักงาน 1.1 ล้านคนและไทยเราเองก็เป็นจุดหมายแปรทางด้านอาหารครับหรือว่า gastronomicdestination ของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับจึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองจับมือธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการแนวคิดของโครงการครับก็คือการประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติ๊กเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือว่า Insurance Restaurant and Cafe ซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insurance Restaurant and Cafe Plus จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนดำเนินโครงการไปทั่วประเทศครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: พักกันสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของที่ประชุมสภาวานี้ครับมีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งกรรมาธิการ25คนนำถกวาระ2ถึง3วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับโดยมติเอกฉันท์ก็คือ462ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1รับหลักการแห่งพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะครับนายสังคมแดงโชติส.ส.ภูมิเชไทยเสนอจำนวนกรรมาธิการ25คนซึ่งมีสัดส่วนครม. 6แล้วก็สภา19คนตามสัดส่วนครับคือสสพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนกล้าทำ2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนจะนำกลับมาสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3 2กรกฎาคมนี้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดสั้นๆครับว่าสภาโหวตหนุนพรบ.โอนงบเสียงท่วมหนูแจงเครื่องมือกู้วิกฤตเศรษฐกิจครับ
2: ส่วนใน Daily News นะคะก็มีพาดหัวข่าวเหมือนกันค่ะโอนงบหมื่นล้านสู้ภัยแล้งเอลนีโญพรรคประชาธิปัตย์จอถลกดีอีได้เพิ่ม 30% ประชุมพรบ.โอนงบเดือดว่ารงพยายามพาดพิงไทย AI Passport ล็อกสเปคจนโสพลสั่งหยุดอภิปรายเจ้าตัวลงมาแถลงอัดยับเพิ่งเคยเจอเผด็จการรัฐสภาตัวจริงเตือนชัยชนกทำเป็นไม่สนใจโยนให้เป็นเรื่องข้าราชการก็คิดถึงโครงการจำนำข้าวไว้อดีตนายกเคยโดนตัดสินละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเตรียมยื่นปปช.ฟันพาราดอนเผยเหตุโอนได้แค่หมื่นล้านเพราะหน่วยงานรีบเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณชี้ข้อดีคือเงินเข้าไปไหลเวียนในระบบเผยเงินโอนจะไปอยู่ในงบกลางใช้ในภารกิจที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบปี69จะนำเงินไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญก่อนอัดจากวางแผนโอนแสนล้านเหลือหมื่นล้านเหมือนทำแก้เขินผลต่อระบบเศรษฐกิจแทบไม่มีสภาโหวตผ่านพรบ.โอนงบหมื่นล้านวาระแรก426ต่อ0เสียงเอกนิติยืนยันใช้งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูการแข่งขันของประเทศดูแลและเยียวยาประชาชนค่ะส่วนในอีกฉบับหนึ่งนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะของผู้จัดการรายวันโสพลปิดไมค์หมอวรงเบรกชำระโครงการไทย AI ซึ่งก็มีภาพหมอวรงด้วยนะคะได้เปิดแถลงข่าวหลังจากที่ถูกประธานรัฐสภาปิดใหม่ให้อภิปรายชำแหละความไม่โปร่งใสและเอื้อในทุนต่อโครงการไทย AI Passport ที่ดำเนินการโดยกระทรวง DE วงเงิน 1.6 พันล้านบาทโดยระบุว่าเป็นผลิตการรัฐสภาจากการเลือกตั้งค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมของคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไปทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับหลานนะครับก็ได้ข้อสรุปมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือใครอยู่ก่อนจะได้สิทธิ์นะครับส่วนในทุนก็จะมีการคัดกรองเอาออกจากพื้นที่ไปพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทับลานลงตัวอยู่ก่อนได้สิทธิ์ลุยฟันนายทุนกรรมาธิการที่ดินและสุชาติทุบโต๊ะปมทับลานลงตัวยึดความถูกต้องชาวบ้านเดิมได้สิทธิ์นายทุนรุกป่าไม่รอดชัยวัฒน์บุกสภายื่นหลักฐานเด็ดแฉปมปรับแนวเขตอุทยานทับลานติงมติครม.เป็นแค่นโยบายไม่ใช่กฎหมายครับ
2: ขณะที่นายสุชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็มีการขอโทษทั้งคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะแล้วก็อิงฟ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่อย่างใดค่ะแล้วก็พร้อมยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ในปมทับลานค่ะแต่จะไม่ยอมเห็นน้ำตาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสุชาติปัดฟ้องอิงฟ้าทับลานพิสูจน์รายแปลงสุชาติแจงวุ่นไม่ได้ฟ้องอิงฟ้าปมทับลานเผยฝ่ายกฎหมายให้ข่าวก่อนลั่นใครจะด่าก็ด่าไปจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านต่อแต่ทนายความขึ้นโรงพักแจ้งความ6คนหมิ่นประมาทอุบชื่อและพฤติการของคนที่ถูกกล่าวหากรรมธิการที่ดินเคลียร์ปมทับลานจบแฮปปี้ยันพิสูจน์รายแปลงไม่มีการนำทับลานโมเดลไปใช้พื้นที่อื่นไม่มีเอื้อนายทุนค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายประเวศหรือว่าเวศอายุ45ปีนายสะไพรหรือว่าบอลอายุ44ปีนายคงทองอายุ24ปีนะครับแล้วก็นายโจวรพัฒน์อายุ45ปีชาวอุดรนะครับของกลางเป็นไอซ์ จำนวนมากเลยครับ180กิโลกรัมแล้วก็รถยนต์ Toyota Vios รถ Isuzu D-Max สีขาวรถบรรทุกไม่ประจำทาง Hino นะครับในการขนยาไอซ์ล็อตใหญ่นี้นะครับแต่ว่าไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันที่เพชรบุรีนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในผู้จัดการรายวัน360องศาครับบุกรวบคาปั๊มเครือข่ายยานรกยึดไอซ์180กิโลกรัมเตรียมส่งลูกค้าภาคใต้ครับ
2: มากันที่ข่าวต่างประเทศซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งติดกันที่เวเนซุเอลาค่ะซึ่งทั้ง2ครั้งห่างกันไม่ถึง1นาทีครั้งแรกขนาด 7.2 ค่ะส่วนครั้งที่2เกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดิเกสค่ะก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย164รายบาดเจ็บนับพันโดยมีการระบุด้วยว่าจะมีการตั้งกองทุนมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้ทรัพยากรจาก IMF ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลและที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่ว่าตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นซึ่งคาดการค่ะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะพาดหัวข่าวในทุกฉบับเลยค่ะอย่าง Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงการากัสประเทศเวเนซุเอลาซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงมากถึง 10,000 ถึง 100,000 คนค่ะส่วนพาดหัวข่าวคาดดับ 10,000 ถึง 100,000 เวเนซุเอลาวิปโยคสั่นสะเทือน 7.2 และ 7.5 รุนแรงสุดในรอบ90ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีเวเนซุเอลาสะเทือนเสียชีวิตแล้วเกือบ200รายคาดอาจตามมาอีก 10,000 ถึงแสนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกล160กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกเตือนภัยสึนามิรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางระบบเตือนภัยส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังมือถือประชาชนมากกว่า1ล้านคนค่ะ
1: ภาพที่ออกมาก็คือราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนมีประเด็นเรื่องของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับจัดเตรียมกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีสร้างโอกาสการเข้าถึงการดูแลด้านทันตกรรมครบวงจรครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังกับหน่วยงานทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายครับสานต่อโครงการมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีหลังจากที่โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับครั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขยายผลความสำเร็จมาสู่จังหวัดปัตตานีครับโดยจะจัดกิจกรรมวันที่29-30มิถุนายนนี้ณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรพลร15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตั้งเป้าดูแลพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุเยาวชนจากสถานพินิจและเครือข่ายมวลชนกว่า900คนครับให้ได้รับข้อมูลในการดูแลด้านทันตกรรมแบบครบวงจรทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังสนับสนุนรถครัวสนามปรุงอาหารแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ในงานครับก็จะได้พบกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่จะมาร่วมดูแลประชาชนด้วยก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
2: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาได้อ่านครบทุกข้อความนะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทออกหนังสือด่วนที่สุดยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยันผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวตามเดิม1กรกฎาคมนี้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งโดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและได้แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่16มิถุนายน2569รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงให้ยกเลิกชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดลงวันที่24มิถุนายน2569หากหลักฐานปรากฏว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตจะต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัววันที่1กรกฎาคม2569ด้วยนายกร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพช่วงค่ำวานนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้น

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ในวันสุนทรภู่นะครับวันนี้ด้วยนะครับที่3โคกปทุมธานีเจสีก็แจ้งมาว่าเขามีบวงสรวงนะครับที่บริเวณแถวร้านเจสีด้วยนะครับนะเป็นกวีรัตนโกสินทร์สมัยเด็กๆเนี่ยอุ้มก็เคยจัดบอร์ดด้วยนะครับ
2: แล้วก็เคย
1: อ่านสำนองสนอ
2: ของสุนทรภู
1: ่หรอแล้วได้รางวัลไหมอ่ะ
2: จำไม่ได้แล้วพี่มันนานมากแล้วอ่ะใช่ค่ะใช่ใช่
1: อายุจุปนี้แล้วนะก็อาจจะจำไม่ได้
2: พี่เคยอ่านทำนองสนอไหมคะ
1: ก็เคยอ่านได้เหมือนกัน
2: หรอคะสะท้อนไหมคะ
1: แต่ไม่ต้องละจำก็ไม่ได้เหมือนกันแหละนะฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาหารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาหาร
1: คุณเล็ก
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้สวัสดีวันสุนทรภู่นะครับวันนี้มีกลอนมีอะไรกากกวีอะไรมาฝากเราไหมครับ
4: ไม่มีครับ
1: อ้าวทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะเขาเป็นกวีเอกสำคัญของโลกนะของยูเนสโกเลยนะสุนทรภู่เนี่ย
4: คร
1: ับ ครับอะไรอ่ะคุณเล็กอยู่แถวไหนจังหวัดอะไร
4: สุนทรภู่แต่ว่าไม่เคยแต่งกลอน
1: ไม่เคยแต่งก่อนนี
2: ่คนจังหวัดไหนคะ
1: เล่นตายเล่นตายชัดนี
4: ้
2: จังหวัดไหนคะ
4: เล่นอยู่สุราษฎร
1: ์สุราษฎร์ธานีอำเภออะไรครับ
2: ค่ะ
4: อำเภอเคียงค่า
1: อ๋อนะฮะปลูกอะไรครับกรีดยางหรือเปล่าครับ
4: กรีดยางนี่เก็บยางโพแทสพอดีกำล
1: ัง
4: จะเอารถ
1: จ
4: ูงมา
1: โ
2: อ
1: ้
2: ยตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเลยหรือเปล่าคะ
4: ก็ลงตั้งแต่น้องเมย์มาเน
2: า
4: ะ
2: อ๋อน้องเมย์เที่ยงคืนใช่ไหมอ๋อ
1: น้องเม
2: ย์
1: ที ่ชากี่คืนช่วงนี้ยางราคาดีไหมคะพี่เล็ก
4: ก็ไม่ดีนะลงมา4-5 บาทในตอนนี
1: ้อ๋อลงมา4-5 บาทเนาะส่งกำลังใจให้ชาวสวนด้วยเนาะที่รับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่นะครับแล้วระหว่างสวนยางเนี่ยเราปลูกสับปะรดอะไรไหมครับ
2: ปลูกอย่างอื่นด้วยไหมคะ
4: ไม่มี
2: สวนยางอย่างเดียวเลยเน
1: า
2: ะ
1: ทุเรียนไม่ลงเลยเหรอมาเอาฝากเราบ้างสิ
4: อ๋อทุเรียนมีแต่ข้างบ้าน
1: ของข้างบ้านเหรอ ขโมยมาให้เราเลยแล้วก็ส่งมาเนาะ
4: มันไม่ทันแล้วปีนี้หมดเลยแล้ว
1: หมดแล้ว
2: เหลือแต่ยางนี่แหละเหลือแต่พี่เขาจะส่งน้ำยางมาให้เรา
1: ไม่เอาทำยางไม่เอาไม่รู้จะทำไม่เป็นนะฮะอ้าวแล้ววันนี้ถ้าทำถ้าฝนมันจะตกอีกไหมครับ
2: ใช่ค่ะสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะอากาศ
4: คนไม่ตกมา2 วันเลยนะทำทางอ้าวไม่ตก
1: อากาศมันอ้าวๆหน่อยเน
4: า
1: ะ
4: ตอนเย็นมื้อท้ายแต่ไม่ตกมา2-3 วัน
1: อ๋อนะครับนะฮะอากาศมันก็นะต้องเช็คสภาพอากาศดีๆเนาะนะครับมันก็แปรปรวนไปหมดเลยนะครับวันนี้พี่เล็กอยากฟังเพลงไหนครับ
4: เพลงติดฝนทั้งปีของนาตาลี
1: เหรอแล้วไปติดฝนเหมือนนาตาลีหรือเปล่าหรือว่าติดใคร
4: ไม่อ่ะ
1: นะฮะเอาพูด
4: ขอบคุณนุกนุก
1: เอาพูดขอบคุณนะฮะให้ผมเป็นภาษาใต้แบบนี
4: ้เร็วคุณวาสุติดฝนไปเว้นนี่ไหม
1: ไม่มีนี่ไม่มีนี่ไม่มีใครติดเลย
2: โดนถามคืนบ้าง
4: ล่ะเออน่าอุ้มนะ
2: จ่าพี่ถูกค่ะ
1: ติดเจสี่สามโคกปทุมธานีกับชิษณุพงศ์ศรีสุขเนี่ยแหละนะฮะติดกันอยู่2คนเนี่ยแหละนะฮะอ่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
4: ซุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอาทำไมพูดไทยล่ะพูดกลางล่ะไม่พูดใต้ล่ะร้อยคำนั้นคำนั้น
4: ร้อยคำนั้นคำนั้น
1: เออและไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดี
4: รสชาติดี
1: ทานง่าย
4: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยดาฮะ
4: อ
1: ั
4: ยดาฮะ
2: สดใสมากเลยค่ะเมื่อเช้านี
1: ้ดื่มกาแฟยังครับเนี่ย
2: ได้ทานอะไรหรือยังคะ
4: กินมาแล้วกาแฟ
1: กาแฟแล้วกินกาแฟกับอะไรครับหรือกาแฟอย่างเดียว
4: กาแฟอย่างเดียว
1: กาแฟอย่างเดียว
4: กาแฟดำ
1: อ๋อกาแฟดำโหนะครับ
2: แล้วทานกาแฟแล้วจะหลับไหมคะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยหรือเปล่า
4: ไม่มันพอถึงเวลาตัดย่างมันก็ไม่หลับอยู่เลย
1: โอ้ก็ไม่หลับนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาที่ตัดย่างเสร็จ
4: เพราะว่าเสร็จย่างก็ประมาณ 9:00-10:00 ไปนี่ก็คือไปถึงการนอน
1: ดีมากเขาต้องติดตามฟังเราจนกระทั่งหลัง10:00ก็หลับไปเลยไม่ต้องฟังพิมพ์ดงพิมพ์ดาไปเลยเนาะ
4: คร
1: ับ ขอบคุณนะครับแหมโทรมาไกลจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
2: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: เอาใจช่วยนะให้น้ำยางราคาดีๆได้ผลผลิตดีๆด้วยนะครับ
4: ครับ
1: เดี๋ยวให้ชาลุทุ่งมหานครเลือกต่อมาจากติดฝนทั้งปีนาตาลีสีเพชรนะขอบคุณครับ
2: พี่เล็ก
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
1: เครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยบางคนก็อาจจะฟังเฉยๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ส่งพิกัดมาทาง Facebook Fanpage เลยนะครับบอกพิกัดเรามาหน่อยว่าฟังจุดไหนฝนตกไหม
2: มีเรื่อง
1: ราวอะไรที่จะบอกเล่าก้าวสิทธิ์หรือช่วยเลือกเพลงก็ได้นะครับบอกพิกัดมาด้วยเน
2: า
1: ะ
2: จะมีจุดที่ระยองที่เขาจะจัดงานสุนทรภู่ก็ได
1: ้ที่เขามีนางยักษ์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีจัดอยู่แล้วแหละ
1: แล้ววันนี้ก็นะฮะหลายจุดหลายพื้นที่คงมีการจัดงานแหละมีพิธีบวงสรวงที่เจสีบอกนะครับนะฮะ SMS มาบอกเราได้468-9400ครับ LINE @jltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับช่วยเลือก3เพลงนะฮะต่อจากติดฝนทั้งปีที่พี่เล็กขอไว้นะครับ02 248 1366 02

0: สี่เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับติดฝนทั้งปีนะครับนาตาลีสีเพชรนะครับที่พี่เล็กเลือกไว้นะครับจากสุราธานีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยรู้ว่าเขาหลอกนะครับแม่ทราสุรินทรานิยกรครับหลอกกันไซในเสียงร้องของอันดานะครับแล้วปิดท้ายด้วยไฮเปอร์ครับพี่บิ๊กของเรานะครับรักแท
1: ้ในคืนหลอกลวงค่ะ
0: สี่เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันไว้เยอะเลยนะครับวันนี้เราจะแนะนำเพลงใหม่เพลงสุดท้ายนะครับในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นติดตามมหานครทีมได้นะครับนะฮะก็จะมีการแนะนำเพลงใหม่ๆในรอบสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเพลงชื่อคะลำนะครับแทนคุณมะเสงมิวสิกครับวันนี้จะเป็นการแนะนำนะครับคำร้องและทำนองโดยอาร์ตชวินนะครับแล้วเรียบเรียงโดยไก่กีตาร์นะครับในช่วงเวลาจอกฮิวิตขอบคุณเชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองด้วยถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสตรีงและ7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องนะครับไอ้ทุยเสียงร้องของแอลกอฮอล์ล่าสุดอยู่ในฮิตที
1: ่4ค่ะ
0: นะครับ
1: และอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแก้บนค่ะจากการตองทวงเงินค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่15ค่ะ
0: พรุ่งนี้ฝากติดตามลุ้นกันนะครับโมงถึง5โมงเย็นด้วยนะครับว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงนะครับอ้าวฟังเพลงใหม่กันก่อนถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ FM 95ครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค

หอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: วันนี้ช่วงเวลาเพิ่มเพียงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนอกจากวันนี้26มิถุนายนนะครับจะเป็นวันสุนทรภู่วันที่เรารอรึกถึงกวีเอกสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับที่หลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยที่ระยองก็ทักม
4: า
3: เรียบร้อยตามโรงเรียนก็คงจะต้องมีบอร์ดมีการอ่านทำนองสนออะไรที่มัน
4: ประกวดแต่งกลอน
3: นะครับให้สอดคล้องให้ระลึกถึงสุนทรภู่นะครับเราก็เลยนึกถึงเพลงนี้นะครับนะฮะรอยสุนทรภู่นะครับเสียงร้องของวง Power Band

0: นี้เป็นเวอร์ชันที่เขาปรับให้มันสนุกมากขึ้นนะครับ
1: มันจะมีต้นฉบับที่เป็นเวอร์ชันที่แบบช้าๆ
0: นะครับเสียงร้องของกำธรสอนวิจิตรนะครับนะฮะนักร้องนำวง Power Band นะครับ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: นอกจากวันนี้จะเป็นวันที่ระลึกวันสุนทรภู่กวีเอกสำคัญของโลกแล้วยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับนะฮะที่เราต้องช่วยเหลือนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการนะครับแล้วก็แจ้งเบาะแสนะครับนะฮะแหล่งเสพยาเสพติดทั้งหลายที่อันตรายต่อเยาวชนแล้วก
1: ็ลูกหลาน
0: ลูกหลานนะฮะแล้วก็คนไทยนะครับทุกท่านเลยนะครับอ่ะนอกนั้นก็ยังมีประเด็นในหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับเลยนะครับมีหลายประเด็นเลยเรื่องของการเส้นทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับผอ.พิชิตลาออกแล้วนะครับเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำนะครับสท.ก็เบรกคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมนะครับไฟเขียวรายงานตัวสอยที่หลังอันนี้เป็นภาษาทางทางสิ่งพิมพ์ของหนังสือพิมพ์นะจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับ
1: ด้านในได
0: ้นะแล้วก็เรื่องของคาดว่าจะมีการเสียชีวิต100,000นะฮะที่เวเนซุเอลานะครับที่เราเห็นข่าวกันนะครับที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวสะเทือนนะครับ 7.2 ถึง 7.5 รุนแรงที่สุดในรอบ90ปีนะครับนะเขาบอกว่าเข้าขั้นวิปโยคเลยนะก็ส่งกำลังใจให้ชาวเวเนซุเอลาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการโอนงบ10,000,000,000นะครับที่จะสู้ภัยแล้งกับเอลนิโญด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณภาวุฒิก็เปิดใจสื่อครั้งแรกนะครับในคดี Forex นะครับบอกว่าไม่เคยชวนใครนะครับนะฮะท่านตุจพลก็แย้มบอกว่า2กรกฎาคมนี้นะครับนะฮะชี้แจงกับ DSI นะครับนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่ตามกันต่อใน Daily News เช้าวันนี้นะครับส่วนไทยรัฐวันนี้มีประเด็นเรื่องสธ.นะครับไล่เพิกถอนนะครับนะเฉพาะรายคดีโครงสอบข้าราชการนะครับเร่งตรวจใหม่นะครับ 4.8 แสนคนนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ร้องปกพ.ปกป.นะครับปกป.นะครับที่จะสอบอีกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการลาออกแล้วผอ.ต้องสงสัยนะครับนะตามข่าวเลยนะครับที่เวเนซุเอลาวันนี้นะครับไทยรัฐรายวันก็มีประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องแผ่นดินไหวรุนแรง 7.2 และ 7.5 นะครับอาคารพังถล่มเพียบเลยนะครับคาดว่ายอดตายเนี่ยนับหมื่นนะครับนะฮะจากการคาดเดากันนะครับนะเพราะตอนนี้ก็คงยังตามหากันอยู่นะครับว่าจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นการเมืองก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของมีการจับยาไอซ์180กิโลกรัมนะครับซุกรถส่งพัสดุด้วยนะครับนะไปตามดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับในมติชนนะครับก็มีประเด็นเรื่องของสภาฉลุยพ.ร.บ.โอนงบนะฮะปี69นะครับฝ่ายค้านก็มีการซัดกระทรวงการคลังนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณภาวุฒิก็บอกว่าไม่เอี่ยวคดี Forex นะครับแล้วก็เรื่องของการเจอโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะครับเราก็จะมีฟันที่หลังนะตามภาษาของสิ่งพิมพ์เขานะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นกระทรวงพาณิชย์ชี้ว่าส่งออกนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้โต 10.6% นะครับคาดทั้งปีนี้จะพรวดถึง 8% นะฮะทุบสถิตินะครับยางพาราราคาดีลุ้นพุ่งแตะ100บาทนะครับนะฮะไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับเรื่องของกกต.นะครับเพิ่มแอปทางรัฐนะครับในการสอบรายชื่อนะครับแสดงตนเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกับพัทยาด้วยนะครับนะเราไปตามอ่านดูในมติชนรายวันนะครับสู่กรุงเทพธุรกิจมีประเด็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์หรือ FTA นะครับเพิ่มแต้มต่อในการกระตุ้นเอกชนในการเร่งปรับตัว3แกนหลักพลิกกันคล้าโลกนะครับแล้วก็จับตาเฮงตูนะครับขอน้ำไฟทุนจีนทยอยตั้งโรงงานด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงพลังงานนะครับเขาเร่งที่จะรื้อนะฮะเกณฑ์ โซลาร์ลูปนะครับในการคุม Data Center นะครับเป็น Net Zero ด้วยนะครับเราไปตามอ่านดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับส่วนข่าวสดนะครับก็คล้ายกันแอบลาออกผอ.พิชิตนะครับเป็นพาดหัวใหญ่แล้วก็มีเรื่องของบอลโลกด้วยนะครับเรื่องของสภาหนุนพ.ร.บ.โอนงบด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นนะครับหลายๆประเด็นโอ้น่าสนใจเยอะเรื่องของกกต.แนะใช้แอปทางรัฐในการเช็คสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่จะมีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็ไปเช็คกันนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับเราสองคนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสียหมวดท้อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินป้องอันสิทธิ์หลังคลิปว่อนภรรยาปลัดมท.เอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกเพ้อเจ้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะระบุว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงไม่มีสาระเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ส่วนนายกรัฐมนตรีจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายอนุทินถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปทำให้มีค่าไปทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระเมื่อถามว่าได้มีการยกเลิกชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวตรงไหนโกงตรงนั้นสับให้เละแค่นั้นเองรัฐบาลยกระดับบริการด้านยาเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลเทเลฟาร์มาซีผ่าน7แพลตฟอร์มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศยกระดับบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกยิ่งขึ้นภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลของร้านขายยาในปัจจุบันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญผ่านการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้ารับการปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวเข้าสู่การบริการรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศโดยปัจจุบันอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มได้แก่ Telehealth Thailand โดยสภาเภสัชกรรม Farmcare Telepharmacy โดยบริษัท Farmcare Group จำกัด Arc Maxi by Fasino โดยบริษัท Pro Fasino จำกัด All Pharmacy โดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพ Drug Store จำกัด Shopee โดยบริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัดไลแมนโดยบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบวัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเด็กนักเรียนชั้นม.2เข้าค่ายถูกไฟฟ้ารั่วช็อตเสียชีวิตและบาดเจ็บขณะอาบน้ำนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่เตรียมเข้าตรวจสอบที่วัดควนคลังซึ่งตั้งอยู่หมู่6ตำบลทุ่งใหญ่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้นม.2ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายที่บริเวณโรงอาบน้ำภายในวัดหลังจากที่มีโรงเรียนนำเด็กมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นโรงอาบน้ำที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองเพลงต่อเนื่องในชั่วโมงสุดท้ายวันศุกร์แห่งชาติวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับลองฟังเลยเสียงร้องของโตเหน่อครับดวงใจเสียงร้องของปางปางทิพย์นะครับใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366ครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400ครับ LINE @jljmfm95 นะครับเว็บไซต์ของลูกทุ่งมหานครครับ www.ljmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะสะดวกช่องทางไหนดูแลกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลชีวิตตัวเองนะฮะแล้วก็มีมรดกให้ลูกให้หลานนะคะต้องทำประกันกับไทยชีวิตไทยประกันชีวิตนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวล นะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-201-4364ครับ02-201-4364กดมาเลยแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับดูแลคุณผู้ฟังเขาโทรศัพท์กลับไป02-201-4364ครับ
1: ค่ะเพราะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะยังมีภาระหนี้สินอยู่นะคะหรือวันนึงเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยเราอาจจะสร้างทิ้งภาระหนี้สินเนี้ยไว้ให้ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวซึ่งแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการเริ่มวางแผนการเงินเริ่มวางแผนในการสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักได้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด600,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนเช่นเดียวกันค่ะรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะสมัครง่ายนิดเดียวค่ะกติกาง่ายๆค่ะเพียงแค่ตัวคุณผู้ฟังเองที่อยากจะทำนะคะหรือว่าเราอยากจะทำให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยท่านมีอายุอยู่ที่50-75 ปีสามารถสมัครได้เลยเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนะคะสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะค่ะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทสามารถที่จะเอาเก็บไว้ใช้กับตัวเองก็ได้หรือจะแบ่งปันให้คนที่เรารักได้ด้วยเช่นกันนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่เราหรือตัวเราเองอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตนะควรจะมีแผนนะคะสร้างแผนมรดกนะคะไว้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทนะคะเริ่มบริจาคตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดค่ะคือ1,000,000 บาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับอัศราหลวงฟ้าหนุ่มมีซอแล้วก็ขาวมัสซีเอ็กซ์สุประกิจนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งหมานครกันนะครับ
3: ใช่ค่ะสำหรับใครที่มีน้องหมานะคะหรือว่ามีสุนัขค่ะอาหารสุนัขเอโปรไอคิวช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของสุนัขให้แข็งแรงนะคะดูแลข้อต่อกระดูกและฟันของน้องและยังบำรุงขนให้สวยงามด้วยค่ะสูตรนี้เขาควบคุมความเค็มค่ะมั่นใจได้ไม่เค็มแน่นอนของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้องเอโปรไอคิวเท่านั้นค่ะถุงเขียวเม็ดกลมอร่อยสุดๆถุงส้มเม็ด3มิกซ์3สีกินมันกินแซ่บสุดๆสูตรลูกสุนัขถุงสีชมพูก็มีนะคะม
2: ี
3: สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยค่ะและถ้ายังไม่พอค่ะเขายังมีเอโปร IQ แบบกระป๋องเสริมความฉ่ำบูสต์ความอร่อยกับ4รสชาติด้วยกันค่ะมีรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่นะคะแล้วก็มีรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่คือน้องหมาบ้านหนูชอบรสนี้มากเลยพี
2: ่
3: รสตับชิ้นในน้ำเกรวี่เวลาที่เขาเบื่ออาหารน่ะลองสามารถที่จะลองเปลี่ยนได้นะคะก็จะช่วยให้เขาแบบเจริญอาหารมากขึ้นอร่อยกันเต็มๆคำค่ะหอมฉ่ำกันทั่วบ้านไปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อ Apro IQ ได้แล้วค่ะที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านหรือช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น PCG Shop ออนไลน์ Shopee Lazada TikTok ค่ะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงต้องอาหารสุนัข Apro IQ ค่ะ
2: ส่วนกิจกรรมมหานคร Family ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ให้อดใจรอแล้วก็ติดตามทุกช่วงที่จะรายการนะครับจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมกิจกรรมรับรองว่ากิจกรรมนี้เนี่ยได้ทั้งบุญกุศลนะครับแล้วก็ได้เจอนักจัดรายการแล้วก็ศิลปินที่คุณผู้ฟังชื่นชอบด้วยติดตามกันได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามสดๆเลยนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษช่วงเวลาที่เราจะแนะนำเพลงช้างเผือกนะครับผมอาจารย์ไมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะครับนะฮะก็จะมีเพลงช้างเผือกแล้วก็เพลง AEC ที่น่าสนใจที่คุณผู้ฟังส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมจะส่งดาวให้กับศิลปินที่คุณผู้ฟังรักชื่นชอบและคิดว่าน่าจะมีโอกาสสานความฝันให้กับศิลปินในโครงการให้ได้มีความฝันของเขาให้เป็นความจริงด้วยนะครับเราจะติเพื่อก่อหยอกเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับนะฮะส่งได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะให้ลูกทุ่งหมานครเผยแพร่ผลงานศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งมาตามที่อยู่ครับที่ลูกทุ่งหมานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตด้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของวงทีลอซูครับศิลปินในโครงการ

0: วันนี้ช่วงเวลาที่เราจะรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับจะเริ่มเวลาประมาณ 9:55 โดยประมาณนะครับ
1: ค่ะเป็นการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงค่ะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานนะคะ15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้ค่ะในช่วงเวลา 9:55 จนเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายทอดสัญญาณของคลื่น FM 95เหมือนเดิม
0: นะครับในช่วงของพิมพ์ดามหานครนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: น้องๆ
2: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับในปีการศึกษาปีที่3หรือปีที่4ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นอยากจะมาเรียนรู้งานวิทยุนะครับนะฮะลูกทุ่งมหานครก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องๆทุกท่านเลยนะครับหรือน้องๆที่ปริญญาตรีและสามารถเดินทางมาได้สะดวกที่ถนนพระราม9นะครับตอนนี้รอรับสมัครผู้ช่วยนักจัดรายการอยู่นะครับนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่นะครับก็ให้น้องๆส่งประวัติความเป็นมาอีเมล์ address นะครับที่มี SS ของสถานีนะครับ fm95@mcot.net นะครับ fm95@mcot.net นะครับจะได้เป็นส่วนร่วมนะครับในครอบครัวของลูกทุ่งมหานครนะครับที่เป็นวิทยุที่ยังคงความครองใจนะครับของผู้ฟังเป็นอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศนะครับนะฮะจะได้มาร่วมกันพี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับพร้อมที่จะเรียนรู้งานผลิตรายการสื่อวิทยุทั้งออนไลน์แล้วก็ผลิตรายการ

0: ให้กำลังใจตัวเองครับต้นฉบับคัตริยามารสีนะครับวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับจากหลายท่านใน Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95ทั้งส่งกำลังใจทั้งให้ดาวมาด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: หลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับสำหรับวันศุกร์แห่งชาติก่อนที่จะส่งไปยังสัญญาณการถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงพ่อลือศรีลิงดำนะคะท่านบอกว่าจงอย่าวิตกอะไรไปเบื้องหน้าหมั่นพยายามแก้ไขจิตใจหรืออารมณ์ที่เข้ามากระทบในปัจจุบันให้ดีเสียก่อนแล้วทุกอย่างข้างหน้าจะดีเองค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายทาง4689400คือเพลงนี้เลยกลางดาวครับเสียงร้องของไบรอันกาดบัณฑิตนะครับวันนี้ให้มีความสุขสมวันนะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีนะครับแล้วก็

ศกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะ

0: ชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเรียนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเส้นยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์ภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถวายภัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถรสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญ

0: ศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น. นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น. นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับตามที่ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
3: ประตูมันจะพลังปัญญาวุฒิได้วุฒิ

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิจยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นนะครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมี

0: สการะพระศพนะครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตสันขึ้นนะท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านองศานุวงศ์ในราชการก็มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ตรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐาย

0: ศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติ
2: สังฆังสารนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ

0: ทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยปริยโยมถวายศีลแล้วประสงค์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดปวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตรับตั้งจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพนาโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนารนะครับเมื่อถอนพัฒนารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สดับประกอบครับ

พระกิสายุซึ่งจะมีสังกัดสองชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระกิสายุจากพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อจะพนักงานราชพระวิสาโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชพระสงฆ์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์จะสรุปเป็นการสวดสรรพกรหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวงเจ็ดคัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสรรพกรนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมนต์ในการในที่ในเมื่อวันที่ในการทรงมาเป็นพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เป็นพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทรงสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรัง

กะวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัตสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระองค์พิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้งสิบรูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอดิเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเม่งในวงบัวลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้ง

ื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระปิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของ

ผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

Tīkā yukā hōtō arākō hōtō Tīkā yukā hōtō arākō hōtō

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอัดสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตา

0: ตามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระยานกวีวัดสมณัตวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

ในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียรบับ

0: ครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสงครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์เพราะพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดพระไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดตยุระวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ

พนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: ที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเทศมหาปราสาทที่ครูศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนานองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัดเชื้อระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับทรงขออภัยครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จ

0: พระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤฒแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ยพิมดามหานคร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: มาแล้วมาแล้วคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครค่ะนะคะวันนี้จะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับพาเรทเพลง

ฮิตนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายรา รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายราห้านะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากทัชยะนะคะก็คือพี่เก่งหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะทัชยะฟีเจอริ่งกับเจซี่เจนนะคะกับเพลงแสงอุตสาก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

พลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะแสงอุษาเพลงนี้จากพี่เก่งทัชยะนะคะฟีเจอริ่งกับเจสซี่เจนหรือว่าเจนจิรานั่นเองนะคะสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองนะคะก็คือพี่เจนจิรานี่แหละเขียนเองนะคะเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะปทุมวันพี่เก่งก็ช่วยกันเขียนคำร้องทำนองกันด้วยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยภูเบศรเพ็ญสุขค่ะนะคะอ่ะใครที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้นะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยพี่เจซี่เจนไงที่เขาร้องเพลงอุตส่าห์สางอ่ะอุตส่าห์สางดังๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มา

ปล่อยซิงเกิลใหม่ให้พวกเราได้ฟังกันนะคะเจาะคิวพี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เพลงความหมายดีๆทั้งสองเพลงเลยนะคะอบอวลจากพี่เล็กรัชเมธนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่16ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงกลางดาวด้วยค่ะจากไรอันกาดบัณฑิตนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะบ่ายโมงตรงค่ะมีการรายงานมหานครชาร์ตด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นคิวของพิมดามหานครค่ะแล้วก็น้องคริสสมคริสด้วยนะคะยังไงฝากติดตามบ่ายโมงด้วยนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะเพลงที่ติดชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้พิมดาเองก็ตระหนักนะตระหนักถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะก็มานั่งคิดถึงวางแผนกันอยู่กับกาแฟนะนะคะว่าเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เราเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะคะแล้วลูกเราล่ะเราจะทำยังไงให้เขาได้มีเงินเก็บนะคะให้เขาได้เรียนไปจนจบนะคะอันนี้เป็นความคิดของคนวัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งอายุมากขึ้นกว่านี้นะคุณผู้ฟังก็จะต้องยิ่งวางแผนนะคะก็จะต้องยิ่งคิดมากกว่านี้ไปอีกใช่ไหมนะคะเพราะว่าอายุมากและความเสี่ยงในการที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยมันก็มีเยอะมากขึ้นกว่าวัยหนุ่มสาวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ายังคิดไม่ออกไม่รู้จะเก็บเงินก้อนยังไงให้มันแบบเป็นก้อนโตๆนะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะมีเอาไว้เป็นตัวช่วยดีๆนะคะอุ่นใจค่ะคุณผู้ฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงิน

0: พิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขในมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีเลยค่ะสมัครง่ายๆค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสค่ะในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยนะคะเท่ากับ100บาทเลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30กันยายน2569นี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนะคะอ้าวล่ะค่ะมาทักทายกันนิดนึงก็แล้วกันในช่วงนี้นะคะแหมมีเวลาเหลืออยู่คุณผู้ฟังเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันดีกว่านี่ถ้าไม่ได้ขึ้นรถไฟเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะนอนไม่หลับกันใช่ไหมนะคะพี่อนุชาสวัสดีค่ะพี่นิกรนะคะยายออสัมยานด้วยนะคะแล้วก็น้องใบสไลเดอร์บอกมาแล้วค่ะแม่มาแล้วค่ะแม่ค่ะพี่สุริสมานคณีนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะพี่ณรงค์ยินดีนะพี่สว่าแสนรักษาพี่รินร้อยหมื่นนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นก็บอกว่าเนี่ยเขามารอขึ้นรถไฟแล้วนะคะรถไฟนี่มาช้าวันนี้รถไฟมาช้า1ชั่วโมงกว่าเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้องเบลเบดนะคะเขามานั่งรอเตรียมขึ้นรถไฟกันเพียบเลยนะคะน้องแชมป์สีสุขค่ะคุณแม่ทันพิชาคนสวยพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่มาลีกิตทวีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่ออุ้ยวันนี้พี่เอมาเร็วนะคะนี่ดูกู๊ดนะคะบอกว่าแม่มาตอนหนูเลิกเรียนพอดีเป๊ะเลยนะคะอุ้ยวันนี้หนูเลิกเรียนไวจังเลยลูกเที่ยงก็คือเลิกแล้วหรอนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมดูซินะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนบอกมาแววนะคะพี่นิสาด้วยนะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่อะไรอีกเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆอยู่นะคะอุ้ยหายไปไหนกันหมดแล้วนะคะมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Live นะคะ LTM FM 95 Fanpage ตอนนี้ไลฟ์กันอยู่นะคะพี่มนตรีเหล่าชลาค่ะพี่ S Bakery นะคะแล้วก็คุณแม่ประนอมตามสั่งพี่สันทัศน์ก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่ฮักพ่อกำกานะคะพี่สีมาแถมจรัสด้วยนะคะแล้วก็หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะค่อยๆทยอยกันเข้ามาเนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเที่ยงครึ่งเรามาเจอกันต่อค่ะเดี๋ยวบิมดานะคะก็จะเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันต่อนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันรถไฟขบวนนี้นะคะขบวนหน้ามาแน่นอนชั่วโมงหน้าเที่ยงครึ่งนะคะเจอกันชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงหวานๆอีกแล้วคุณผู้ฟังวันนี้มาแนวหวานนะคนข้างเคียงจากพี่

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เหตุดังเปิดคลิปเสียงแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวขบวนการโกงสอบมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังด้านอังสิทธิ์ลั่นไม่ให้ฆ่ากล่าวหาลอยๆขณะนายกกลางปีกป้องรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับเก้าอี้ปลัดจังหวัดภูเก็ตลั่นเดินหน้าศาลงานต่อย้ำเหตุถูกร้องเรียนไม่บั่นทอนกำลังใจสลดนักเรียนม.ต้นไปเข้าค่ายคุณธรรมถูกไฟช็อตในห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จตาย1เจ็บ1ศุลกากรแม่สายยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมลอบข้ามแดนไปเมียนมาแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาไปเพิ่มเป็น235รายแต่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งอีกมากเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบส่วนราชการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเพจดังเปิดคลิปแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวกับขบวนการโกงข้อสอบนะครับโดยบอกว่ามีคนใหญ่คนโตหนุนหลังขณะที่ปลัดมหาดไทยเองบอกว่าไม่ให้ราคาเพราะเป็นการกล่าวหาลอยๆนะครับขณะที่ทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นมสว.หรือสถ.วันนี้ก็ออกมาอธิบายความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเริ่มจากมสว.กันอ่อนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าออกแถลงการฉบับที่2สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงประเด็นทุจริตสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนคนที่จะบรรจุ1กรกฎาคมนี้สถ.บอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วนะครับเกรงผู้ที่สอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบครับประเด็นร้อนชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับผู้ที่เข้ารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือด่วนที่สุดครับยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยส่งไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดระบุการตรวจสอบการทุจริตอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับทางนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุรายใดสมยอมให้มีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและก็ทางปกครองด้วยในส่วนของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.ครับออกแถลงการฉบับที่2บอกว่าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเกี่ยวกับ TOR กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ามสว.ครับมีหน้าที่จัดทำแล้วก็จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตของงานโดยภายหลังสอบข้อเขียนภาคกและภาคขเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่

0: เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีครับเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจะทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel จัดทำไฟล์ข้อมูลสแกนกระดาษคำตอบแบบไฟล์ PDF แล้วก็ JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างครับส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเป็นการถือกุญแจ2ฝ่ายก็คือสำนักทดสอบและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากจะเปิดห้องมั่นคงต้องเปิดห้องจาก2ฝ่ายโดยเปิดห้องมั่นคง4ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เปิดห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบตามระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่มีผู้ข้อสอบยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงในช่วงเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ระบายก็ยืนยันครับว่าได้กระดาษคำตอบตัวจริงที่ได้ส่งมอบให้กับทางปปช.ไปแล้วและก็ครั้งที่4ครับที่สามารถเปิดห้องมั่นคงได้ก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ24มิถุนายนซึ่งทางสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจข้อสอบตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีปมร้อนเกี่ยวกับคลิปเสียงไวรัลโยงภรรยาของปลัดที่อยู่เบื้องหลังโกงสอบบรรจุข้าราชการค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินมาพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีประเด็นคลิปเสียงในการโยงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโกงสอบนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ปลัดแต่ว่านายกชี้นิ้วไปที่ปลัดและบอกว่าเอาสิขณะที่ปลัดก็ยกมือรับไหว้สื่อแล้วก็ระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนกับท่านนายกค่ะทางนี้นายอันสิทธิ์ก็กล่าวชี้แจงนะคะว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้ชี้แจงเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามต่อว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอันสิทธิ์ก็บอกว่าประวัติคนเราสืบได้สบายอยู่แล้วค่ะคนที่ให้ข้อมูลเอามาจากไหนก็ต้องไปถามส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวแทรกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกแล้วว่าภรรยาไม่เกี่ยวนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยที่ไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรไปยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่ากับเรื่องที่ไม่มีสาระนักข่าวก็ถามว่ายกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายกตอบกลับว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจปปช.และปปง.ค่ะคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เป็นผู้กำกับดูแลสธ.นะคะก็บอกว่ากรณีที่การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นวันที่1กรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
0: ขณะที่กองปราบเองก็เตรียมเรียกคนในคลิปวันจับกลุ่มโกงสอบสธ.ให้ปากคำนะครับพันตำรวจเอกเนติวิทนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าหลังประชุมการทำงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นร่วมกับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเบื้องต้นครับได้กำหนดกรอบการทำงานโดยจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดทั้งผู้จัดทำทีโออาร์คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.โรงพิมพ์ มพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกุมทั้ง10คนรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลส่วนกรณีปรากฏคลิปเสียงหญิงและชาย

0: ื่อนายกิตและก็นางส้มที่แอบอ้างว่าอยู่ในขบวนการซื้อทุจริตข้อสอบและก็รู้จักกับบุคคลระดับสูงเบื้องต้นครับตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็จะต้องเรียกมาให้ปากคำซึ่งการที่เรียกบุคคลใดก็แล้วแต่เข้ามาตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจโดยคดีนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยคณะทำงานชุดนี้จะประกอบไปด้วยกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.ดำเนินการร่วมกันเนื่องจากคดีนี้บก.ปปป.ดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งกองปราบเองก็จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบสำนวนคดีของตัวเองยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกหลังจากถูกส่งไปช่วยราชการกรมการปกครองนาน1ปีนะคะระบุว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรกหลังมีคำสั่งไปช่วยราชการตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนพร้อมนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอทลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันก็ได้รับคำสั่งกลับมาดำรงตำแหน่งตามปกติแล้วค่ะภารกิจแรกหลังมารับตำแหน่งนะคะเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานค่ะนายรุ่งเรืองกล่าวว่าหลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็สานต่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รับนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กำกับดูแลให้บริการประชาชนเรื่องสถานบริการโรงแรมให้การขออนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มีการร้องเรียนกล่าวหารวมไปถึงข้าราชการอีก4รายนายรุ่งเรืองระบุว่ากระบวนการตรวจสอบดำเนินการแล้วค่ะคณะกรรมการจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมตามภารกิจของกรมการปกครองที่ผ่านมาทำงานด้วยความตั้งใจวันนี้กระบวนการตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานเพราะมองว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นยาชูกำลังใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะซึ่งวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรชุดต่างๆ 3-4 ชุดนะคะประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะกรรมการปกครองคณะกรรมการการตำรวจและคณะกรรมการ

0: ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ศุลกากรแม่สายครับยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมรอบข้ามแดนไปเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23ล้านบาทหลังพบลักลอบซุกซ่อนในกล่องบรรจุสินค้าอาหารประเภทปลาเส้นแล้วก็มันฝรั่งภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนป้ายทะเบียนประเทศเมียนมาบริเวณช่องทางเดินรถขาออกด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ห่างจากจุดปฏิบัติการพิธีการศุลกากรประมาณ10เมตรครับแล้วก็ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ20เมตรโดยมีชายสัญชาติเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่ซึ่งผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาออกเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านพรมแดนแม่สายจากการตรวจค้นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้าอาหารจำนวน2กล่องภายในซุกซ่อนธนบัตรไทยชนิด 1,000 บาทโดยกล่องแรกพบเงินสด17มัดครับมัดละ1ล้านบาทรวม17ล้านส่วนกล่องที่2พบเงินสด6มัดมัดละ1ล้านบาทพร้อมธนบัตรอีก23ฉบับรวม6ล้าน 23,000 บาทรวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นนะครับ23ล้าน 23,000 บาทครับตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและก็ไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางและก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาพยายามลักลอบส่งเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรรวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน2485ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: มากันที่เรื่องของการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะคะมะรืนนี้แล้วค่ะที่จะมีการเลือกตั้งไปเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็พานายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคหมายเลข5ลงพื้นที่ไปเขตวัฒนาพร้อมนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสกเขตวัฒนาโดยคณะก็เดินทางรณรงค์ย่านพระโขนงตลาดรุ่งอรุณนายอนุชาใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อรองรับการค้าที่ปลอดภัยค่ะจากนั้นนายอนุชาและคณะไปยังที่ศูนย์บริการสาธารณสุข21วัดธาตุทองรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องความแออัดพื้นที่รอคอยความล่าช้าขั้นตอนการลงทะเบียนได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เป็น Fast Track ค่ะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อตัดวงจรการรอคิวนาน 1-2 ตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้รับบริการรายวันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนกรุงเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแบบใกล้บ้านค่ะส่วนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14ก็ลงพื้นที่ไปย่านสีลมซอย4พื้นที่โดยรอบในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการประชาชนว่าต้องการเห็นไนท์มาร์เก็ตและกิจกรรมเศรษฐกิจกลางคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนใช้วิธีสีลมเป็นพื้นที่ต้นแบบก่อนจะขยายไป50เขตค่ะจัดโซนการค้าขายชัดเจนใช้ระบบดิจิทัลบริหารจัดการผู้ค้าความปลอดภัยสุขอนามัยติดตั้งกล้อง AI เพิ่มไฟส่องสว่างและวางมาตรฐานจัดการขยะสุขอนามัยเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวซึ่งดร.มลิกาก็ย้ำว่าเศรษฐกิจกลางคืนคือการสร้างงานกระตุ้นการท่องเที่ยวหากได้รับการเลือกตั้งจะผลักดันนโยบายนี้ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงค่ะส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์ 9ก็ใช้ช่วงเวลาเช้าไปตัดผมนะคะเตรียมลุยหาสิงเย็นนี้จัดทริปไฟไหม้ตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพชวนคนกรุงเห็นชีวิตเมืองจริงทั้งกลางวันและกลางคืนชวนใช้สิทธิ์28มิถุนายนแสดงพลังประชาธิปไตยตาสร้างฉันทามติผู้ว่าคนใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อโอกาสและความหวังของคนกรุงเทพซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่สกายวอล์กช่องนนทรีเดินทางต่อไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพสลับกับการเข้าไปยังสตูดิโอเพื่อจัดรายการไลฟ์สดผ่านFacebookชัชชาติ สิทธิพันธ์และ YouTube ทีมชัชชาติโดยจะมีทั้งการเดินทางไปดูชีวิตคนกรุงในช่วงกลางคืนพบปะผู้ทำงานกลางคืนเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนติดตามค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับชาวไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมครับชี้รัฐจ่ายเงินจี้รัฐจ่ายเงิน120บาทสำหรับการตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิต 2568/69 โดยไม่มีเงื่อนไขชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเรียกร้องเงินชดเชยช่วยเหลือตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิตปี 2568/69 ในอัตรา120บาทต่อตันโดยรวบยอดเงินช่วยเหลือ2มาตรการครับก็ได้แก่มาตรการจูงใจตัดอ้อยสด69บาทต่อตันและเงินช่วยเหลือกรณีไม่เผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวเฉลี่ย51บาทต่อตันพร้อมทั้งเรียกร้องให้ตัดเงื่อนไขห้ามเผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวออกไปด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมารับข้อเรียกร้องจากชาวไร่อ้อยด้วยตนเองระบุเข้าใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เผาอ้อยสถิติอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือเพียง 3.8% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการรับปากครับจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการต่อในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอ.น.ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบโดยที่ผ่านมาได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วถึง2มาตรการก็คือ1ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร2เกษตรกรไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวส่วนมาตรการที่3ซึ่งได้แก่มาตรการจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% การสร้างรายได้เพิ่มจากใบแล้วก็ยอดอ้อยการช่วยเหลือไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวขณะนี้ครับผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมกอ.น.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอครม.พิจารณาครับ
4: มีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะคะ2นักเรียนมัธยมโรงเรียนเอกชนไปเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ะแต่ถูกไฟฟ้าช็อตขณะอาบน้ำทำให้เสียชีวิต1บาดเจ็บ1เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบที่ห้องน้ำในวัดแห่ง1หลังได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 24-26 มิถุนายน3วัน3คืนแต่ว่าถูกไฟดูดขณะอาบน้ำซึ่งห้องน้ำนี้ค่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนนักเรียนถูกไฟดูดครูก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนักเรียนเสียชีวิต1รายก็คือเด็กชายนราเทพอายุ14ปีค่ะและได้รับบาดเจ็บอีก1คนคือเด็กชายทักษ์ดนัยอายุ13ปีตำรวจเชื่อว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ำยังไม่สมบูรณ์มีไฟรั่วทำให้ช็อตเด็กทั้ง2คนซึ่งประสานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลังเกิดเหตุค่ะทางโรงเรียนยุติการเข้าค่ายทันทีแล้วก็เตรียมชี้แจงถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์หลักของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
3: และจากกรณีพบศพเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตปริศนาในป่าท้ายหมู่บ้านที่บึงกาฬในสภาพนอนหงายท่อนล่างเปลือยเปล่าที่คอมีกางเกงวอร์มสีดำตกอยู่คล้ายร่องรอยการใช้กางเกงรัดไปที่คอแพทย์พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดนะครับตำรวจครับได้ลงพื้นที่สอบสวนก็สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายประมาณ 4-5 คนมาสอบปากคำหนึ่งในนั้นรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตำรวจยังต้องสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุและก็แรงจูงใจว่าก่อเหตุจากอะไรจนกว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับในเอิร์ธแฟนของน้องสาวแม่ของเด็กผู้ต้องสงสัยเปิดเผยครับว่าตนเองไปกับผู้ตายประมาณ 1-2 ทุ่มตรงข้างโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยผู้ตายบอกว่าจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนหลังจากน้องลงรถไปตนก็กลับบ้านทันทีเช้ามาก็ทราบข่าวจึงออกไปดูพร้อมกับญาติช่วงเช้า8โมงครับเพราะแม่ไปเจอแล้วกลับมาบอกให้ไปดูส่วนที่ตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะไปเก็บขี้ยางก้อนถ้วยในอำเภอวานอนยืนยันไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่ารักน้องเหมือนพี่น้องนะครับขณะที่บรรยากาศการเตรียมจัดงานศพญาติญาติและชาวบ้านเตรียมสถานที่รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศก

0: ศร้านายสงกรานต์อายุ29ปีคนในบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน 6-7 คนรวมถึงผู้ตายด้วยก่อนเกิดเหตุน้องมาบอกให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนจะไปกินข้าวอยู่ข้างโรงเรียนซึ่งขณะนั้นครอบครัวและตนเองกำลังพากันทำกับข้าวนายเอิร์ธจึงอาสาไปส่งโดยยืมรถจักรยานยนต์ของตนไปไม่ถึง10นาทีก็กลับมาครับหลังจากนั้นนายเอิร์ธก็ไม่มีท่าทีอะไรนะครับก็เข้าไปเล่นกับลูกตามปกติและส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่านายเอิร์ธจะเป็นคนก่อเหตุครับ
1: เขื่อนมูลบนโคราชน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสุสานหอยนับล้านถูกน้ำซัดถมใต้น้ำโผล่เกยตื้นสวยงามค่ะซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลดระดับลงอย่างต่อเนื่องบริเวณชายหาดทั้งหาดทรายหาดหินกระจายริมน้ำทั่วเขื่อนมีเปลือกหอยนับล้านถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งสะสมเป็นแพกระจายไปทั่วหาดค่ะกลายเป็นสุสานหอยนับล้านที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คาดว่าเกิดจากการที่ระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงทำให้บรรดาเปลือกหอยที่เคยจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งมากองทับถมกันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อระดับน้ำลดต่ำลงค่ะซึ่งเขื่อนมูลบนมีปริมาณน้ำในเขื่อนล่าสุดอยู่ที่ 48.59 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของความจุทั้งหมดในช่วงหน้าฝนทางเขื่อนจึงยังไม่ได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเพียงแค่จ่ายน้ำผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคเท่านั้นและระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำธรรมชาติค่ะ
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ 7-2 ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงค่ำวันพุธเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายแล้วล่ะครับบาดเจ็บอีกกว่า 4,700 คนแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากใต้ซากอาคารซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งไปอีกมากเนื่องจากมีรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีกนับหมื่นคนครับแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรงขนาด 7.2 ช่วงก่อน 19 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด 7.5 ตามมาในเวลาห่างกันไม่ถึง1นาทีถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1900ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในรัฐยาการุกุยทางตอนเหนือของประเทศครับแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นลึกลงไปใต้ดินเพียง30กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาในประเทศโคลอมเบียความเสียหายหนักสุดอยู่ที่กรุงกาลากัสแล้วก็รัฐลาเกเวรานะครับเมืองชายฝั่งมีอาคารที่พักอาศัยแล้วก็บ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากจนถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินอกจากนี้ในย่านโลสปาโลสกรันเดสแล้วก็ซาเคาในกรุงกาลากัสก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บพุ่งสูงกว่า 4,300 คนท่ามกลางความกังวลจากหน่วยงานสากลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 ถึง 10,000 รายขณะที่เว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามผู้สูญหายที่ครอบครัวยังติดต่อไม่ได้อ้างตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้นะครับอยู่ที่กว่า 46,000 รายครับ
1: เกิดจุดหักเหในสงครามยูเครนค่ะเมื่อผู้นำยูเครนประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการ40วันเพื่อรุกกลับรัสเซียหวังกดดันให้ยุติสงครามลงค่ะนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศอนุมัติแผนนี้หลังจากร่วมประชุมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ SBU ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้มาเสนอเขากล่าวว่าได้เห็นชอบให้ SBU เป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นปฏิบัติการได้ทันทีด้วยเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติสงครามหลังจากที่นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธคำเชิญของนายเซเลนสกี้เพื่อเจรจาสงบศึกในประเทศที่3สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการนี้นายเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยมากนักกล่าวแต่เพียงว่ายูเครนจะใช้มาตรการรุกด้วยการโจมตีพิสัยไกลและพิสัยกลางแล้วได้ชื่นชม SBU ซึ่งโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษอัลฟาที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้รัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ในขณะที่ยูเครนได้มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลังงานและการขนส่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมไปถึงไครเมียที่รัสเซียยกทัพยึดไปจากยูเครนเมื่อหลายปีก่อนได้ทำลายคลังน้ำมันเป้าหมายต่างๆจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสร้างวิกฤตพลังงานขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้ก็ได้โจมตีโรงกลั่นที่เมืองอูฟาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนถึง 1,500 กิโลเมตรด้วย
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
3: อ๊ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลงฮิสตอรี่วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลมค่ะนะคะอยากให้ลมพัดมาจังเลยเนาะสำหรับพื้นที่ที่ตอนนี้ร้อนๆอยู่นะคะสองลมเลยค่ะลมเพลลมพัดจากกล้วยชมชนาคลองหอยโข่งนะคะและก่อนหน้านั้นค่ะวอลลมฝากรักนะคะจากแนนซี่ท็อปไลน์นั่นเองค่ะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่นะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนนั้นนะคะมีเพลงเสียดายเด้จากกิมกลอยไทเดลมิวสิกและสตอรี่ขี้เหงาจากแบมไพรินด้วยในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะนะใกล้ๆบ่ายแล้วล่ะนะคะหลังมื้อเที่ยงเนี่ยรู้สึกว่าพอทานข้าวเข้าไปแล้วหนังท้องตึงเนาะหนังตาเริ่มหย่อนนะคะต้องมีการเปิดเพลงที่แบบว่าให้คุณผู้ฟังได้ตื่นตัวกันบ้างจะได้ลุกขึ้นมาทำงานกันต่อเนาะนะคะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้พักผ่อนกันแล้วล่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะรถไฟมาอีกหนึ่งขบวนค่ะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้นะคะพี่เอสุดหล่อบอกขอต่อเวลาได้ไหมพิมดาก็อยากต่อเวลาจังเลยวันนี้รู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่มเลยอะยังไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังเลยนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะแล้วก็คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์เนาะอยู่ในการพี่ตีบอกวิ่งตามรถไฟเกือบไม่ทันแน่นะคะทันแล้วทันแล้วขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่อนุชาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะพี่จุ๊บแจงด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีพี่เสน่ห์เหรอเสน่ห์เสน่ห์เอาพี่เสน่ห์น่าจะพี่เสน่ห์แหละนะคะพี่เสน่ห์แหละเนาะแล้วก็มีพี่กฤตกรุงเก่าด้วยพี่นิกรด้วยพี่กิติยาด้วยนะคะพี่มารุตผู้แสนสะอาดค่ะนะคะพี่วิมลนันท์ด้วยนะคะน้องแซมสีสุขค่ะแม่อ้อยพี่ออยมาแล้วค่ะนะคะรายงานตัวกันแล้วเนาะในช่วงท้ายๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรถไฟไปแล้วนะพี่ทัชพลบอกรอด้วยครับรอด้วยครับนะคะหมดแล้วหรือยังนะเดี๋ยวดูซินะคะน่าจะมีประมาณนี้พี่นิสาด้วยพี่ตีด้วยนะคะแล้วก็หมดละนะคะเท่าที่เห็นจะมีประมาณนี้เนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกก่อนนะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะวันนี้อาจจะอยู่ด้วยกันน้อยไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ่ายโมงถึง5โมงเลยค่ะพรุ่งนี้อยู่ยาวเลย4ชั่วโมงนะคะกับน้องคริสสมคริสยังไงก็มานั่งเฝ้าหน้าจอนะคะมานั่งรอหน้าปัดนะอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะ
4: มหานครสุปนิ
3: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้แก่พี่หมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเสียเปียเขาบอกว่าแล้วแล้วแล้วแล้วรีบเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงไม่จบคุณผู้ฟังจบแน่นอนแล้วเดี๋ยวมีแถมเปิดปล่อยได้ใจก็เบาให้ด้วยนะคะชอบไหมฟังกันยาวๆไปเลยคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะ

ห้องข่าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์และพี่พันธ์วรการฟิจริงการวันนี้มีความสุขมากกับวันสุขแห่งชาตินะคะดูแลสุขภาพกันด้วยรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
2: ขณะที่เวลา 13 นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วเราก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มสว.ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อหน้าสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดเกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้กับปปช.ตรวจสอบเราก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ซึ่งข้อมูลต่างๆปปช.จะมาประมวลอีกครั้งเบื้องต้นได้แจ้งเลขาธิการปปช.แล้วซึ่งมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆรัฐมนตรียุติธรรมเผยพิรุธเส้นเงิน28ล้านพาวุธหลังอ้างเทรดทองพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตอบกระทู้ในสภาที่มีเรื่องเส้นเงินโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.เป็นเชียงรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งจะตัวอ้างว่ามีการเทรดทองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษการเทรดทองจะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าและรับเงินออกอย่างเช่นบริษัทQRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือ Payment Gateway จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งเป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นจากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนเมื่อถามว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงินใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าขอ DSI ตรวจสอบก่อนเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งในผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินที่เป็นช่องทางของผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ด้านเลขาปปง.เผยประสานงานร่วมกับ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างบูรณาการข้อมูลนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานและบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีเมื่อถามว่าขณะนี้พบเส้นเงินทางการเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องต้นพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบรรดา นักการเมืองหรือไม่นั้นเลขาธิการปปง.กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการตรวจสอบปัญหาสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ได้รับรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

3เพลงนะครับนะหลายๆท่านก็บอกว่าอุ้ยวันนี้หวานอะไรเบอร์นี้นะครับต้องบอกเลยครับวันศุกร์แห่งชาติเราจัดเต็มครับลูกพี่นะครับผมนี่คือหัวใจไร้นางเอกนะจากน้องออฟสุพนัทนะครับแล้วก็มีสุดโสภานะครับจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับนะไทดอลมิวสิกนะครับรวมถึงงานจากพี่แจ็คธนพลด้วยนะครับคนแบกรักนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่รัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าในช่วงของวันศุกร์แห่งชาติเราจะมีโปรลดอายุครับผมนะครับตอนนี้ก็รีบเข้ามาเลยนะครับแม่ๆนะครับหรือว่าเจกอีอแปะตัวเจ้แบบคือที่อาวุโสสูงสุดติดขอบเพดานแล้วเนี่ยนะครับคือไม่มีใครกล้าเรียกพี่แล้วนะครับเพราะว่าจะดูไม่เหมาะสมนะแต่ในช่วงชั่วโมงแรกนะในช่วงของเฮียทาง Facebook Live วันนี้ขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านเลยนะครับจะคุณย่าคุณยายคุณตานะที่แบบสูงๆแล้วนะครับนะก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่าคำว่าพี่นี่แบบ

โอ้โหไม่ได้ฟังเกือบ40ปีก็คิดถึงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าวัยวุฒิของเรานี่สูงสุดแล้วนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับนะผมย้ำนะครับ LTM FM 95นะครับมีโปรเฉพาะชั่วโมงแรกชั่วโมงเดียวนะครับทาง Facebook Live นะส่วนชั่วโมง2ชั่วโมง3มีโปรเพิ่มอายุนะครับผมจะเรียกป้าหมดเลยนะครับใครที่เข้ามาเป็นเด็กเป็นอะไรผมเรียกป้าหมดเลยชั่วโมง2ฉะนั้นชั่วโมงแรกโปรโดนกว่านะครับนะมาทางชั่วโมงแรกดีกว่านะครับ อ่ะเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับแล้ววันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยช่วงนี้ผมสังเกตว่าแดดดีๆนะครับอากาศค่อนข้างร้อนหน้าไหม้นะครับชาวคณะก็ทำงานนะครับด้วยความระมัดระวังนะจิบน้ำบ่อยๆนะครับด้วยความเป็นห่วงนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะมีพี่ไพลินนะครับพี่เล็กกาแฟนะครับพี่บุญหลายพี่พิมพาพรนะฮะมีพี่พงศธรพี่คมคายพี่ลูกคนเล็กนะครับพี่จินดาพี่จิตตาพี่ถาปกรพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่อรพินพี่รัคนาพี่อุมาพรพี่มกราพี่มาลัยนะครับพี่วันนีพี่ MNBT นะครับพี่อรไทยก็มาแล้วนะครับนะวันนี้ขออนุญาตทักเยอะนิดนึงนะครับมีโปรนะครับมีพี่เปียกนะครับมีพี่สิริพรพี่อรุณนะครับมีพี่บางปลาพี่จิราพรพี่ทองอยู่พี่นิรมัยพี่มาลีนะครับพี่วันนีพี่ปฐมวดีนะพี่วิมลนันนะครับพี่ทิพาพรพี่แทนพี่ฤดีพี่สมชายนะครับพี่เมย์แล้วก็มีพี่เพ็ญมาแล้วนะครับทางคอมเมนต์บ้างครับวันนี้คอมเมนต์มาคึกคักนะครับมีพี่แจ็คอินดี้นะครับพี่บุญช่วยนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่อนุชานะครับพี่ฮักพอกำกานะครับพี่มาลัยเสน่หานะครับพี่นาวซ่าพี่บางปลานะครับพี่เนยนะครับนะมาแล้วนะครับผมแล้วก็โอสติกเกอร์รวมมากพี่ป๊อปเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับแวบๆนะครับพี่ไพรงามด้วยนะครับพี่กิมหลีนะฮะดูนะสติกเกอร์มารู้โอ้พี่แชมป์ก็มาแล้วนะครับพี่จิตตาพี่ทองอยู่นะครับนะพี่นิรมัยพี่ถาปกรนะครับนะส่วนหนึ่งก็ละกันนะครับพี่เอสเบเกอรี่ด้วยนะพี่นงนุชนะครับนะอ่ะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับพี่ๆที่ตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมครับแวะเข้ามาแป๊บเดียวไม่ต้องเข้ามานานเข้ามาแค่นาที2นาทีพอมากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทยอยทักทายชื่อลูกพี่นะครับไปเรื่อยๆในแต่ละชั่วโมงนะครับนะแล้วก็ใครที่มาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลดสุขแห่งชาติ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ชาย
1: เดี๋ยวใจเย็นสิครับแชมป์น้องแชมป์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ดูเฟซบุ๊กนายพี่หมีครับ
1: โอ้ช่วงนี้แชมป์ดูทุกวันเลยไหมครับ
2: ครับผม
1: เฉลี่ยวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงครับแชมป
2: ์24ชั่วโมงครับ
1: 24เลยเหรอครับ
2: คร
1: ับแต่ทุกทีบ่าย2บ่าย3ก็เห็นหลับตลอดได้24ตรงไหนครับแชมป์ ชแล้วช่วงบ่ายนี่แชมป์ต้องแบบต้องไปขายไอศกรีมต่อไหมครับ
2: ขายบ้างครับ
1: ขายบ้างนะ
2: คร
1: ับ แต่ช่วงเที่ยงนี้เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวดีเลยแล้ววันนี้แชมป์อยากฟังเพลง
2: ของพี่อุ้มครับ
1: ของพี่อุ้มคือเพลง
2: อยากโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้แบบมาเชียร์พี่อุ้มแทนใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับ เอาได้แชมป์เอาแชมป์มอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ทุกเสียงทุกไก่ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณแชมป์มากเลยนะ
2: เจอกันวันงานเจอกันทุกกิจกรรมครับ
1: ครับผมแชมป์เจอกันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สายเที่ยวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอเสียงปรบมือให้กับ

0: ครับก็เป็นถือว่าเป็นเวอร์ชันพิเศษนะของพี่พศสุวรรณพันธ์นะครับนี่คือสุสานหัวใจนะครับนะในงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอามาครับลูกพี่นะครับณตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับนะสำหรับใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะครับลูกพี่โอ้โหตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับถึงร้อนจัดเลยนะครับยิ่งเราโดนความร้อนสะสมไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามายังช่วงบ่ายเนี่ยนะครับนะอาจจะทำให้เราไม่สบายได้นะครับต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับนะถึงจุดๆนึงต้องแวบหลบเข้าร่มบ้างนะครับนะแล้วก็จิบน้ำถ้าวันไหนมันเหนื่อยมากมันเพลียมากก็ต้องมีน้ำเกลือเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้นะครับแล้วยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะเรามีหรือว่ามีหน้าที่มีความรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 400,000

50,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับนะวิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุนะฮะ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราเข้าไปขอข้อมูลทั้งหมดเลยครับอันไหนไม่เข้าใจอันไหนงงอันไหนสงสัยให้ถามให้เรียบร้อยนะครับพอมีข้อมูลหมดแล้วเนี่ยเราค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอ้าวกดไปเลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่นะครับตอนนี้ใครที่เป็นหนี้อยู่นะครับตั้งใจฟังเฮียให้ดีนะครับมีของดีมาฝากนะฮะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเปิดระบบนะครับ Smart Safe Service นะฮะบน LINE แอดนะฮะแก้หนี้เสียได้เองนะฮะผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับนะอยากจะมาแก้หนี้เสียนะครับแต่ไม่รู้นะฮะว่าจะเริ่มยังไงนะครับบางคนไม่มีเวลาเดินทางนะครับไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการดีๆนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ

แซมนะครับนะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับแล้วก็สถาบันการเงินนะครับเปิดระบบนะครับสมาร์ทเซฟเซอร์วิสนะครับให้ชาวคณะนะครับมาแก้หนี้เสียนะครับได้เองนะครับผ่านไลน์นะครับทางการนะครับแอดนะครับเอกลมๆนะครับแซม

คือตรวจสอบสิทธิ์นะครับหากเช็คสิทธิ์ผ่านเนี่ยถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับ2ยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับลูกพี่นะครับมีทั้งหมด2แผนนะครับ1คือจ่ายปิดจบนะครับลดเงินต้นทุนสูงสุด 50% นะครับชำระครั้งเดียวนะครับหรือ2ผ่อนชำระนะครับลดเงินต้นทุนต้นลดเงินต้นเนี่ยนะครับสูงสุด 30% นะฮะแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็4ลงนามสัญญานะครับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ5ชำระเงินตามแผนที่เลือกนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับยิ่งเข้าร่วมไวเนี่ยครับยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการระยะยาวนะครับ3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วเนี่ยนะครับยิ่งได้ผ่อนนานกว่านะครับแล้วก็ค่างวดต่อเดือนนะครับต่ำลงนะฮะปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้นะครับประวัติเครดิตบูโรเนี่ยก็กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตนะฮะซึ่งโอกาสดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัตินะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะจ๊ะ

0: จากน้องวินะครับมาวิรดานะครับห่วงนะครับรวมถึงงานจากพี่นางด้วยนะครับความจนวัดใจนะครับอ้าวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับคุยปุ๊บนะครับเดี๋ยวได้ฟังเพลงปั๊บเลยนะฮะในช่วงของพาเรทของเราก็โทรเข้ามาจองสายได้เลยนะครับหลังไมค์ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเฮียเป็ดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตชั่วโมงนี้นะครับเฮียเลือกงานจากยูนะครับกลับมาแล้วจ้า

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหายาท่าน้ำ
3: ขณะที่เวลา 14:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์หวังประธานประนอมพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาต้องเป็นกลางคาดใช้เวลาแต่งตั้ง30วันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสว่าได้มีโอกาสพบผู้แทนที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมฝั่งไทยซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลือกประธานกรรมการประนอมภาคบังคับว่าคนที่คัดเลือกมาเรารับได้หรือไม่แม้ไม่ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านการรับรองเห็นชอบของประเทศที่เป็นคู่กรณีกันซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในข่ายที่เห็นว่าเหมาะสมแต่จะดีที่สุดหากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประธานกรรมการมีความเป็นกลางซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลา30วันจะต้องเลือกประธานให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นจะกำหนดกรอบพิธีการทำงานและจะเชิญประเทศไทยไปคุยนำเสนอข้อมูลโดยอาจจะเจอกันเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งต่อเดือนสำหรับฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดของไทยภายใต้อันครอสคืออะไรนั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปมองถึงขั้นนั้นแต่ดูว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไรอาจจะมีหลากหลายฉากทัศน์ซึ่งในทุกฉากทัศน์เราสามารถปกป้องรักษาธิปไตยของเราแต่หากไม่เป็นแบบนั้นก็จะไปคุยกับกัมพูชาเพื่อหาช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายจะรับกันได้อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความสนทองหล่อโดนตัดต่อคลิปดิสเครดิตปมสอบข้าราชการยันสุจริตศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนและกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ดร.ชลวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขอความเป็นธรรมและหากมีการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังว่าหากใครก็ตามกล่าวหาว่ามีข้อมูลความจริงก็ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้เช่นกระดาษคำตอบสำหรับนำไปขยายผลซึ่งปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้ซึ่งช่วงบ่ายจะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าหลังจากแบ่งงานไปแล้วคณะทำงานมีความคืบหน้าในประเด็นการสืบสวนสอบสวนใดบ้างเบื้องต้นขอให้ตำรวจที่ทำงานเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มในรัฐลาเกเวร่าเมืองท่าช้างไทยฝั่งทางตอนเหนือของประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 ช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาตามระดับท้องถิ่นเชื่อว่ายังคงมีผู้สูญหายหลายร้อยคนหรืออาจจะสูงถึงหลายพันคนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย235รายบาดเจ็บอีกกว่า 4,300 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเพื่อร่วมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า80นายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางมาถึงเมืองอารากัวพร้อมสนที่กำลังกับคณะกู้ภัยนานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติด

ั้งง่ายเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: หมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: ครับผมพี่ดอกดินนะครับ
5: ดอกดินคร
4: ับอ้าว
5: จากสนามบิน
4: ครับผมสนามบินสุวรรณภูมินะครับพี
5: ่ใช่คร
4: ับครับกำลังจะบินหรือยังครับพี่ตอนนี
5: ้ยังครับยังสแตนบายอยู่คร
4: ับ โอ้สแตนบายครับครับวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับพี่เล่าให้ฟังหน่อย
5: วันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคิวที่17ครับผม
4: ครับ
5: สแตนบายเราเครื่องลงครับ
4: อ๋อนะครับเราขับแท็กซี่ใช่ไหมครับพี่
5: ครับแท็กซี่คร
4: ับ
5: ผม
4: ครับผมมันเสียงมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนอยู่ในน้ำเลยนะครับพี่พี่ดำน้ำอยู่หรือเปล่าครับ ทำไมมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
5: นั่งอยู่ในรถครับ
4: โอ้มัน
5: ตังแท็กซี
4: ่ครับ
5: เยอะมากครับวันนี้เต็มลำเลยครับวันน
4: ี้โอ้ครับ
5: วันนี้
4: ครับครับอ้าวดีๆแล้วครับพี่ก็ขอให้ผู้โดยสารเยอะนะพี่นะวันนี้อยากฟังเพลง
5: สังนางครับผม
4: มนต์สิทธิ์คำสร้อยอ้าวได้เลยครับรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: นำ
4: ได
5: ้ให้ผมหน่อย
4: ได้ครับผมเดี๋ยวผมพูดนำให้นะพี่นะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: จิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยาราอ่าฮะ
5: และไอยาราอ
4: ่
5: าฮะ
4: ไอ้ไอยาราอ่าฮะนะครับรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติทานง่าย
4: โมโยโยโยโยรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติทานง่าย
4: ดีดีก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติดีดีเอาแค่นี้ก่อนรสชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่าย
5: ทานง่าย
4: ชุ่มคอ
5: ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่า
4: อ้าวเป๊ะเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
5: ่ให้พี่พี่น้าน้าทุกคนอยู่ในสนามบินเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ
4: ครับผมอ้าวขอให้วันนี้ผู้โดยสารเยอะๆทุกท่านเลยนะ
5: ครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้นะฮะส่งความรักความห่วงใยนะครับทั้ง4เพลงเลยนะจะมีแบบโอ้โหแบบเป็นห่วงนะไปดีๆนะแบบรออยู่นะแบบตอนนี้ไม่เจอน้องหัวใจพี่ก็เรียกอยู่นะคะอะไรอย่างงี้นะครับหวานนะครับนะเป็นลูกทุ่งแท้ๆนะฟังนะเพราะเหลือเกินนะครับมีหัวใจเพลียกหานะครับจากพี่ก๊อตนะฮะมีรอสัญญาใจนะครับมดรังสีมันนะครับแนวหลังยังคอยนะครับพี่ดาวมยุรีแล้วก็มีสั่งนางนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อย4เพลงรัวๆจ้ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับแหมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเลยเนี่ยมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยนะครับนะบางคนอยากจะมีบ้านหลังใหญ่นะครับบางคนอยากจะมีรถสักคันนึงนะไว้ทำงานจะได้สะดวกนะครับเดินทางไกลก็สะดวกสบายนะครับไว้รับลูกๆนะครับหรือว่าภรรยาก็เป็นเรื่องของเป้าหมายแต่ละครอบครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหมดนะฮะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับเราต้องมองภาพยาวด้วยนะครับนะยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะเรายิ่งต้องมองเผื่อด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงเนี่ยนะครับเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะครับนะนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเอามาฝากนะครับไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับอันนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกพี่นะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ02-201-4364 นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364 นะครับมาผมย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับขอข้อมูลทั้งหมดมาแล้วก็ให้เขาคำนวณเงินให้เลยครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับนะที่เบอร์นี้เลยครับ02-201-4364ย้ำ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000บาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: กลับมาให้หายคิดถึงนะครับแหมรู้สึกว่าจะโดนใจเสียเปียกนะครับกรี๊ดเลยนะครับตั๊กแตนมานะครับเอาไปกอดหน่อยนะครับแหมชื่อเพลงนี้แบบน่ารักอบอุ่นนะครับตอนนี้น้องตั๊กแตนนะครับสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับอ้ายวสุห้าวหาญนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ยีนศิลาแรงนะครับแหมก็เป็นรุ่นยุคเก่าที่แบบโอ้ยตอนนั้นทำเพลงเพราะมากเลยนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วรู้สึกชอบมากเลยนะก็กดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สิทธิ์ของเจ้านะครับจอมยุทธไหมไทยนะครับนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะครับนะแล้วก็มีชาวคณะนะครับที่ขอทุกวันนะครับน้าเมนะครับวาร์ปเข้ามาเลยนะครับมาไวมากนะครับน้าเมแล้วก็มีตะป๊อปด้วยนะครับนะเราก็จัดให้นะครับนะเพลงนี้ตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะครับแล้วก็มีตี3นะครับจากน้องบอสนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่7นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีป้าโฉมนครนายกนะฮะมีพี่สุรศักดิ์นะครับมีบุรีนะครับพี่ขวัญปากน้ำมีน้องแป้งนะรามคำแหงนะฮะมีพี่ก๊อตกิ่งแก้วนะฮะแล้วก็มีพี่อรุณนะฮะจากอุตรดิตถ์ด้วยนะฮะตอนนี้อยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะมีน้องนับดาวพี่ทองแหลมพี่ขาวดอนนะครับพี่สุวิมลนะเมนะครับนะมีตะป๊อปตะเปียกมาแล้วนะครับพี่เจเดซี่นะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับกำลังรัวกันอยู่เลยพี่นุ่นก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายให้ไวเลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านจ้า

0: าช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันคูเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาชั่วโมงหน้าครับใครอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษฮะเดี๋ยวกดมาจองสายเล่นเกมกันนะครับรวมถึงชาวคณะที่อยากฟังเพลงนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาทุกช่องทางเลยนะครับ SMS Facebook Live หรือทางหลังไมค์ก็เรียนเชิญเลยนะจ๊ะอ้าววันนี้ก็ต้องเลือกอีกหนึ่งงานเพลงนะจากคุณอาสุรศรีนะครับประสาททรายจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์เผยหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นำไทยพังงาดเอเชียกลางและยุโรปนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายคาซีมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันในปี2570ว่าจากการหารือล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศไทยและคาซัคสถานได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมองข้ามกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างมีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพและการค้าเสรีท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรและไร้ระเบียบมากขึ้นในฐานะที่ไทยและคาซัคสถานถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและการค้าเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้น Middle Economic Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยไปสู่รัสเซียยุโรปและจีนแม้คาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศไทยประมาณ1เท่าตัวหรือราว 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนของภาคธุรกิจเอกชนไทยแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นประตูสู่เอเชียกลางถือเป็นเส้นทางที่เราจะขนส่งสินค้าไปรัสเซียจีนเอกชนไทยจึงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะผลิตสินค้าอาหารในคาซัคสถานซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทสนใจที่จะมาดูลู่ทางเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปต่อไปพนิษฐ์เผยฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบ70มุ่ง2ประเด็นใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสลั่นเจาะลึก THAI Passport แน่นอนนายพนิษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาพรบงบประมาณปี70พรรคประชาชนจะโหวตความเหมือนเดิมหรือไม่ว่าขณะนี้พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้ซึ่งการประชุมงบประมาณก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่จะถึงนี้มติยังเป็นทางการของพรรคประชาชนและวิปฝ่ายค้านอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนแต่ตนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินงบประมาณมี2เรื่องอย่างแรกคืองบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว2โครงการต่างๆที่อยู่ในร่างพรบ งบประมาณปี70มีความโปร่งใสหรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ที่อาจทำให้เราตั้งคำถามถึงความโปร่งใสได้ถือเป็น2เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงบประมาณแต่ละส่วนซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้อภิปรายตามประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงเป็นต้นส่วนที่มีการเปิดเผยว่างบประมาณไปกองที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ค่อนข้างเยอะตอนนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลและชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายพาลิตกล่าวว่าเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี69มาถึงปี70กระทรวง DE โดยเฉพาะบางหน่วยในกระทรวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ THAI Passport พบว่าก่อนหน้านี้ได้รับงบจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามพรรคมีผู้อภิปรายที่จะเจาะลึกในงบประมาณของกระทรวง DE อย่างแน่นอนสาวกระบี่สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ดีใจหลังมีคำสั่งยกเลิกชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันสอบได้ด้วยตัวเองนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
2: นางสาวรัตนาเกษาลูกจ้างภารกิจจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่เร่งเคลียร์เอกสารที่รับผิดชอบส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาพร้อมยื่นหนังสือลาออกก่อนเตรียมตัวเดินทางไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่1กรกฎาคมนี้ หลังจากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นสนามสอบภาคใต้ได้คะแนนผ่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมามีความตั้งใจใคลายกังวลเป็นอย่างมากหลังจากมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยวันที่1กรกฎาคมนี้ยังคงให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการตามปกตินางสาวรัตนาเจษาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าสอบ2ครั้งครั้งแรกปี2568แต่คะแนนไม่ผ่านครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีความตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านการสอบผ่านเป็นความสามารถของตนเองล้วนๆวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับผมนะฮะเอา2เพลงนะครับนี่คือหลบมาอยู่บางแคนะครับแคแคนะครับผมพี่อูพันทางนะครับแล้วก็มีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับน้องสายอาสยามนะครับจัดไปเลยครับลูกพี่2เพลงรัวๆจ้าม
2: หานครออนไลน์ฮิต
1: เอาแม่ครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้โหนี้เวลาไปไวมากเลยนะครับตอนนี้พี่ขวัญเรือนะครับน้องนับดาวนะพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับเจ๊เดซี่นะครับน้าเมย์นะครับนะหลายๆท่านก็ทยอยเข้ามานะครับพี่เพ็ญณภานะครับพี่ประภานะครับชาวคณะของเราก็มาแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลย1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
3: คลุกรอยโดยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องแวนว้าวนะครับผม
4: ใช่
1: ครับผมน้องแวนตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
4: แถวนครปฐมฮะอำเภอพุทธมณฑลนะ
1: โอ้ครับผมอันนี้มาเที่ยวหรือว่าอะไรครับ
4: มาเรียนต่อฮะ
1: อ๋อมาเรียนต่อตอนนี้อยู่นครปฐมแล้วนะ
4: ใช่ฮะ
1: นะครับเดี๋ยวชาวคณะเราจะได้ดีใจนะครับผมแก๊งเฝ้าดีเจเนาะ
4: ใช่ครับ
1: อ้าวแวนครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันนะ
4: ได้ฮะ
1: ครับผมผมขอรหัสเข้าเกมครับแวน
4: ไทยเชฟขย่าวคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เป๊ะมากครับผมนะโอ้โหเสียงมีพลังนะครับก็พี่อธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมมีกล่องขย่ามานะครับแล้วก็มาขย่าแล้วก็มีลูกบอลมานะครับก็ให้น้องแวนเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับว่าผงขย่าไทยเชฟขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
4: เข้าใจฮะ
1: ครับผมพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมฮะ
1: เราพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับมาเขย่ากล่องนะครับเบาๆสวยๆมานะครับลูกที่1คือสีเหลือง2คือสีแดงแล้วก็3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นเหลืองแดงเขียวครับแวนนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
4: เอาเขียวละ
1: สีเขียวนะครับเทมทะละแลมทำแทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับแวนขออนุญาตเฉลยมาดูสีแดงก่อนนะครับโอ้ยมันอยู่สีแดงครับแวนผงเขย่าไทยเชฟโอ้ยผิดไปนิดเดียวเองครับแวน
4: ในใจจะเลือกสีแดงเลย
1: ไม่เป็นไรครับแวนครับ
4: เหมือนเพลงอะไอแดงกับไอเขียว
1: ไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้าแวนโทรมาเดี๋ยวเรามีโปรตอบได้2ครั้งให้แวนนะครับ
4: ได้ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณนะครับแวน
4: สวัสดี
1: ครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวสามารถโทรมาเล่นได้นะครับโปรผมเยอะผมบอกเลยแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
3: เขย่าคลุกโรยโดยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เคยลืมนะครับนะมีความโรแมนติกมากเลยนะครับโรแมนติกนะครับผมบ่ลืมสัญญานะครับอเล็กซานดรานะครับแล้วก็มีสัญญาก่อนลานะครับพี่ตั้วแล้วก็พี่น้ำฝนนะครับน้ำผึ้งนัทธริกานะครับผม2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินกันบ้างนะครับโอ้ยการเก็บเงินนี่ต้องพูดกันทุกวันนะฮะเพราะว่าสำคัญมากเลยนะครับยิ่งถ้าเราใช้จ่ายด้วยความเพลิดเพลินนะครับอยากได้อะไรเจ๊ช็อปอยากได้อะไรเจ๊จัดเนี่ยนะครับจ่ายไปเรื่อยๆเงินมันหมดครับเงินหมดแล้วทำไงครับเงินหมดแล้วก็ต้องไปกู้เขานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับพอเราไม่มีเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเนี่ยมาชนเราตลอดนะครับนะไม่รู้เป็นอะไรจริงๆนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเราต้องมีเงินเก็บนะครับแล้วถ้าเรายิ่งใช้เงินเพลินแล้วก็แบบต้องเจอแบบนี้เข้ามานะครับเรื่องร้อนเงินเนี่ยไปยืมเข้ามาอีกนะทีนี้เหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าไปกู้เข้ามาก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับทีนี้ก็ถ้าเราไปกู้เยอะมากก็ดอกเบี้ยมันก็จะพอกพูนไปเรื่อยๆนะครับจนบางครั้งเนี่ยมันเยอะจัดจนรุ่นคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วเนี่ยนะครับแต่หนี้สินยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะยังยกยอดเนี่ยมายังรุ่นลูกของเราอีกทีนึงลูกเราก็ต้องมาเป็นเดอะแบกต่อนะครับโอ้แล้วยิ่งในยุคนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ไปถึงจุดนั้นนะครับเราควรจะมีหลักอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันเราก่อนนะครับผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทโอ้โหนี่เป็นเงินเก็บของเรานะฮะเอาใครที่ฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364มาครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับโทรไปขอข้อมูลลูกพี่เราเนี่ยเอามาให้หมดเลยครับมีอะไรที่สำคัญที่ควรรู้เนี่ยบอกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเงินให้เลยนะว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็เอาข้อมูล ขอไปครับแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประเมินอีกทีนึงนะว่าเอ๊ะเราทำไหวหรือเปล่านะฮะมาคิดวิเคราะห์ก่อนนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้นะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายนะฮะการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

งานจากลูกคลักนะฮะเสียแฟนเพราะแมนยูนะครับโอ้โหก็เรียกว่าเป็นยุคสมัยนู้นเลยนะครับผมนะนี่คือเพลงช้างเผือกนะจ๊ะ

0: แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากดินแทมารินนะฮะตั้งใจมารักนะฮะรวมถึงงานจากอนาสนะครับซายยอกาเซแดมอจ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดย

0: หมีคณัชชัย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: หมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สุขโดยเน้นก่อนหน้านี้นะครับงานจากโกไข่และก็นายสนนะครับนี่คือสาวตางามนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับขอกำลังใจนะครับจากหนูเล็กกะกะนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเจอกันรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสทส่งนิติกรแจ้งความกองปราบล่าตัวคนฉีกซองความลับผลสอบหลุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู้เก็บรักษาเอกสารผลการสอบฉบับจริงได้มอบอำนาจให้ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารผลสอบดังกล่าวออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตรายงานข่าวระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นการเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมายหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทางราชการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้แทนฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดพร้อมเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลขาปปง.เผยประสานร่วม DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลนายเทพสุปวรรณโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีส่วนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันสำหรับการตรวจสอบปัญหาสวยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุขกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับการรายงานอภิสิทธิ์อนุชาไม่ถอดใจขอสู้ถึงนาทีสุดท้ายระบุจากการลงพื้นที่กระแสดีขึ้นต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางร่วมหาเสียงกับนายอนุชาบูรพชัยศรีนางสาวทัดดาวตั้งตรงเจริญผู้สมัครสกเขตราชเทวีลงพื้นที่มัสยิดดารุนอามานเพื่อเข้าพบผู้นำชาวมุสลิมและพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยตลอดเส้นทางเดินลัดเลาะเข้าไปยังตรอกซอกซอยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้เป็นกำลังใจพร้อมสะท้อนความต้องการให้กทม.สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับย่านที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนายอนุชาเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสก.ของพรรคจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความต้องการของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้รู้สึกดีใจที่นโยบายทั้ง5ด้านโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณพบความผิดปกติได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวเสริมถึงการลงพื้นที่ของนายอนุชาว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลนโยบายที่สำคัญซึ่งประชาชนหลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนถือเป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่และยังคงเดินหน้าสื่อสารกับประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดการหาเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะครับมาต้อนรับต้นชั่วโมงนี้16:20 นเปิดมาด้วยถ้าเป็นที่รักไม่ได้เงินจากนิกเซเลปี้นะฮะพอดีมอนสตูดิโอเพลงนี้ก็ถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายวันแล้วจากพี่นันเพชรบุญต่อด้วยคืนคำครับเงินจากนวกะและปิดท้ายด้วยถอนคำสาบานเงินจากพี่สันติดวงสว่างโอ้พอตกเย็นเนี่ยนะครับวันนี้ภาคกลางของเราก็อาจจะมีเมฆปกคลุมกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ฝนกระหน่ำเรียบร้อยแล้วนะก็ดูแลรักษาสุขภาพพอกับเมื่อวานเลยโอ้โหฟ้าลมฝนมาครบนะแต่ช่วงนี้วันศุกร์ต้อนรับด้วยสายฝนยังไงก็วางแผนเรื่องการเดินทางขับขี่หรือเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยกันด้วยนะครับแต่สำนักงานเพลงเมื่อสักครู่ครับกับช่วงของฮิตมาราธอนวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วคุณฟังวันที่26มิถุนายนครับพุทธศักราช2569 16:00 นจนถึง13:00 นกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุอสมท. MCOT Radio นี่เลยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network นะครับเพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ค้นหาคำว่า LTMFM 95 Application MCOT Connect ก็รับชมรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับดาวน์โหลดติดโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลยนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ส่วน SMS ครับผมพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTMFM 95ทาง SMS นะครับมีพี่พรอ่อนนุชนี่ไอ้พรสุดหล่อขอเพลงหมอลำน้อยของน้องอ้นเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนด้วยนะฝากเพลงกลางดาวเช่นเดิมน้องแชมป์บอกว่าคิดถึงพ่อเหลือเกินครับอยากฟังเสียงของพ่อขอเพลงสวัสดีท่านผู้ฟังของพี่วาสุเลิศจันยาเอ้ยสาวเบอร์ตองนะบอกว่าดีเจดองรักน้อยๆอยู่นะคะโอ้โหนี่พอๆกับน้องนันอุตรดิตเลยนะนี่มาทวงทางไลฟ์สดเมื่อสักครู่แล้วสวัสดีทาง SMS อีกหนึ่งท่านพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวเข้ามาเช่นกันพี่นิ่มฉะเชิงเทราครับบอกว่าเมื่อวานนี่ฉะเชิงเทรามาตอนเย็นช่วงมืดน้องฝนมาซะใหญ่เลยส่วนน้องแวนทักทายด้วยนะครับไม่รู้ว่าเดินทางถึงนครปฐมเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าสวัสดีไปถึงพี่ตายและพี่ยาอ่อนนุชครับคุณจรัสเอ่ยคุณปิ่นมนัสจากสุโขทัยนะมีพี่สาวเหนือสุมาลาฝากเพลงกาแฟดำเข้ามาน้องนัทอุตรดิตนี่ขำใหญ่เลยนะครับพอมาอีกหนึ่งเสียงมาทวงเพลงเนี่ยโอ้ปกติผมจะไม่ค่อยเปิดเพลงตัวเองในช่วงตัวเองนะคุณมาลีสวัสดีด้วยครับคุณเดือนเพ็ญฝากเพลงกลางดาวมีคุณต้อยฝากเพลงกลางดาวเช่นกันแวะมาได้เลยนะพี่โสภาก็แวะมาแล้วป้าตุ้มคอนหวันอีกหนึ่งท่านนะครับโอ้ FC น้องไรอันเพียบเลยวันนี้ทางไลฟ์สดLTMFM 95แต่ตอนนี้1สายกันก่อนเลยนะครับฟังเพลงต่อเนื่องกันสักหน่อย16:24 นวันศุกร์สุดสัปดาห์1สายหน้ามาอยากเพิ่มเติมเพลงไหนมอบเพลงให้ใครโทรมานะครับ022481366

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับคุณดวงใจ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ตธนิต
1: ครับมหาสารคามร้อนมากไหมวันนี
2: ้เอาร้อนค่ะแดดจ้ามากเลยค่ะ
1: โอ้แดดจ้าจ้าแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
2: อยากฟังเพลงของก้องห้วยไร่ค่ะ
1: ชื่อเพลงว่า
2: ชื่อเพลงว่าดอกกระเจียวบาน
1: ร้องได้ใช่ไหมครับเนี่ยพี่ดวงใจ
2: ชอบค่ะชอบ
1: ชอบใช่ไหมร้องสักท่อนได้ไหมท่อนฮุกพี่ดวงใจ
2: ดอกกระเจียวบานไม่นานก็คงจะเช้าอะไรประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เก่งเก่งเก่งเก่งมากแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเพิ่มเติมไหมครับพี่ดวงใจ
2: ในทุกคนทุกสายนะคะเดี๋ยวขอพูดหน่อยค่ะอยากจะพูด
1: ฟัง
2: คลื่นนี้ตั้งแต่สมัยท่านปรีชาทรัพย์โสภาต่อมาก็คุณอะไรนะคะที่เป็นเดี๋ยวนี้เขาเป็นนักร้องคู่กันอะอะไรนะคะที่เป็นคนโคราชอะผู้ชายโคราชผู้หญิงร้อยเอ็ดอะคุณกัมพูรัชนี
1: อ๋อพี่กัมพูรัชนีใช่ๆครับผม
2: ใช่ต่อมาก็ฟังเรื่อยๆค่ะกลางคืนตอนนั้นก็ลูกชายของพุ่มพวงภาคหลังเนี่ยค่ะปลายเดือนที่แล้วได้คุยกับคุณศิรินทร์ชาญยากรโอ้ยสุดยอด
1: โอ้ดีใจเลยใช่ไหมครับ
2: ดีใจมากค่ะในครั้งที่สองเนี่ยค่ะเฝ้ามาตั้ง40กว่าปีแล้วนะเนี่ย
1: โอ้ขอบพระคุณจริงๆนี่เป็นแฟนรายการลูกทุ่งมหานครนะครับพี่ดวงใจ
2: ค่ะตลอดวันจะฟังเฉพาะสถานีนี้สถานีเดียวสถานีอื่นไม่ไปเลยค่ะ
1: แบบติดนึบเลยว่าอย่างนั้น
2: ค่ะขอบคุณน้องคนที่รับสายให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลย
1: นี่แล้ววันนี้
2: ในครั้งที่สองที่ได้คุย
1: ก็ต้องขอบคุณพี่ดวงใจด้วยที่แบบว่าสละเวลาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะออกอากาศหน้าใหม่จะได้แบบว่าทักทายกันทำความรู้จักกันนะพี่ดวงใจเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะมาเที่ยวอีสานนะคะมาเที่ยวอีสานนะเนี่ยอยู่ทุ่งนานะเนี่ย
1: ปกติเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยพี่ดวงใจ
2: อะไรนะคะ
1: เป็นคนจังหวัดอะไรเห็นบอกว่าไปเที่ยวอีสาน
2: มหาสารคามอำเภอเชียงชมจังหวัดมหาสารคามผู้เกษียณ10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วนี่ปีที่10เกษียณ
1: ครับโอ้โหนี่นะอ่ะยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสดใสแบบนี้ด้วยนะครับพี่ดวงใจนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะยินดีค่ะยินดีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ขอบคุณจริงๆนะครับหนึ่งสายหน้าใหม่แวะมาร่วมพูดคุยทักทายกันกับช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะลูกพี่ลินครับบอกว่าตอนนี้อยู่บนท้องถนนครับเส้นพระราม2แน่นเหลือเกินฮะติดแน่นติดหนึบยิ่งกว่าน้องฝนของผมไม่ใช่นะเออมีเมียไม่ใช่ชื่อฝนนะพี่ลูกพี่ลินนะคุณแมวเหมียวคุณสาวเหนือพี่ทศพลทักทายด้วยบอกว่าพี่ดวงใจนี่แฟนพันธุ์แท้ของจริงเลยนะคุณยายวันนี้เอ่ยพี่ทศพลอัปเดตบอกว่ารังสิตตอนนี้ตกแล้วครับผมมีคุณแม่เสือแดงยิ้มสวัสดีด้วยรวมไปถึงพี่กฤษชมนจากมหาสารคามอีกหนึ่งท่านพี่ส่งเสืออบบอกว่าหลานโอ๊ตที่ร่มเก้าฝนตกมากเลยจ้านะแสดงว่าตกหนักแล้วนะฮะหลายพื้นที่จริงๆใครที่เดินทางก็ขับขี่เดินทางอย่างปลอดภัยกันด้วย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ก็รอครับจากหนุ่มรอด้วยเพชรกฐาวุฒิครับคุณฟังถูกแนะนำเข้ามาเพียบเลยทาง Facebook Live สดนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับ
1: ขอบคุณจ้ะ
0: ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โอ๊ตคณิต
1: 10:52 นกันแล้วนะครับคุณฟังมาท้ายชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตเนี่ยก็ฝากกันสักหน่อยฝนตกแบบนี้นะฮะก็ฟังเรื่องราวของการวางแผนกันสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานก็ดีหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เพื่อบั้นปลายของคุณนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่50 ปีจนถึง75 ปีฟังดีๆเลยคุณฟังตัวนี้จากไทยประกันชีวิตครับมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับผมเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและที่สำคัญก็คือเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับก็ตัวนี้เหมาะมากๆหลายท่านอยากจะเริ่มต้นการวางแผนเตรียมเงินก้อนไว้เพื่ออนาคตหรือหากเราเกิดการสูญเสียกระทันหันจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆก็ยังมีมรดกที่จะส่งให้เขาไปสู่ฝั่งฝันที่เราวาดฝันให้เขาอะนะฮะตัวนี้นะครับคุ้มครองหลากหลายกรณีและผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับมาฟังรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกก็รับเงินสูงสุด1,200,000 บาทครับและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทสมัครได้ง่ายนะครับสมัครได้เพียงคุณอายุ50 ปีไปจนถึง75 ปีครับถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะตัวนี้สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังโทรเลยครับผมหมายเลขโทรศัพท์นี้จดได้จดเลยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็บริการดูแลหากคุณสนใจที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364นะครับโทรได้เลยคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อยากจะโทรเองหรื อลูกหลานนะฮะที่สนใจอยากจะสมัครให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีเนี่ยนะครับเข้าเกณฑ์ก็อยากจะสมัครให้ท่านก็ได้เลยนะครับ02-201-4364ครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะสมัครได้ตั้งแต่50ปีจนถึง75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับและคุณผู้ฟังทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เนี่ยก็เท่ากับ100 บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15 พฤษภาคมครับไปจนถึง30 กันยายน 2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทนะครับยังไงก็ฝากพิจารณากันด้วยหากท่านเนี่ยต้องการที่จะเริ่มต้นวางแผนทั้งมรดกนะฮะหรือวางแผนชีวิตเพื่อตัวคนเองเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายของคุณตัวนี้น่าสนใจจริงๆโทรเลยครับ02-201-4364นะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มาทิ้งท้ายครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแค่นั้นพงศิษฐ์คำภีเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับคุณฟัง1สายหน้าไมค์เพิ่มเติมได้อยู่ที่เบอร์หลังไมค์ของเรานะครับ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรียืนยันคดีโกงสอบท้องถิ่นดำเนินคดีเต็มที่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยเพราะทำงานด้วยกันตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนายอนุทินพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาที่อาคารอิมแพคเมืองทองธานีชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นวันที่6ระหว่างเดินชมภายในงานมีสายโทรศัพท์เข้ามาทำให้นายกรัฐมนตรีเดินออกจากงานคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ภายในงานเพื่อทักทายนายชวลัตและนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเที่ยวชมงานโอท็อปและเข้ามานั่งพักภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางณจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานนำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่มาด้วยและนำแฟ้มเอกสารหลายแฟ้มให้นายกรัฐมนตรีเซ็นระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองกำลังนำเสนอข่าวคลิปเสียงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยทำให้นายกรัฐมนตรีหยุดเซ็นเอกสารและหันไปดูข่าวพร้อมกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกสื่อรุมสัมภาษณ์มากกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งระหว่างนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายในห้องรับรองด้วยพร้อมระบุว่าไม่กังวลที่มีการกล่าวหาว่ามีคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเรายึดหลักฐานมั่นใจต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้กำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นและไม่ต้องเกรงใจใครขอให้คำมั่นว่าดำเนินคดีเต็มที่ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแต่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยกันเพราะท่านทำงานกับตนตลอดเวลาและเมื่อมีเรื่องคนที่สั่งดำเนินการโดยทันทีตั้งคณะกรรมการสอบสั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาประจำกระทรวงคือท่านปลัดได้ทำทุกอย่างก่อนที่จะมาหารือกับตนทำให้ตนเห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบแห่งกฎหมายแล้วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคดีโกงสอบท้องถิ่นเดินหน้าตามหลักฐานไม่ละเว้นผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่วาระที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.แต่เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการปกติของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลคดีด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมากและตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านยืนยันว่าดำเนินคดีจะยึดแนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือไม่ปกป้องบุคคลผู้ใดไม่ยึดติดกับชื่อหรือหน่วยงานแต่จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เดินทางมาสู่5โมง8นาทีนะครับคุณฟังหลายเส้นทางบนท้องถนนก็หนาแน่นกันแล้วนะทั้งฝนปล่อยๆก็ดีแล้วก็เลิกงานกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ขออภัยนะหนึ่งสายหน้าไมค์ครับมาแล้วทักทายกันสักหน่อยวันนี้เขาจะขอเพลงอะไรสวัสดีครับคุณกุล
3: สวัสดีค่ะเฮียโอ๊ต
2: โอ้โหเฮียโอ๊ตเลยเหรอเป็นน้องโอ๊ตแทนได้ไหมอ่ะ
3: แล้วได้ได้น้องโอ๊ตน้องโอ๊ตพูดผิดพูดผิด
2: สมุทรปราการมีฝนไหมพี่ตอนนี
3: ้มืดมานะเมื่อกี้เหมือนลงเม็ดแล้วก็หายไปแล้วอ่ะ
2: อ๋อหายไปแล้วอยู่โซนเขตไหนครับเนี่ย
3: อยู่หนามแดงจ้ะ
2: หนามแดงนะสาวหนามแดงวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไม
3: ค์หม้อหุงข้าว
2: อืมอย่าลืมกดหม้อนะเดี๋ยวข้าไม่สุก
3: กดทุกครั้งนั่นแหละ
2: กดทุกครั้งนะพี่นะผมนี่ลืมกดหม้อทุกทีเลยเหมือนกันนะทำกับข้าวเสร็จอ้าวลืมกดหม้อแล้วข้าวจะสุกไหมอ้าววันนี้หม้อหุงข้าวโจอี้ภูสิทธิ์กับน้องพันธ์มอบให้ใครพี่กุล
3: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะและให้เฮียโอและก็น้องหลังใหม่ด้วยนะ
2: ได้เลยครับคิดว่าแบบจะส่งให้ใครเป็นพิเศษ
3: ไม่มีไม่มีพิเศษอ่ะ
2: หรออ
3: ยู่คนเดียวไง
2: โอ้สักนิดนึงไหมล่ะหาสักหน่อยไหมเผื่อแบบว่ามีคนช่วยทำกับคงทำกับข้าว
3: มันหาง่ายขนาดนั้นเหรอน้องโอ๊ต
2: จริงๆมันก็ยากอยู่เหมือนกันผมยังหาไม่ได้กินข้าวคนเดียวอิ่มสุดแล้วเนาะเพราะว่าหม้อเดียวก็แบบว่าจะได้กินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร
3: แล้วเพลงนี้ก็ตรงด้วยนะมองหุงข้าวอยู่กับแมวเนี่ยอยู่กับแมวจริง
2: นี่สายทัดแมวอ่ะเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่กุลนะพี่กุลนะ
3: จ้ะ
2: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาลาอาห่า
3: และไอ้ไอยาลาอาห่าร
2: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอาห่า
3: ไอยาลาอาห่
2: าวันนี้ขอบพระคุณพี่กุลด้วยนะคะพี่กุลนะ
3: ครับ
2: โอเคมาฟังเพลงด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคครับผมสวัสดีไปถึงคุณวันวิสาครับคุณอินแทนจากสปป.ลาวพี่สวัสดิ์ส่วนคุณยาย่าสาวปากเกร็ดเนี่ยนะฮะบอกว่ารถติดเลยค่ะตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปประทุมธานีท้องฟ้ามืดฟ้ามัวดินเลยค่ะแปลกจังเวลาฝนตกทำไมน้องยาย่าต้องเหงาอยู่บนรถคนเดียวด้วยดูเหงานะคุณยาย่านะไปหาหนุ่มที่ไหนหรือเปล่าอ่ะหลายพื้นที่หลายเส้นทางรถติดจริงๆวันนี้

0: สิบผลงานเพลงครับต่อเนื่องกันนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกรุณาฟังให้จบครับเงินจากแชมป์แชมป์รำม่อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเชอริ่งไว้กับพันช์วรการภูมิแพ้กรุงเทพครับปังนครินทร์ฟิชเชอริ่งไว้กับตั๊กแตนชนดาและปิดท้ายด้วยผักกาดนกเขางานน่ารักน่ารักจากพี่อานัทครับ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: เย็นๆแบบนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนทางภาคใต้ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ฝนก็ตกกันอยู่บ้างจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้รู้สึกเหมือนจะกระหน่ำเลยทีเดียวส่วนภาคทางตะวันออกก็มีหลายพื้นที่นะฮะกระหน่ำทั้งฟ้าทั้งฝนยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนกรุงเทพเวลาหลังเลิกงานตอนนี้ก็มาพร้อมกับน้องฝนนะจ๊ะแต่รวมไปถึงคุณฟังครับมีชาวลูกทุ่งมหานครที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ด้วยยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดรวมไปถึงพี่สมบัติด้วยนะครับคุณฟังจากทางภาคใต้บอกว่าวันนี้วันเกิดผมครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะมอบเพลงนี้ให้นะฮะตามคำขอของแกคลื่นครับจากแพรชนา

0: อย่าใจกระจอกครับแม่ครับนี้เหมือนเตือนสติตัวเองได้เช่นกันนะเวลาที่เราแบบว่าอาจจะฟุ้งๆนิดนึงโดยเฉพาะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจท้อแท้หลากหลายเรื่องราวนะครับอย่าใจกระจอกครับงานใหม่จากพี่หนูเล็กกากะเพลงนี้ค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวซึ่งได้เจี๊ยบนิสาเป็นคนเขียนคำร้องทำนองนะครับส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้ได้คุณสุภการพรมเกิดนี่มาดูแลเรื่องดนตรีนะครับก็ถึงใจเลยทีเดียวนะกับช่วงเวลาของจอชีวิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven เพลงนี้ครับถูกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์ปริญญาไก่ตีกันจากเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริงไว้กับบุ๊กสุภการ

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: 10:43 นาทีกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณฟังครับใครที่มีหนี้เสียฟังดีๆกันเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆโครงการที่ดีด้วยคุณฟังเป็นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับซึ่งได้เปิดระบบ Smart Self Service บน LINE App นะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณครับหลายคนเนี่ยอยากจะแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะเดินทางไม่มีเวลาที่จะเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะดังนั้นแล้วคุณฟังตอนนี้ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โครงการดีๆครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินครับซึ่งได้เปิดระบบ Smart Self Service ให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการที่Sam Social AMC นะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับคุณผู้ฟังทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์สะดวกง่ายจบในที่เดียวครับขั้นตอนแรกก็คือคุณก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับหากเช็คสิทธิ์ผ่านเนี่ยก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะถัดไปครับยืนยันตัวตนและถัดไปขั้นตอนที่3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณครับซึ่งเขาก็มี2แผนทางเลือกให้คุณได้เลือกนะครับแผนที่1ครับจ่ายปิดจบแผนนี้ลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวนะครับและถัดมาแผนที่2ครับผ่อนชำระแผนนี้ลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยครับและขั้นตอนที่4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์และสุดท้ายชำระเงินตามแผนที่เลือกไว้นะฮะและที่สำคัญเลยคุณฟังยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีครับเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปีนะยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรของคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตนะครับดังนั้นแล้วครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะสมัครเลยครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซีย

0: จะเหิบ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: ทุกบ้านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบคทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: OTOP Mid Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 15:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาท้ายชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตกันแล้วนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันครับงานจากพี่นิโน่เมทินีคนขี้เหงาให้เข้ากับบรรยากาศฟ้าครึ้มๆฝนโปรยปลายแบบนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาตินะครับชั่วโมงหน้ายังคงที่จะขอเพลงเพิ่มเติมมาได้อยู่นะวันนี้อยู่จนถึง1ทุ่มตรงแล้วก็ช่วงที่2ของผมแทนน้องลูกตาลชนิชา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะขอเพลงกันไว้ได้เรื่อยๆเลย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ผ้าไทย

0: คุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแหมโตย
1: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
2: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะAI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพศาลคะขออภัยค่ะพี่ไพศาลเคยไหมคะที่พอจะเข้าซูมแล้วลืมรหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: มีบ้างนานๆทีนึงเราต้องรีบหาเพราะผมจะวาง ผมจะวางสมุดโน้ตที่จดไว้ทุกอย่าง
7: คือมันจะจำได้แบบอัตโนมัติแต่พอเราผิดครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะเราจะนึกอะไรไม่ออกเลยขออภัยค่ะขออภัย
6: มีอยู่แล้วก็มัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เพลินโอ้โหเข้าช้าไปนิดหนึ่งตกใจเหมือนกัน
7: อ่านพี่ไพศาลขอถามขอเรียนถามว่าพี่ไพศาลมัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือฟังคลิปคะ
6: ไม่ฟังคลิปอ่านข่าวที่เขาพูดถึงเรื่องคลิปอ่านข่าวที่ก็รายงานเรื่องคลิปไม่ได้ฟังเสียงจากคลิปจริง
7: ๆทำไมไม่ฟังบ้างคะเหตุผลนะคะไม่มีคนส่งให้หรือว่าไม่อยากจะฟังหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเพราะวันนี้คลิปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไปถามท่านนายกแล้วก็ถามท่านปลัดกระทรวงอะค
6: ่
7: ะ
6: ก็เนี่ยเราก็พอทราบแล้วจากเนื้อข่าวก็รายงานก็รู้อยู่ว่าเขาพูดถึงภรรยาของปลัดก็เป็นภรรยาก็คงจะเปิดแล้วล่ะเป็นภรรยาคุณอันสิทธิ์ใช่ไหม
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ก็สื่อก็ไปถามคุณอันสิทธิ์อะไรต่างนายกคุณอันสิทธิ์บอกว่ามันไม่มีมูลก็ไม่รู้จะไปใส่ใจทำไม
7: แล้วก็เลือกมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรก็รู้อยู่อะไรเป็นอะไรฮะ
6: คุณอนุทินก็บอกว่าเพ้อเจ้อ
7: ไร้สาระ
6: ที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านอย่างนี้อ่านข่าวที่บอกว่านายกเทประชุมกตล.โปรเมืองทองควงอันสิทธิ์เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6ใช้คำว่าเดินเที่ยว
7: ก็จริงเดินเที่ยวจริงๆบางทีก็ขึ้นไปร้องเพลง
6: เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6เป็นรอบที่6นะวันที่6ก็คือรอบที่6ก่อนเข้าห้อง VIP กราบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็มาเที่ยวงานพอดีแล้วก็เขาก็จัดห้อง VIP ไว้ให้พักผ่อนคุณอนุทินก็เข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะในห้อง VIP ของเมืองทองธานีอยู่นี่แหละ
7: ค่ะ
6: เลขาครม.ก็รุดขอบแฟ้มเอกสารให้เซ็นนะเขาบอกระหว่างเซ็นนี่ก็มีชะงักหันไปดูจอทีวีกำลังนำเสนอข่าวเรื่องคลิปเสียงภรรยาปลัดม.ท.เอี่ยวทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็มียิ้มแซวปลัดบอกว่าปลัดวันนี้ถูกสื่อลุมถามมากกว่านายกสื่อสัมภาษณ์หลายเรื่องก็มีรายงานข่าวว่านายกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยจะต้องไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.นะฮะแต่ปรากฏว่านายกพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดม.ท.เนี่ยได้เดินทางมาที่อาคาร Impact เมืองทองธานีเพื่อเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นรอบที่6โดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับระหว่างเดินอยู่ในงานก็ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาทำให้นายกได้เดินออกจากงานไปยืนคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ที่จัดงานเพื่อเข้าไปพบกับนายชวรัตน์และนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเดินเที่ยวชมงานโอท็อปก่อนหน้าและเข้ามานั่งพักอยู่ภายในห้องรับรองจากนั้นนายกได้นั่งอยู่ภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีเลขานายกและนางนัทจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานได้นำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่นะซึ่งก็จะมีแฟ้มเอกสารจำนวนหลายแฟ้มเอามาให้นายกเซ็นนะ
7: คุณนัทจารีนี่เป็นภรรยาปลัดดี
6: ใช่อนันตสินนะคุณพัชระ
7: คุณพัชระ
6: ก็ระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองที่กำลังนำเสนอข่าวกรณีคลิปเสียงภรรยาปลัดมาไทยเผยแพร่ออกมาพอดีทำให้นายกถึงกับหยุดเซ็นเอกสารหันไปดูข่าวดังกล่าวพร้อมกล่าวติดตลกว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดมาไทยถูกสื่อลุมสัมภาษณ์มากกว่านายกระหว่างนั้นปลัดมาไทยก็อยู่ภายในห้องรับรองด้วยแต่ไม่พูดอะไรนะแล้วนายกก็เดินออกจากห้องรับรองหลังเซ็นเอกสารที่ทีมงานมาเสร็จเรียบร้อยโดยนายกบอกว่า ทำงานได้ทุกที่เนื่องจากวันอาทิตย์นี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายวันจำเป็นต้องเซ็นเอกสารหลายแฟ้มผู้สื่อข่าวก็ถามว่าต้องไปต่างประเทศหลายวันได้มีการกำชับสั่งการรองนายกที่รักษาการเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าได้สั่งการไว้หมดแล้วเดินทางไปแค่3วันกลางสัปดาห์หน้าก็กลับถามว่านั่งเซ็นแฟ้มเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องข่าวที่เพจ CSI LA เขาปล่อยคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนายกรู้สึกอย่างไร
7: คนถามนี่ก็กล้านะบอกเรียนเลยว่าถ้าได้ยินเป็นนักข่าวดิฉันไม่กล้าถาม
6: รู้สึกมีถามมารอบตรงทำเนียบละตอนก่อนที่นายกจะนั่งออกจากทำเนียบมากับคุณ
7: ถามอ่ะเรียนไม่กล้ากลัว
6: ก็บอกว่าเราก็ตั้งชุดสอบแล้วว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนที่มีการกล่าวหามีคนใกล้ชิดปลัดมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกังวลหรือไม่นายกบอกไม่กังวลเพราะว่าเรายึดหลักฐานถามว่าเราคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆมองว่ามีกระบวนการอะไรหรือไม่นายกบอกว่าต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นต่าง
7: ๆเดี๋ยวก่อนหมายความว่าคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วเขาถามว่ายังไงนะคะ
6: คิดว่าเป็นกระบวนการอะไรหรือไม
7: ่อ๋อการที่คลิปมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆคิดว่าเป็นกระบวนการ
6: มีการก็คือพูดง่ายๆถามว่ามีการเลื่อยขานายกเลื่อยขาประหลัดอะไรไหม
7: แล้วท่านตอบว่าไงนะคะ
6: บอกว่าก็ต้องมีคนผิดแน่นอนเรื่องนี
7: ้
6: แต่ตอนนี้พยายามที่จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นต่าง
7: ๆ
6: ว่างั้นนะแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครคงจะหมายถึงย้ายอธิบดีไปแล้วนะผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ถูกมองไปไกลกว่านั้นมองว่าเป็นเกมพยายามเขย่าเก้าอี้นายกและปลัดมหาดไทยอันนี้นายกเชื่อไหมนายอนุทินบอกว่ามันคนละเรื่องกันจะคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่รัฐบาลเมื่อมีการกระทำผิดตรงไหนก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างที่ภูเก็ตก็มีการติดตามตรวจสอบดำเนินคดียึดทรัพย์และเอาของหลวงกลับคืนมาจากคนที่ยักยอกและโกงไปทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกังวลหรือไม่ว่าถูกโยงไปถึงสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คุณทินบอกว่าผมจะต้องกังวลเมื่อผมทำและตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนผมก็ต้องไปจัดการทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยในส่วนนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ต้องจัดการไอ้เรื่องที่จะไปยกเว้นใครไม่มีอยู่แล้วผมก็ทำให้เห็นไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วว่าไม่เคยมีการยกเว้นใครความผิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถามว่าเอ๊ะหรือไม่ว่าตอนนี้มีคนกำลังเล่นงานตัวนายกอยู่นายกย้อนถามว่าเล่นงานผมเหรอ
7: คลิปมันยังไม่ได้พูดถึงนายกเลยนี่ฮะ
6: สื่อพยายามถามมากว่ามันจะเลื่อยถึงนายก
7: นั่นแหละดิคือคลิปยังไม่ถึงนายกเลยนะทำไมเขาถามถึงนายกอะคะ
6: ไม่ทราบได้คุณไม่รู้เขามีข้อมูลอะไรชุดต่อไปที่จะปล่อยหรือเปล่าไม่รู
7: ้
6: รอให้นายกไม่อยู่ก่อนแล้วค่อยปล่อยแล้วเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ผมมาเป็นนายกตั้งแต่เล่นการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความตั้งมั่นความมั่นใจถ้าเราทำอะไรผิดจะเห็นได้ว่าคนทำผิดต้องวิ่งออกมาแก้ตัวออกมาเบี่ยงประเด็นสร้างความวุ่นวายเป็นพลวันแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติห้ามให้คนมากห้ามให้คนมากล่าวหาไม่ได้หรอกอ่านไปก็อีกยาวนายกตอบหลายเรื่องแต่ก็เดียววนเวียนกับเรื่องส่วนใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยครับ
7: ก็ถามเรื่องเดิมเขาก็ต้องตอบเรื่องเดิมอะค่ะแต่ว่าผลิตเนี่ยผลิตวัชรสินธุเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของคุณอนุทินเพราะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะปราบการทุจริตและรู้สึกอับอายที่คะแนนความโปร่งใสของเราตกต่ำที่สุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตกับเกิดขึ้นกลับบอกว่าไร้สาระก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งแต่ถ้าวิเคราะห์มากกว่านั้นหลายกรณีก่อนหน้าที่นายกปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการ ท้ายที่สุดก็มีมูลเช่นเรื่องน้ำมันที่ว่าไอ้โม่งที่ว่ากักตุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายที่สุดก็เปิดเผยว่ามีกระบวนการกักตุนน้ำมันอยู่จริงก็เลยค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกที่ดูจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานที่อยู่ในคลิปหากมองไปมากกว่านั้นเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่นายกไปสรุปว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องเพราะว่าในบางคลิปมีการพูดถึงบุคคลฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยและนายกก็เป็นคนที่บริหารกระทรวงมหาดไทยมาตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลไอ้ที่ไปไล่กันว่าใครเป็นอธิบดีกรมเนี้ยไม่ว่าอธิบดีจะเปลี่ยนกี่คนน่ะรัฐมนตรีคือคุณอนุทินค่ะแล้วก็มีความกังวลหรือไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วข้าราชการประจำจะโดนแค่ฝ่ายเดียวและการเมืองลอยตัวเป็นไอ้โม่งนะฮะพลิตเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจะไม่ปล่อยให้การตัดตอนกระบวนการตรวจสอบเป็นเช่นนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบทุกส่วนอย่างถอนรากถอนโคนจะไม่ปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบถูกตัดตอนแค่บางกลุ่มเท่านั้นทีนี้พี่ไพศาลได้เห็นหน้าคุณอนุทินเวลาตอบไหมคะ
6: ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษมีอะไร
7: คือเวลาที่เราอ่านข่าวอ่ะเราก็อ่านไปแต่มันคือภาษาก
6: ายเรายังไม่ได้ถ่ายทอด
7: สำคัญที่สุดมันต้องดูอวัจนภาษามันต้องดูดวงตามันต้องดูลีลาดูน้ำเสียงเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะถามพี่ไพศาลว่าพี่ไพศาลเห็นภาพของคุณอนุทินในการตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าท่านนายกหวั่นไหวบ้างไหมคะกับคลิปเหล่านั้นที่ไร้สาระนะคะ
6: ก็วันนี้ถึงขั้นยกเลิก เรื่องประชุมแล้วก็คือไปเดินที่โอท็อปนี่มันไม่รู้มันจะมีความสำคัญอะไรยิ่งยวดแล้วไปเป็นรอบ
7: ไปครั้งที่หก
6: คือก็คงผมคิดว่าคงมีความกัดกุ้มอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามานะโดยเฉพาะในกระทรวงที่นายกดูแลอย่างมาไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นที
7: ๆ
6: คือเรื่องของคุณชัยชนกยังไม่จบดีเลย
7: คุณชัยชนกอีกกระทรวงหนึ่งนะคะ
6: ดี
7: แล้วก็หมอวรงก็ยื่นสอบไปที่ปปช.แล้วด้วยคือหมอวรงนี่ไม่ใช่เป็นคนพูดอย่างเดียวคือทำด้วยอะ
6: ค่
7: ะ
6: ค่ะคือมันมีปมอะไรที่รัฐบาลจะต้อง
7: สะสางแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
6: ใช่คือเรื่องเขากระโดงเรื่องคุณศักดิ์สยามที่รอดจากปปช.อันนี้มันก็คลาคลังอยู่นะ
7: ปปช.ก็ความศรัทธาก็ไม่ได้มีอยู่แล้ว
6: แล้วก็มาเนี่ยเรื่องใน Thailand AI Passport
7: ค่ะ
6: แล้วก็ยังมาต่อเรื่องเหตุการณ์โยกย้ายข้าราชการยกแผงที่ภูเก็ตแล้วก็มาเจอทุกชุดธุรกิจใหญ่เงี้ยนะมันวนมาในวงรอบที่อยู่ใกล้ๆตัวนายกหมด
7: แล้วมันเหมือนกับว่านายกต้องรับเละเลยนะคะเพราะว่าบรรดาลูกเทพที่คิดว่าเอาไปนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอ่ะเป็นเซฟโซนที่สุดแล้วคือกระทรวงมหาดไทยมันเป็นกลไกที่ไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรถูกไหมคะแค่คุณดูแลระบบราชการให้มันเดินไปตามระบบของมันไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปขายอะไรให้ใครแค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินมันจะเป็นที่ที่ทำงานง่ายที่สุดสำหรับบรรดาลูกเทพที่ไปนั่งแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าลูกเทพนั่งไม่ได้ช่วยอะไรคุณอนุทินเลยจับมีปัญหาเกิดขึ้นลูกเทพก็ไปนุ่งขาสั้นเดินอยู่ตามภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาไปฝังตัวอยู่นั่นซึ่งมันเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวค่ะพี่ไพศาลเหมือนเป็นรัฐมนตรีคนเดียวจริงๆเป็นทั้งนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย มีเด็กๆเต็มไปหมดเลยอ่ะช่วยอะไรคุณอนุทินได้ปากก็ไม่แน่ใจแล้วจะช่วยได้ยังไงในเมื่อคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนานที่สุดคือคุณอนุทินอยู่มา3นายกตั้งแต่นายกเศรษฐานายกอุ้งอิงจนตัวเองเป็นนายกอ่ะพี่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมา3ปี3นายกแล้วก็ อำนาจก็มั่นคงที่สุดในกระทรวงมหาด

0: ไทยเลยคุณอนุทินเนี่ย
1: ปลัดก็ตั้งมากับมือด้วยนะ
0: ทั้งหมดนะคะย้ายผู้ว่าเดือนหนึ่งสองรอบสามรอบอะไรก็ทำได้ทุกอย่างคือจะบอกว่ามันอะไรต่อมีอะไรคุณอนุทินเหนื่อยมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
1: ครับแล้วก็จะไม่อยู่สามสี่วันนะใช่ไหมไปฝรั่งเศส
0: ไปพรุ่งนี้ค่ะ28พรุ่งนี้27
1: วันอาทิตย์
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้27ไป28
1: ทางวันอาทิตย
0: ์พี่ไพศาลคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ไงคะประเทศไทยเนี่ยค่ะ
1: จริงๆมันก็คงจะมีอย่างเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าฝีแตกเมื่อไหร่ก็นั่นนะ
0: ทุกจุดใช่ไหมคะ
1: ใช่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะมันสะสมในเชิงปริมาณกันมาอย่างมากมายถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพเพราะมันย่ามใจกันมากนะมันทุจริตกันทุกหัวและแหงกันจนไอ้นู่นกับเต็มไปหมดอ่ะมันจะให้รอดไปได้มันคงเป็นมันก็ต้องมีหลุดบ้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณนัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: จุด8:26 นะครับคุณอันครับ
7: คือเมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าได้ดูอวัจนภาษาดูสีหน้าท่าทางท่านนายกไหมอ่ะเรียนเองตัดสินด้วยตัวเองนะคะดูยาวเลยว่าอาการยังไม่ออกเท่าไหร
6: ่ยังเก็บอาการได้ดีขนาด
7: ก็ไม่ใช่ถึงขนาดที่แบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็เห็นนายกมาหลายคนแล้วนะฮะเวลาที่เขานั่นจริงๆไงมันอาการจะออกมากกว่านี
6: ้ครับ
7: ค่ะยังไม่เท่าไหร่ฮะค่ะ
6: คุณอันเห็นวันนี้ที่เพจสตรองชมรมต้านทุจริตที่เขาออกมาโพสนะ
7: โอ้ยังไม่เห็นเลยค่ะเป็นยังไงฮะ
6: เขาโพสวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลฟอร์เรนซิกส
7: ์
6: จากชุดข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์ประกาศผลสอบ
7: เอาที่ว่าผู้หญิงคนนึงเป็นคนทำมาเหรอคะ
6: มันปรากฏชื่อของคนที่เข้าไปแก้ไฟล์ทั้งหมดเลย
7: ค่ะ
6: ซึ่งปรากฏว่าเมื่อดูจากไอ้พยานหลักฐานนั่นเนี่ยยืนยันทางเทคนิคได้อย่างชัดเจนว่าไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างและส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF จากคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ต้นทางเดียวกันโดยไม่มีการเปิดแก้ไขหรือบันทึกทับระหว่างทางนะซึ่งเป็นการหักล้างข้ออ้างเรื่องการดัดแปลงไฟล์โดยหน่วยงานปลายทางอย่างสิ้นเชิงไอ้ที่ไปจับมาแล้วบอกกำลังแก้คะแนนเนี่ยซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยนะไม่ใช่ตรงนั้นเขาบอกร่องรอยทางดิจิตอลนี้บ่งชี้ถึงพฤติกรรมการทุจริตที่มีการแก้ไขแทรกรายชื่อในระดับไฟล์ต้นฉบับก็คือไฟล์ที่เป็น Excel ก่อนการแปลงไฟล์สังเกตได้จากโครงสร้างเอกสารบางตำแหน่งที่ผิดเพี้ยน
7: เดี๋ยวนะคะเขาบอกเขาได้หลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกจากตารางเมตาดาต้าก็คือประวัติการสร้างไฟล
6: ์
7: ของประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งตรงนี้
6: มันคื
7: ออ๋อ23ตำแหน่งอาจจะกี่พันคนไม่รู้เนาะอ่ะ23ตำแหน่งเข้าใจแล้ว
6: คือมันมีทั้งหมดเนี่ย87กว่าตำแหน่งอันนี้มันเป็น
7: อันนี้23
6: ที่เขาเจอเนี่ยคือ23ตำแหน่ง
7: ซึ่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้หลักฐานมัดตัวว่าไฟล์เกิดจากมาจากสายพานเดียวกัน 100% จากการตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์ตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายพบว่าถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Microsoft Excel LTSC เหมือนกันทั้งหมดมีผู้สร้างเป็นบัญชีเดียวกันคือบุราณี
6: ปารีโร
7: และเนี่ยหัวหน้าเขาปฏิเสธหัวหน้าเขาบอกว่าคนนี้ถูกเอาบัญชีไปอ้างถูกรันคำสั่ง Export ออกมาเป็นไฟล์ PDF อย่างต่อเนื่องในวันที่19กุมภาพันธ์ช่วง3:39ถึง3:47ที่สำคัญคือ EOF เท่ากับ2ตรงกันทุกไฟล์ยืนยันทางคอมพิวเตอร์ว่าไฟล์ PDF เหล่านี้เป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือบันทึกทับกลางทางแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไฟล์ไม่เคยถูกเปิดแก้กลางทางแปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหมคำตอบคือตรงกันข้ามครับหลักฐานนี้แปลว่าถ้ามีการยัดรายชื่อทุจริตเข้าไปจริงกระบวนการยัดรายชื่อนั้นทำเสร็จสิ้นมาตั้งแต่อยู่ในไฟล์ต้นฉบับก่อนจะกดปุ่มแปลงเป็น PDF
6: ก็คือทำตั้งแต่ตอนที่เป็น Excel ครับ
7: นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางไฟล์ตำแหน่งเช่นตำแหน่งนิติกรเนี่ยถึงมีสเกลหน้ากระดาษและตารางเพี้ยนจากไฟล์อื่นเพราะว่ามันถูกมนุษย์เข้าไปปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตมาตรฐานพังทลายก่อนส่งออกเป็น PDF นั่นเองแล้วก็เชื่อมโยงจิ๊กซอว์ก็คือจ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลังเมื่อประกาศผล PDF ล็อกลายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทีมโกงจะรู้ยอดคำจำนวนแต่ละคนและคะแนนที่นิ่ง 100% ทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยสั่งการให้ทีมงานหลังบ้านดำเนินการสัญญกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบย้อนหลังให้คะแนนมันตรงกับประกาศเพื่อเตรียมไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหากมีการร้องเรียนข้อตรวจสอบตู้เซฟอาจล็อกทางกายภาพได้แต่ตารางเวลาและร่องรอยดิจิทัลไม่เคยโกหกใครที่มันน่ากลัวเนี่ยคือดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่สื่อเนี่ยได้ไอ้พวกนี้มาเยอะละพี่ไพศาล Next New ได้ก่อนเพื่อนที่เห็นคือเสียงแต่ไม่กล้าปล่อยหมดแล้วก็เหมือนจะสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ชื่อส้มด้วยใช่ไหมคะ
6: มีที่ปล่อยมา3คลิป4คลิปแล้ว
7: แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปให้ชมรมสตรองด้วยที่น่ากลัวคือตรงนี้ซึ่งเรียนก็ไม่รู้ว่าที่เรากลัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเหมือนตอนที่จับพวกสมีทั้งหลายอะ
6: ถ้าไม่ใช่ตำรวจก็ปปช.อยู่แล้วหลักฐานเหล่านี้อยู่ที่หน่วยแล้วก็คือในขณะนี้ก็แทนที่จะแถลงในเรื่องของความคืบหน้าของคดีก็คงจะอย่างเงี้ย
7: ใช้สื่อตลบไปเรื่อยๆ
6: ใช
7: ้สื่อตลบไปเรื่อยเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
6: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาได
7: ้ค่ะ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมันมีข้อมูลที่สื่อเข้าไปสื่อเพิ่มเติมด้วยนะคุณอัน
5: ค่ะ
4: ก็คือจากที่เพจชมรมต้านทุจริตเขาออกมาเปิดเนี่ย เขาบอกว่าดูแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีการ
5: มันมีการแก้มาตั้งแต่เลขแรกก่อนประกาศค
4: ่ะแก้ไขประวัติการสร้างไฟล์เนี่ยของการประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์มาแก้เองออกไปได้ทันทีเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดเลยนะว่ามีผู้สร้างหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าออเซอร์เนี่ยนะ เป็นบัญชีเดียวกันใช้ชื่อว่าบูรานีพารีโรดนะซึ่งปรากฏว่าสื่อเนี่ยเขาก็พยายามไปดูว่าบูรานีนามสกุลอย่างเนี้ยเป็นคนที่อยู่ในมสวหรือว่า
5: ไปเกี่ยวข้องได้ยังไง
4: เป็นถ้าไม่อยู่ที่มสวก็ต้องอยู่ที่สถถูกไหมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏว่าพบว่ามีคนชื่อบูรณีเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
5: ในเพจของคุณทัพปณีเอียดศรีชัยเขียนบอกว่ารองอธิบดีสถโทรมาแจ้งว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อแก้ไฟล์ประกาศผลมาสอบถามแล้วยืนยันว่าถูกนำบัญชีไปใช้ไม่รู้เรื่องและหากผลสอบประกาศออกมาไม่ตรงกันมสว.ก็ต้องทักท้วง
4: รู้สึกเห็นอลองที่บดีบอกว่าได้เรียกคุณบูรณีซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยมาพูดคุยแล้วคุณบูรณีบอกว่าทางมสว.เขาเอาชื่อคุณบูรณีไปเป็นผู้ที่ใส่ว่าเป็นผู้สร้างฝ่ายนะว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอถ้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้เดี๋ยวรอปสพเขาคงจะชี้แจงนะเพราะว่าผมว่าปสพเขาน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรเขาอยู่บ้างที่อาจารย์มาแย้งหรือเอาบ้างถ้ามันมีอะไรที่ไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่อย่างที่ฝั่งที่มีการพูดกันว่าคุณบูรณีเขาบอกว่าเขาถูกนำชื่อไปใช้เขาไม่ได้เป็นคนเข้าไปยุ่งกับไฟล์ต่างๆเหล่านี้เลย
5: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA คือไอเสียงเนี้ย
4: มันม
5: ีสำนักข่าวอื่นสำนักข่าวอื่นน่ะเขาเอาไปเปิดแล้วเข้าไปเปิดแล้วแต่เขาตู้ดดูดเสียงแต่ CSILA เนี่ยไม่ปิดเลยและมันไปพาดพิงอธิการนะคะให้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA และผู้แสดงความเห็นที่ให้ข้อความเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าปล่อยเสียงเป็นเท็จยืนยันด้วยเกียรติของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นจริงเลย 100%ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นและยอมรับไม่ได้กับคลิปเสียงที่ออกมารับไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จไม่มีความเป็นจริงใดๆถ้าใครคิดว่าเป็นจริงให้เปิดเผยตัวออกมาได้เลยคนทำคลิปโหดร้ายมากไปตกแต่งคลิปเอ่ยชื่อตำแหน่งอันทรงเกียรติต้องขอความเป็นธรรมด้วยขอใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามสว.เนี่ยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนแล้วก็ยึดปรัชญาของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรี มีความรู้ประดุจนักปราชญ์และความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลขอยืนยันว่าการทำงานของผู้บริหารทุกคนอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความสุจริตโปร่งใสเป็นตัวตั้งจะไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรั้วเขาแดงอย่างแน่นอนแม้แต่คู่เทียบตอนประมูลนี่อีกบริษัทหนึ่งนี่เป็นบริษัทรับทำความสะอาดนี่งงจริง
4: บริษัท
5: รับทำความสะอาดมาเป็นคู่เทียบประมูลกับมสว.ได้ยังไง
4: ดูแล้วไม่น่าจะทำกิจการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้วย
5: เป็นบริษัทจดทะเบียนทำความรับทำความสะอาดค่ะมาเป็นคู่เทียบตอนประมูลงานนี้กับมสว.ค่ะ
4: ทุนจดทะเบียนล้านหนึ่ง
5: ล้านหนึ่ง
4: แต่ว่ายื่นประมูลเสนอราคาร้อยยี่สิบกว่าล้านใช่ไหม
5: แล้วก็มีราชภัฏสุรินทร์มาสู้90กว่าล้าน
4: 98ล้านครับ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าเรื่องว่าทำไมมสว.เขาเสนอราคาสูงสุดนะไอ้สามเจ้าที่แข่งขันเนี่ยผมทราบข้อมูลแล้วเขาบอกว่าใน TOR การประมูลเนี่ยราคาน้ำหนัก 40%ที่เหลือมันจะมีเรื่องประวัติเคยจัดการสอบแบบสนามใหญ่ๆไหมคนเป็นแสนๆไหม
5: ค่ะ
4: แล้วก็ดูด้วยว่าเสนอสถานที่สอบเป็นอย่างไรระบบการสอบเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลเหล่านั้นอีก 60% ราคาเนี่ย40ราคาเนี่ยของมสว.เนี่ยถือว่าเสียเปรียบ2เจ้าเพราะว่าราคาสูงกว่าเพื่อน
5: แต่มีประสบการณ
4: ์แต่อื่นๆเนี่ย 60% เนี่ยน่าจะสูงกว่าอีก2เจ้าที่เสนอครับ
5: ค่ะประเด็นมันอยู่ที่ถ้าเราไม่ให้ราคากับพวกคลิปพวกนั้นเลยเนี่ยก็จบค่ะจบก็คือไม่ถึงต้นน้ำได้แค่ปลายน้ำแบบกลางน้ำ
4: ครับ
5: เงินตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยจ่ายที่มันอยู่ที่ใคร
4: คลิปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะเอาไปตรวจดูกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักในทางกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เราก็คงจะยืนยันอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้พยานหลักฐานอะไรต่างๆอย่างที่ชมรมสตรองเขาดูอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่อาจจะหนียากหลบเลี่ยงยากนะยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่มีการเข้าไปสืบสวนสอบสวนกันอย่างจริงจังนะเพื่อเอาคนผิดอย่างจริงจังแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการเอาจริงจังเอาคนผิดให้ได้เนี่ยนะผมว่าตรงเนี้ยที่ชมรมสตรองเขาเปิดมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมัดแน่นไว้พวกคลิปครับนะเพราะคลิปเนี่ยมันเป็นการสนทนาของคนสองคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีน้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนนะข้อมูลของเขามันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
5: แล้ว
4: โยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ
5: ่ตำรวจเขาจะตามไหมคะว่าอย่างส้มกับกิจเนี่ยที่คุยกันแล้วก็ที่ท่านอธิการก็ไปแจ้งความเนี่ยเพราะเป็นแพร่พาดพิงถึงเขาอะตำรวจเขาจะไปตามส้มกับกิจมาดูไหมคะว่าตัวเป็นยังไงอะ
4: ผมเข้าใจว่าเขาคงเรียกมาสอบแล้ว
5: สอบแล้วใช่ไหมคะ
4: ไอ้คลิปครับที่ได้มาเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าก็คนถ้าไม่ส้มก็กิจเนี่ยคงเอามาให้เขาแหละเพราะว่ามันก็มีข่าวที่next news ก็บอกใช่ไหมบอกว่ารู้สึกส้มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จ่ายแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยเขาก็เลยแบบ
5: ไม่ส้มเขาเป็นคนที่ส่งเด็กให้ค่ะกิจเป็นคนมาถามส้มว่าส้มมีเด็กที่จะวิ่งไหมเขาไม่มีเด็กในมือเลย
4: เป็น
5: ส้มถามเป็นในหน้าด้วยกัน
4: เป็นพวกในหน้าใช่ไหม
5: กิจเขาบอกว่าเขาได้โควต้ามาเป็นพันเลยแต่เขาหาเด็กไม่ได้ส้มมีเด็กที่จะสอบงวดนี้ไหมเขาได้ราคามาเท่านี้แล้วส่งต่อเท่านี้ส่งต่อให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
5: เป็นเรื่องเป็นราวแบบน
4: ั้นแต่เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาตายเป็นคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมส้มอะไรเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเปิดข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามเฝ้าไอ้บริษัทอะไรตรงนั้นน่ะ
5: แต่สงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาเปิดด้วยอะคะ
4: ก็เห็นนายกก็พูดไงบอกว่าก็ไอ้ประเภทร้อนตัวก็เนี่ยก็เที่ยวออกมานู่นนี่ทำไมหมดแต่คนก็ไม่ร้อนตัวเขาไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนายกว่ากันนะ
5: และส้มนี่ยังเที่ยวพูดอะไรต่อมีอะไรอยู่ไหมคะหรือเงียบ
4: มันก็ไม่รู้เห็นออกมาสักสามคลิปแล้วถ้ายังมีใครเกี่ยวพันอีกก็คงจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะ
5: แต่ที่ฉันว่านะคลิปมันก็อยู่แค่นั้นน่ะถ้าส้มไม่ออกมาพูดอะไรก็จบค่ะ
4: ถ้าไม่มี
5: ถ้าไม่มีตัวตนของส้
4: ม
5: ถ้าคนที่ชื่อส้มเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรใหม่และไม่มีคลิปใหม่ออกมาและถอยไปซะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะจบทั้งหมดเลยค่ะมันก็จะเป็นเพียงแค่คลิปไร้สาระเพราะมันไม่มีตัวตนเนี่ย
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกา 45 นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะคุณอันครับ
2: ค่ะพี่คิดว่าเราจะคุยเรื่องเนี้ยต่อกันอีกนานไหมคะมันจะจบเมื่อไหร่อะคะ
1: คือโดยปกติของบ้านเราเนี่ยมันก็จะฮือฮากันสักพักหนึ่งผมคิดว่าความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยมันจะไม่เร็วแต่ว่าทางโซเชียลเนี่ยมันเร็วทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื้อฉาวและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนอยู่แล้วแล้วก็โซเชียลเนี่ยมันออกมาแล้วมันฟุ้งมากนะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
2: จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้
1: มันเบี่ยงประเด็นออกไปจากจุดที่ควรจะต้องโฟกัสก็ไปกลายเป็นไปอยู่เรื่องอะไรซึ่งมันเป็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยนะเพราะมันไปโยงกับ
2: คนนั้นคนนู้นคนนี้คนนี้นามสกุลเดียวกันโอ้ตระกูลที่เก่งทั้งตระกูล
1: สองได้ที่หนึ่งสามคนพร้อมกัน
2: คนนี้ลาออกมาเตรียมจะทำงานดูสิถ้าไม่ได้ทำงานถ้ายกเลิกจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้านนึงกับพ่อก็ไปกู้เงินเตรียมจ้างโต๊ะจีนมาฉลองลูกรับราชการดราม่าพวกนี้เยอะมากค่ะ
1: ครับคราวนี้จริงๆเนี่ยมันเรื่องมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไปอายัดข้อสอบของจริงเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ผมว่าอย่างที่เขาคณะกรรมการของกรมส่งเสริมเนี่ยเขาบอกเขาจะประสานปปช.นะเขาจะตรวจข้อสอบต่อหน้าสื่อให้ดูเลยให้มสบ.โปรแกรมมาให้ดูก็ตรวจดูเลยเอาทุกใบ300,000-400,000 คนเนี่ยตรวจใหม่เลยแล้วขึ้นคะแนนให้ดูเลยว่ามันตรงกันไหมกับที่ประกาศออกมาเนี่ย
2: เขาจะทำอย่างนั้น
1: เขาเสนอให้ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีของปปช.แล้วก็กองบัญชาการตำรวจปปป.นะเขาไม่รู้เขาจะมีสามารถทำได้ในข้อกฎหมายหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในมือในเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นแต่ว่าทางกรมส่งเสริมที่เมื่อวานเขาประชุมกันมีรัฐมนตรีช่วยอะไรเรียงคุณอะไรเรียงประสิทธ
2: ิ์วรสิทธิ์เรียงประสิทธ
1: ิ์ไปนั่งประชุมแล้วก็ที่แถลงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะเลื่อนการรายงานตัววันที่หนึ่งก็ยกขอยกเลิกไปละเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขา
2: สอบได้เอง
1: ทุจริตส่วนผู้ที่ทุจริตเดี๋ยวเราตรวจสอบมาเราก็ค่อยเล่นงานไป
2: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนะพี่เวสันนะคะกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ชะลอการบรรจุแต่คณะกรรมการสอบนะคะที่สั่งให้เดินหน้า
1: ใช่ๆแล้วก็สรุปกันว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือเพราะมันหนังสือมันออกโดยกรมนี่แหละ
2: ค่ะ
1: ลงนามโดยรองอธิบดีที่รักษาการรองอธิบดีก็เป็นลงนามซ้ำอีกทียกเลิกไอ้ที่ตัวเองสั่งการก่อนหน้านี
2: ้แล้วก็คุณวรสิทธิ์นี่ก็บอกว่าจะไม่เกิดปัญหานี้อีกวิธีการแก้ก็คือว่าจะแยกให้สอบแต่ละจังหวัดค่ะพี่ไพศาล
1: เอาก็กลับไปอย่างที่เคยเกิดที่เคส
2: มหาสารคามโมเดลแปลกมากที่เขาไม่ยอมให้การรับสมัคร

0: ประหลาดมากไม่ใช่ประหลาดค่ะยังคงดึงอำนาจไว้ที่ตัวเองคือถ้ากพ.ทำเนี่ยกพ.เนี่ยเขาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ถึงขนาดที่ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเพราะมีคนตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ารับข้าราชการ 6,000 กว่าตำแหน่งทุจริตกันขนาดนี้แล้วที่กพ.รับราชการทั่วประเทศเนี่ยรับสมัครเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่พี่ภาษาคงเห็นว่ากพ.ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกและพอมาถึงวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ว่าเนี่ยยังยืนยันว่าจะจัดสอบเองกระจายไปตามจังหวัดต่างๆไม่ยอมให้กพ.เข้ามาแตะต้องค่ะแล้วจากพิชิตน่ะพี่ภาษาคิดว่าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเขาไหมคะ
1: ก็จนกว่าจะถูกแจ้งความ
0: ฮะอ๋อ
1: ตอนนี้ยังไม่มีคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งความใครคนใดหนึ่งเลยนะไอ้ที่ไปที่มีข้าราชการแต่งเครื่องแบบก็มีทำพิมพ์อะไรกันแล้วก็ตำรวจให้ช่วยสาธิตก็เต็มใจสาธิตให้ดูเลยว่าแก้ยังไงอะไรยังไงกันเป็น
0: ไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรให้ทำอะไรก็บอก
1: ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คดีนี้ยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยแม้แต่คนเดียวก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เขาคงจะแจ้งข้อกล่าวหาที่ก็คงจะเป็นชุดแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างมากที่สุดก็คงจะเป็นจ่าพิชิตเนี่ยสูงสุดละพยานหลักฐานมัดไปถึงส่วนคนอื่นๆอะไรยังไงก็คงยาก
0: เงินที่แกเยอะมากนะแกเป็นตำแหน่งปัจจุบันก็คือว่าเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ลาออกไปแล้วเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยคอยยามหาอยู่ไปจบด็อกเตอร์จากที่ไหน
1: น้องที่เป็นนายกก็จบด็อกเตอร์
0: เป็นนายทหารเป็นด็อกเตอร
1: ์ด็อกเตอร์ทั้งคู่ครับ
0: จสตจ่าสิบตำรวจค่ะ
1: ตำรวจหรือทหาร
0: ทหารไม่มียศจ่าสิบตรีค่ะจ่าสิบเอกเป็นสิบเอกเป็นสิบโทเป็นสิบเอกแล้วก็เป็นจ่าสิบเอกแต่ถ้าจสตเนี่ยจ่าสิบตำรวจแล้วถ้าเป็นจ่าสิบตำรวจก็ไม่มีจ่าสิบตำรวจตรีนะคะเป็นพลตำรวจสิบเอกก็คือพลตำรวจใช่ไหมคะพลตำรวจเนี่ยเท่ากับสิบเอก
1: แล้วก็พลแล้วก็มาสิบตรีสิบโทสิบเอกสิบตำรวจตรีสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกแล้วก็เป็นจ่า
0: ดาบตำรวจอาจารย์ในสิบตำรวจจส
1: ตเดียวเลยแล้วก็
0: จสตอาจารย์ในสิบตำรวจแล้วก็มาดาบ
1: ไปดาบ
0: ไอ้ดาบไม่มาตอนไหนฮะทำไมต้องเป็นดาบ
1: ดาบก็น่าจะเป็นตอนคุณเฉลิมอะไรเงี้ย
0: เขาเป็นดาบเนี่ยนะฮะ
1: เขาเพิ่มตำแหน่งให้ไง
0: เป็นครูอุปการนะเนี่ย
1: ใช่คุณเฉลิมอยู่บำรุงสมัยนชาติหรือยังไงนี่แหละก็คือตำรวจเนี่ยมาตันที่จ่ากันเยอะเงินเดือนก็มาตันตำแหน่งก็มาตันเนี่ยเขาเลยขยับขั้นให้มันกว้างขึ้นไปก็เพิ่มตำแหน่งดาบขึ้นไปทำให้เงินเดือนไม่ตันที่จ่าขึ้นเป็นดาบได้ทำคือเป็นเรื่องของรายได้เรื่องเงินเดือนนะก็เลยเพิ่มเหมือนกับไปเพิ่มไอ้ขั้นขึ้นมาอีกช่วงนึงอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอยู่ในชั้นประทวนแล้วสูงสุดก็เป็นแค่จ่า
0: ค่ะ
1: จ่าในสิบตำรวจไปคุณเข้าใจว่าเป็นยุคคุณเฉลิมนะคุณเฉลิมยุคนาชาติยุคคุณเฉลิมที่เขาดูคุณเฉลิมเขาดูตำรวจอยู
0: ่อ๋อมาจากร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงนี่เองเป็นอยู่กองปราบใช่ไหมคะมีอำนาจตั้งแต่อะไรนะคะกำลังตันยันแม่ห้องสอนกำลังตันยันแม่ห้องสอน
1: คุณเฉลิมเนี่ยจริงๆแล้วเขามาจากสห
0: ใช่ไหมเป็นจากตำรวจเป็นทหารมาก่อน
1: ทหารเขาเป็นสหเป็นทหารสหนี่แหละแล้วก็โอนย้ายมาเป็นตำรวจกองปราบ
0: ค่ะ
1: มาสายบูก็ต้องไปสายบูของสหก็ไปกองปราบสายบูเลย
0: ผมอยู่กองปราบผมมีอำนาจดูแลสอบสวนตั้งแต่กลันตันยันไม่หงสอน
1: ได้ทั่วประเทศ
0: ใช่ไหมแกพูดอย่างนี้ใช่ไหมกลันตันยันไม่หงสอน
1: ครับ
0: ใครจะอย่างนั้น
1: จับได้ทุกคนยกเว้นเมียเล่นไพ่ห้ามจับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณเฉลิมนะผมแซวเล่น
0: แกมี

0: ุปการนะมีคนเล่าให้ฉันฟังบางทีก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเล่นหวยแล้วเจ้ามือชักดาบแล้วคนในกระบวนการยุติธรรมจะไปแจ้งความตำรวจได้ไงคะก็ต้องมาหาคุณเฉลิมเนี่ย
1: แต่มีคนเล่าว่าคุณเฉลิมเนี่ยเคยทำคดีจับบ่อนการพนันแล้วมีภรรยาเจ้าสัวใหญ่อยู่ในวงด้วยนะเสร
0: ็
1: จแล้วเจ้าสัวเป็นภรรยาเจ้าสัวใหญ่ก็เข้าใจ
0: ภรรยาเบอร์หนึ่งป่ะคะ
1: ภรรยาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยอ่ะถามว่าเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจริงๆแล้วเขามีภรรยาคนเขามีลูกอยู่ที่
0: เมืองจีน
1: ที่เมืองจีนด้วยแต่ว่าเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจับได้ในบ่อนเข้าใจว่าคงจะเล่นพวกอะไรนะคนจีนที่เขาเล่นกันนะ
0: ไพ่ตอง
1: เขาเรียกไพ่ตองไพ่อะไร
0: ไพ่นกกระจอก
1: ที่อะไร
0: ที่ใบเล็กๆนะ
1: ใบเรียวๆยาวๆ
0: ค่ะค่ะไพ่ตอง
1: อะไรงั้นนั่นอ่ะไปจับแล้วก็มีคนมาขอคืออะไรแต่ก็ถึงขังไม่ยอมเลยงาน
0: แล้วยอมไหมคะ
1: ไม่ทราบไม่ทราบไม่น่าจะเพราะว่าโทษก็แค่ปรับเปลือกไปแล้วกันไปอ่
0: ะ
1: ไม่ได้ว่าเป็นโทษใหญ่มากมายอะไรแต่ว่าคล้ายๆกับให้เคลียร์ไปว่าไม่ต้องเป็นกระดงคดีอ
0: ่ะโอ้ยเดี๋ยวยังจำภาพได้เลย
1: รู้สึกคุณเฉลิมก็จะเคยมีคนเล่าให้ฟังนะว่าเป็นภรรยาว่าเป็นเมียเจ้าสัวเนี่ยแกบุกไปจับมา
0: เราเป็นนักข่าวเนี่ยพี่ไพศาลที่สภาเนี่ยมันก็จะมีห้องแล้วคุณเฉลิมก็จะอยู่ห้องหนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ถ้าอยากได้ข่าวอะไรอยากรู้อะไรให้ไปที่ห้องนั้นแกจะพูดอะไรของแกไปนะคะค่ะ
1: ครับค่ะว่า
0: เมื่อกี้เราพูดอะไรทำไมมาถึงคุณเฉลิมมาตำรวจอะค่ะพ
1: ี่
0: ชิดเนี่ยตกลงไปจ่าสิบตำรวจด็อกเตอร์พิชิตแกรวยเมื่อกี้ที่พูดว่ารวยเนี่ยมีคนไปเอาภาพเขาเพิ่งไปซื้อรถเบนซ์เงินสดมาราคา7 ล้าน
1: ที่อะไรไอ้ดาวแปดแฉกเขาแฉนี่ไหม
0: ค่ะ
1: ดาวแปดแฉกเขาแฉ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อรถเบนซ์อะพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้แบบมีแค่พวงมาลัยมีแค่ช่อดอกไม้มีแค่อะไรง่ายๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะเขาทำพรีเซนเทชันให้เลยค่ะมียืนแล้วก็มีรถจอดอยู่ใช่ไหมคะแล้วเจ้าตัวก็ยืนอยู่หน้ารถก็ทำบริกรรมคาถาอะไรไปแล้วด้านหลังก็จะมีพรีเซนเทชันความสำเร็จมีดาวอะไรเต็มเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงคุณไม่โพสต์โชว์รูมก็โพสต์ดีลเลอร์โพสต์มันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปค่ะพี่ไพศาล
1: เขาก็เป็นคล้ายๆเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ก็ด้วยนี่นะ
0: เขาก็คงอย่างนั้นแหละก็คือทำให้คนซื้อมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จเกียรติยศสูงสุดที่ได้มา
1: ใช่ใช่ใช่เพราะคนไทยมี
0: ให้ความรู้สึกแบบนั้น
1: รถนิยมว่ารถยนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งด้วยเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง
0: ต้องเป็น
1: ประดับเกียรติยศอะไรอย่างนี้ไ
0: หมถ้าเกิดสูงสุดในความสำเร็จมีเงินมีเกียรติขอให้มีโอกาสแบบนี้เหรอเขาอ้าวต้องการแล้วก็จัดให้เขาทำพรีเซนเทชันให้คุณเต็มเลยแล้วก็โพสต์ให้ด้วย
1: ถึงว่าเงินยังไม่ถึงก็ตั้งความหวังไว้ได้ผมก็เห็นมีซื้อรถญี่ปุ่นขับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์หลังว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นเบนซ์ตอบโตขึ้นผมจะเป็นเบนซ์ตอนนี้ใช้คันเล็กๆรถญี่ปุ่นก่อน
0: พี่ชิดก็มีดิจิทัลฟุตพินอยู่ใน
1: เนี่ยผมว่ามีโอกาสเนี่ยที่คุณพี่ชิดเนี่ยอาจจะจบแค่คุณพี่ชิดนะเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยถ้าข้อมูลมันอาจจะดูในขณะเนี้ยขุดคุยแล้วอาจจะไปถึงแต่ถ้าไปถึงจุดที่เขาขุดคุยเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ยอมตายเดี๋ยวมันจะต้องไปกันขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งคราวนี้มันจะยุ่งมันจะไปถึงผู้ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นผมก็
0: มีแล้วเหรอคะเข้าใจว่ามีอยู่แค่นี้มีอีกเหรอฮะ
1: คุณนันถ้าสมมุติว่าถึงระดับผอ.นั้นแล้วผอ.ยอมไม่มีใครยอมตายเดี่ยวแล้วเขาก็ซัดขึ้นไปข้างบนเพราะไม่มีทางหรอกที่มันจบแค่ผอ.จะมีอำนาจได้ขนาดนั้นงานนี้มันต้องใหญ่ระดับ
0: มันต้องกฐินสามัคคีเลยใช่ไหมฮะ
1: คือมันต้องเป็นขบวนการอ่ะมันต้องเป็นขบวนการมากๆแล้วมันต้องกินเงินแบบกระจายกันอย่างทั่วถึงอ่ะกระจายกันอย่างทั่วถึงไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วงานใหญ่ขนาดนี้แล้วมันกระจายกันไปแบบดูที่มันคนไปวิ่งหาใช่ไหมในงในหน้าเนี่ยเต็มไปหมดครูในท้องถิ่นก็เป็นรายการในส่วนท้องถิ่นก็เป็นอะไรเงี้ย
0: 4,500 ล้านเนี่ยถ้าตัวใหญ่สุดแค่พิชิตอะพิชิตไม่ซื้อแค่เบนซ์หรอกค่ะอ๋อแต่เห็นว่าเปิดร้านทองด้วยนะ
1: ก็เช็คผมว่าเช็คไอ้เส้นสายดีๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอยู่เพราะไม่ฉะนั้นก็คงจะไม่ได้รับงานอะไรที่มันจะต้องปิดลับอะไรกันขนาดนี้นะ
0: ดูเป็นคนคล่องตัวด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
1: ครับครับครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆหน่อยเถิดค่ะ
1: ไอ้วันนี้เรามีเรื่องดีๆสองเรื่องสามเรื่องเลยใช่ไหมเยอะเลยนะ เดี๋ยวสิบเก้าสามศูนย์อีก
2: ใช่ค่ะเอาตอนนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวจะลืมค่ะกปภ.ได้ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ที่อยู่อาศัย 15% ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนตอนนี้มียอดขอติดตั้งกว่า 8,000 รายคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วโลกทั้งนี้ข้อมูลเมื่อวันที่4มิถุนายน69พบว่ามีผู้ยื่นขอคำติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวรวม 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการนี้พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม5สงสัยจริงๆหายไป 1.1 นี่จากอะไรอาจจะติ๊กผิดก็ได้นะคะ
1: หมายถึง okay.
2: คือให้บริการครั้งนี้ค่ะคะแนนเต็ม5เนี่ยพึงพอใจ 4.89 สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้กปภ.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้ง 15% ได้ในวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ PWA Line Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงหมดเขต11กรกฎาคมนี้ไม่ทันแล้วถ้าเราจะไปซื้อบ้านแล้วติดตั้งโดยใช้โปรนี้อ่ะ
1: ก็ช่วยบอกคนที่เขาพอทันให้ไปใช้ประโยชน์
2: ไม่ทันละค่ะค่ะพูดเล่นนะคะแซวท่านกลัวค่ะ
1: เอ๊ะคุณอันตกลงลุ้นชี้ชะตาหมอสรณะ
2: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
1: ์ตกลงว่ายังผลออกมาหรือยังเห็นสื่อผมเช็คก่อนหน้านี้นี่ทั้งหมดเลยก็ยังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ยังไม่มีคำตอบออกมานะว่าสรุปว่าอย่างไรแต่มีอย่างล่าสุดนี่
2: ก็ดีไง6ชั่วโมงที่แล้วก็ยังลุ้นอยู่นั่นแหละ
1: ใช่แสดงว่ายัง
2: คนลุ้นหัวใจวายไปแล้วมั้ง
1: ล
2: ุ้
1: นชะตาหมอสรณะกับเก้าอี้ประธานกสทช.หลังอดีตกรรมาธิการ ICT วุฒิสภาบุกยื่นหลักฐานชุดสุดท้ายย้ำเอกสารจากหลายหน่วยงานมัดแน่นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเชื่อกรรมการสรรหามีมติไม่เกิน1นัดชี้หากฟันขาดคุณสมบัติอาจมีผลย้อนหลังตั้งแต่ก่อนโปรดเกล้าลากยาวถึงผลงานชิ้นโบดำหลายเรื่อง
2: คือถ้าจะหาประเด็นข่าวคุณหมอนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยแนะนำให้ไปดูในอิสราค่ะเหมือนแกเป็นสปอนเซอร์ให้อิสราแบบไม่แน่ใจเพราะข่าวกรณีนี้เยอะมากต้องจ่ายตังค์ไหมคะถ้าอยากมีข่าวเยอะๆในอิสรานะคะ
1: ก็ไม่ทราบตกลงก็อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่คดีนี้ล่าช้าไปประมาณปีกว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินแต่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ตัดสินซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาน่าจะพิจารณาเสร็จเพราะเราได้ให้ข้อเท็จจริงไปหมดแล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะให้เวลากรรมการสรรหาไปอ่านเอกสารอีกครั้งหรือไม่จึงอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติเมื่อไหร่ แต่คิดว่าคณะกรรมการสรรหาจะประชุมกันอีกอย่างมากก็ไม่เกิน1ครั้งถ้าวันนี้ยังไม่มีมตินะ
2: ก็ลุ้นมา6ชั่วโมงแล้วอะค่ะถ้าเป็นโรคความดันสูงสักนิดนึงดิฉันว่าอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะเป็นหน้าห้องหัวใจอะค่ะคลินิกหัวใจไปเลยไปนั่งรอไปนั่งลุ้นที่หน้าคลินิกหัวใจเลยนะคะดิฉันว่าพี่เพชรสารไม่ต้องไปเครียดนะคะเดี๋ยวพักผ่อนกันดีกว่าแล้วก็วันพักผ่อนเลยค่ะไม่ต้องไปลุ้นค่ะ
1: อ๋อมีข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องพักผ่อน
2: พักผ่อนไปเลยค่ะไม่ออกหรอกถ้าจนป่านี้แล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุรากรสุธรญาติกันนะครับ
2: ค่ะ
0: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาดูเรื่องของ Thailand Fast Path ของ BOI ค่ะ BOI จัดพิธีเปิดตัวกลไก Thailand Fast Path นะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกอัครราชทูตหอการค้าต่างประเทศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่กลไก Thailand Fast Path และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะThailand Fast Path นั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติอนุญาตเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจโดยมีการลงนาม MOU ระหว่าง BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนลงกว่า120-50ค่ะซึ่งจะช่วยให้โครงการลงทุนนั้นสามารถเริ่มดำเนินการและสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกลไก Fast Path ไม่ใช่แค่ Fast Track สำหรับนักลงทุนแต่คือ Fast Track จากเงินลงทุนสู่ผลลัพธ์จริงสำหรับเศรษฐกิจไทยและคนไทยด้วยเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านนะคะได้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยงานใหม่และอาชีพใหม่ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของ SME และผู้ผลิตในประเทศและเงินหมุนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
0: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
4: พี่ภาษาขออนุญาตพี่ภาษาได้เห็นข่าวที่ว่านางงามมิสอะไรนะรองนางสาวไทยเหรอคะที่ประจำจังหวัดอะไรอ่ะได้โดนเสียที่เป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนพยายามจะปลุกปั้มอะค่ะได้เห็นข่าวนี้บ้างไหมคะ
3: เห็นแวบๆอยู่ฮะ
4: เหมือนกับที่ฉันจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ตั้งใจจะพูดข่าวนี้ด้วยนะแต่เผอิญว่ามีข่าวอื่นก็เลยลืมไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปออกรายการโหนกระแสมันก็เลยกลายเป็นแบบประเด็นฮากันไปเลยอะค่ะถ้าเราอ่านอันนี้จะเหมาะสมหรือเปล่า
3: ทำไมถึงขั้นต้องไปออกโหนกระแส
4: อ
3: ้
4: าวเรื่องอย่างนี้ต้องออกอยู่แล้วค่ะนางงามถูกเสียป้าหมาต้องออกเลยค่ะข่าวแบบนี้ค่ะจะให้เรื่องทุจริตนั่นไปออกมันยาก
3: บานสังคมไปเลย
4: ใช่ไหมก็เนี่ยอ่านในกวีแหลวไหลแท้ก็แล้วกันที่เขาได้ดูเนี่ยก็เขาบอกว่าตอนเห็นคลิปข่าวเรื่องนางงามระดับรองนางสาวไทยภูเก็ตถูกเสียซึ่งเป็นสปอนเซอร์ลวนลามในห้องพักที่ระยองนึกเห็นภาพไปเองว่านางงามสวยมากเสียรวยมากเพราะเป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฟาร์มทุเรียนนะคะได้ยินแต่สวนทุเรียนแล้วก็พักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาวของจังหวัดมีห้องสวีทซึ่งมีห้องรับแขกห้องสังสรรค์แยกออกมาจากห้องนอนต่างหากซึ่งระยองเนี่ยมีแนวนี้หลังจากโพสต์ก็เห็นคอมเมนต์ว่ากำลังจะออกโหนกระแสนะเดี๋ยวเข้าไปดูทันทีที่เห็นนางงามก็นึกว่าไม่ใช่คนที่กำลังตามข่าวมั้งละสายตาไปมองเสียซึ่งให้สัมภาษณ์ถึงตอนขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็โอนเงินให้ก่อน 1,000 ก็ยิ่งมั่นใจว่าคนละข่าวคำว่าเสียฟาร์มทุเรียนเนี่ยพาให้นึกว่าต้องเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ระดับเปิดให้ลูกค้ากินบุฟเฟ่ได้เลยก็เลยกัดฟันดูไปพักหนึ่งในที่สุดจึงมั่นใจได้ว่ามันเป็นข่าวเดียวกันคู่กรณีเดียวกันภาพที่สร้างไว้ก็พังทลายลงหน้าอย่างยับเยินเมื่อรู้ว่าเช่ารีสอร์ทคืนละ500เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ทคืนละ500ค่ะทำลายภาพพจน์เมืองท่องเที่ยวอย่างระยองย่อยยับเลย
3: แล้วตกลงเขามีตำรงตำแหน่งแห่งหนถูกต้องใช่ไหม
4: ก็ใช่
3: แล้วก็อุตส่าห์แบบจะบอกว่าสวนทุเรียนก็ดูแบบมันดูซอมซ่อแบบต้องเป็นฟาร์มทุเรียน
4: แล้วเขาก็โค้ดคำพูดบอกว่าคุณคืออาหวังไร้คุณภาพค่ะจนก็จน 3,000 คุณคิดจะแอมใช่เหรอโ
3: ธ่
4: อะไรอย่างเงี้ยมันโชคดีที่ไม่ได้ตามข่าวนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: เอ้วันนี้มีม็อบของพวกไร่อ้อยมานี่นะเห็นถึงขั้นปิดถนนหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเลย
4: ก็เห็นเขาบอกให้ข้าราชการเวิร์กฟอร์มโฮม
3: มาเป็นหลักพันอยู
4: ่รถบรรทุกไม่ใช่รถบัส20คันมา 2,000 มาทวงเงินตันละ120ค่าตัดค่าอุดหนุนอีกตันละ200เบ็ดเสร็จตันหนึ่งต้องการจากรัฐบาล300กว่าบาทแล้วไปอนุมัติให้เขาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว 68/69 ถ้าต้องจ่ายเนี่ยจะต้องจ่าย 14,000 ล้านเหตุผลที่ต้องจ่าย 14,000 ล้านให้เกษตรกรเหล่านี้ก็คือเพื่อจ้างเขาไม่ให้เผาค่ะทั้งที่การเผาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เราเนี่ยต้องจ้างเขาไม่ให้เผารัฐบาลบิ๊กตู่ไม่อนุมัติเงินหลังจากที่ปีแรกเนี่ยอนุมัติไปแล้วแล้วเขาก็เผาแล้วก็เลยถูกทุกคนเรียกว่ามันเป็นเงินค่างู้ค่ะ
3: ใ
4: จ่าย
3: แต่เขาก็ยังจ่ายอยู่นะก็ยังจ่ายอยู่นะ
4: แล้วทีนี้เมื่อเคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะมาแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้มีออปชันเพิ่มด้วยว่าตอนตัดจะไม่เผาแต่ตัดเสร็จแล้วขอเผานะ
3: คือจะตัดสดให้แต่ว่าหลังตัดสดเนี่ยให้ยกเลิกข้อห้ามเผาเพราะว่าก็คือพูดง่ายๆว่า
4: เผาช้าหน่อย
3: เตรียมพื้นที่ในการปลูกแต่ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะที่ว่าเผาตอนที่ก่อนตัดเนี่ยจะไม่ทำแต่ตัดแล้วมันจะเหลือเศษซากอะไรเต็มใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ก็จะต้องเผาเพราะถ้าไม่เผาเนี่ยมันก็คงจะใช้ต้นทุนสูงในการเตรียมการปลูกฤดูกาลต่อไป
4: พี่ธนสารคะดิฉันคงเป็นนักการเมืองไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นนายกอะไรก็คงไม่มีวาสนาได้เป็นแล้วก็คงไม่ได้เป็นแล้วก็คงเป็นไม่ได้เพราะว่าดิฉันจะไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้เลยค่ะและดิฉันก็คงจะเป็นได้แค่พิธีกรอ่านข่าวแบบที่ชาวไร่อ้อยก็คงไม่ชอบด้วยค่ะเพราะดิฉันคิดว่าไม่ให้และไม่ควรให้เพราะนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเรื่องอะไรเอาเงิน 14,000 ล้านไปแจกเขาเสร็จแล้วเขาก็เผาเหมือนเดิมอะค่ะแล้วเวลาพวกเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเวลาพี่ไพศาลไปโรงพยาบาลใช้ประกันหรือใช้อะไรอะคะ
3: ก็มีทั้งประกันมีทั้งอะไรต่างๆหลายอย่าง
4: แล้วคนที่ไม่มีประกันไปเข้าคิววันหนึ่งไม่ต้องทำงานที่โรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อรักษาภูมิแพ้ไหมคะคนที่รับไปตันละ300ใครบ้างเอามาจ่าย
3: ก็
4: จะพูดอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรให้ควรจะจับด้วยซ้ำ
3: แต่ท้ายที่สุดรู้สึกจะให้นะ
4: ก็เราถึงเป็นนักการเมืองไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
3: ก็เห็นว่าจะมีการรวมเริ่มเงินอะไรต่างเพราะมันจะมีเงินเป็นแยกใช่ไหมแยกเป็นส่วนๆถ้าจ้างไม่ให้ตัดสดได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ถึง100บาทแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเขาให้รวมแล้วจ่ายเป็นก้อนเดียวให้เขาเลย
4: จัดรายการต่อดีกว่าผมไม่ได้เป็นนักการเมือง
3: ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขารวมตัวแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับรัฐได
4: ้พลาดตรงที่ไปให้เขาแล้วเคยได้แล้วไม่มีวันที่จะยอมไม่ได้
3: แล้วก็เขาก็มีจำนวนพอที่จะเป็นฐานเสียงของนักการเมืองในท้องถิ่นต่างๆอยู่คือไม่ใช
4: ่สมาคมชาวไร่อ้อย
3: ไม่ใช่จำนวนนะไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวแต่ละคนเขาก็จะมีบารมีมีเป็นคนที่ในท้องถิ่นเขาก็เป็นคนที่จะช่วยงานพวกนักการเมืองพวกบ้านใหญ่ได้เยอะหรือบางคนก็เป็นบ้านใหญ่ด้วยนะก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมดูทั้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองต่างชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าขบวนของกลุ่มเกษตรกร
4: คุณอะไรนะคะแสนแก้วอิโต้เลยนะ
3: ขออนุญาตไม่ระบุชื่อแล้วกันแต่ว่าก็เนี่ย เขาก็จะนั่งทับบทบาทรวมๆกันอยู่เป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งผู้ที
4: ่เป็นทั้งผู้รับและผู้ให
3: ้เป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มนะครับ
4: โอ้ยเหนื่อย
3: ก็บางที
4: เนี่ย
3: ผมก็คิดว่าอย่างนี้นะแม้มีม็อบมาหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีม็อบมา
4: อยู่ๆจะไปหยิบเงินให้เลย
3: รัฐบาลก็ไม่ได้รู้สึกก็มันมีความจำเป็นนะเพราะมีคนก็เดือดร้อนอยู่ถ้าไม่ให้เขาก็ปิดถนนชิ้นหัววุ่นกันคนกรุงเทพจะเดือดร้อนด่าถ้ามากันอย่างนี้ก็โอเคเราก็เจรจาแล้วก็จะได้จัดสรรให้ได้มันก็จะได้มีเหตุมีผลในการที่จะต้องจัดสรรให้ว่าเป็นความเรียกร้องต้องการเป็นความเดือดร้อนคนหมู่มาก
4: พี่สายคะจอสอตอจ่าสิบตรีครับเป็นทหารบกทหารบกมีสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยเอกร้อยโทพันตรีจอสอตอจ่าสิบตรีแล้วถ้าจ่าตำรวจล่ะจ่าสิบตำรวจ
3: ไม่รู้ย่อไงนะจ่าสิบตำรวจย่อยังไง
4: สิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกเนี่ยดิฉันก็โตมาในค่ายทหารนะลูกทหารเหมือนกัน ไม่ค่อยได้เห็นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทเท่าไหร่อะคะ
3: ก็คุณอันคุณอันพูดผมก็เลยไม่กล้าเถียงเลยไงจ่าสิบตำรวจยอดจอสอตอ
4: ใช่ไหมคะและอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็จอสอตอใช่ไหมคะ
3: รู้สึกจอสอตอนะ
4: ก็จอสอตอจ่าสิบตำรวจนะคะไม่ค่ะแต่ว่าแฟนรายการเราไม่ได้เถียงว่าเราพูดผิดเพียงแต่ให้ข้อมูลว่าตำรวจ
3: ตำรวจตำรวจเนี่ยเขามีตำแหน่งเดียวเขามีจอสอตออย่างเดียวจ่าในสิบตำรวจอย่างเดียวแต่ทหารเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอก
4: สิบ
3: ในสิบในสิบเนี่ยมีสามขั้นสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าก็มีสามขั้นจ่าในสิบจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอก
4: ค่ะเขาโอเคโอเคเดี๋ยวอาจจะความรู้ตอนเด็กๆมันอาจจะแบบว่าเลอะเลือน
3: เรานักข่าวโทรนักข่าวเองอย่างคุณอันนี้ก็นักข่าว
4: พิเศษ
3: นักข่าวพิเศษ
4: อาวุโสไม่ค่ะเหลือตำแหน่งเดียวแล้วค่ะ
3: ครับ
4: นักข่าวอาวุโสค่ะ
3: นักข่าวอาวุโส
4: ค
3: ่ะผมนี่เป็นมาหลายปีแล้วตำแหน่งเนี้ย
4: นักข่าวอาวุโส
3: ยังไม่ได้เลื่อนเลย
4: ค่ะ
3: ครับ
4: ก็เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะพี
3: ่
4: คุณสุภชัยสวัสดีมาสวัสดีทุกวันขอบคุณมากคุณน้อยบอกว่าแต่นางงามเป็นนักมวยก็เทียนก็เห็นหน้าแล้วอะไรฉันว่าใช่แล้วล่ะแกต้องเป็นนักมวยแน่ๆเลย
3: แล้วจะเป็นนางงามจริงๆใช่ไหมเคยเป็นนางงามจริงๆใช่ไหม
4: มีนางงามปลอมๆไหมฮะ
3: ไม่ทราบผมทราบคือเป็นนางสาวไทยภูเก็ตใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เป็นนางสาวไทยที่ภูเก็ตผมก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเพราะเวทีเดี๋ยวนี้
4: มันเยอะใช่ไหม
3: คะมันเยอะมากใช
4: ่คุณอะไรคุณเป๊กอะไรแกเป็นสปอนเซอร์เวทีไหนคะ
3: คุณเป๊กเนี่ยเข้าใจว่าตอนหลังแกผูกขาดเวทีมิสแกรนด์อย่างเดียวคงจะช่วยอุปถัมภ์ของคุณอะไรก็นะคุณนวัตใช่ไหม
4: ในรูปแบบไหนอะคะ
3: ไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยแกมีธุรกิจอะไรบ้างก็ไม่ทราบแต่ดูตามข่าวอะตามข่าวเราเห็นว่าอุปถัมภ์พวกกลุ่มประกวดของคุณนวัตก็
4: แต่เขาก็มีประกวดอะไรมิสเอซีดีซีอะไรนะคะไม่เห็นมีใครตามไปอุปถัมภ์เลยค่ะ
3: เป็นมิสอะไร
4: ที่ประกวดพวกพี่น้องชาวกระเทยของเราที่ประกวดกันมานานนะที่สนุกสนุกสนุกสนุกชอบมากค่ะ
3: อ๋อ
4: ค่ะเอาที่จ่ายเงินแบบนี้ฝ่ายค้านเห็นทำไรเลยคุณมนตรีบอกคุณน้อยบอกว่าทำไมคนที่ไปศาลเก่งทุกคน
3: ใครอ่ะใครเนี่ย
4: คุณน้อยอยุธยาบอก
3: อืม
4: แล้วคุณมีคุณอิสระชนก็มากดไลค์เห็นด้วย
3: อืม
4: ฮะช่วยใครเห็นด้วยเขาไปกดไลค์เยอะๆเลยนะฮะคุณช่างหัวมันบอกกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สอบแล้วมันจะสอบถึงหรือเปล่าทุกอย่างก็มีแต่คนในกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นรับกรรมไปเถอะประเทศไทยดิฉันตัดตอนบางคำออกนะคุณชุชนะบอกว่าน่าจะมีแต่สารคันนั่นแหละประเทศสารคันของฮิมาริสใช่ไหมฮะที่มีการนำงบประมาณชาติมาจ้างให้คนทำผิดรณรงค์ให้คนไทยเลิกกินน้ำตาลที่มาจากอ้อยดีกว่ามั้งดิฉันก็พูดอย่างนั้นค่ะคุณชุชนะจริงทำผิดกฎหมายไม่จับแถมแจกเงินว่าอย่าทำผิดแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำผิดจนเจ้าของเงินก็รู้ว่านี่คือค่าโง่แต่ก็ยังจ่ายต่อขอบคุณมากเลยทำให้ดิฉันรู้สึกอุ่นในหัวใจขึ้นมาว่ามีคนคิดเหมือนดิฉันเป็นความโชคดีผมมาอยู่ที่เกษตรกรไร่อ้อยเขต7อยู่มานานหลายปีแต่เห็นเขาไม่เผาเลยครับเป็นการตัดสดโอ้เยี่ยมมากเขต7
3: เขต7กาญจนบุรีอ่ะ
4: คนเขต7นะนั่งเมเครื่องอ่ะคนเขต7นะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งเมเครื่องนั่งเมเครื่องค่ะคนเขต7คุณสุนันท์บอกว่าถ้าตำรวจจสตจะใช้คำว่าจ่าใน10ตำรวจถูกต้องเรียกก็เรียกอ่ะจ่าใน10ตำรวจจสตจ่าใน10ตำรวจถูกต้อง
3: ครับ
4: คุณนิตินัยบอกว่าการอาวุโสเนี่ยที่เรียกว่านักข่าวอาวุโสก็เพราะว่ายังไม่แก่โกหกนั้นตายตกนรกนะอากาศคุณเกษมบอกสวัสดีทั้งสองท่านพูดคุยสนุกฟังทุกวันจากชะอวดนะคะคุณไพศาลควายทองก็เก่งใครอะไพศาลควายทองอะ
3: ไม่ทราบเลย
4: golden buffalo ค่ะ
3: golden buffalo เลย
4: อยู่ไหนอะไพศาลควาย
3: ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคุณสนธินะ
4: คุณปั๊บ
3: อันนั้นเขาอะไรนะพ่อเลี้ยงเจ
4: พ่อเลี้ยงเจ
3: อ
4: ัน
3: นั้นเขามีควาย
4: ไอโก้ไอโก้ไอโก
3: ้ควายตัวใหญ่นะ
4: ค่ะกัวเมืองเพชรค่ะมีอันใดอีกก็ขอบคุณมากที่คิดว่าไม่ควรที่จะจ่ายเงินนะ
3: ค่ะ
4: มีเรื่องอะไรนะเรียนตั้งใจจะชวน
3: เอ้ยนี่โอ้โหเวทีของพักส้มดร.โจโดนฝนถล่มหนักเลยนะนี่มีรายงานข่าวเข้ามาบอกฝนถล่มแฟนคลับพักประชาชนต้องหนีซบศูนย์สิริกิติ์จับตาเวทีใหญ่เติมกรุงเทพให้เต็มสิบดันดร.โจชินผู้ว่ากทม.โค้งสุดท้ายนะก็จัดกันที่สวนเบญจกิติบริเวณลานน้ำพุปรากฏว่าก่อนหน้าการเปิดเวทีปราศัยใหญ่โค้งสุดท้ายภายใต้ชื่องานเติมกรุงเทพให้เต็มสิบเพื่อรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาทึบและเกิดฝนตกลงมาทั่วบริเวณสวนเบญจกิติอย่างหนักทีมงานพรรคประชาชนเข้ามาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนหน้าแล้วส่วนบรรดาแฟนคลับที่มารอฟังต่างเข้ามาหลบฝนในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กางร่มจับจองพื้นที่ก็จะเริ่มปราศัยกัน 17:00 น. ถึง 2:00 น. จบพร้อมเราครับ
4: โอ้แฟนรายการ
3: ส่งท้าย
4: แฟนรายการเราก็แบบขาดไปเยอะเลยสิไม่น่าคนดูน้อยจังเลยไปให้กำลังใจดร.โจกันนี่เองใช่ไหมคะ
3: เขาไม่รู้ไปให้หรือว่าไปหลบฝนอยู่ในศูนย์ประชุมจะมาวิ่งที่สวนเบญจกิติเลยต้องไปหลบฝนอยู่หรือเปล่า
4: สวนเบญจกิติเข้าไปดูเครื่องออกกำลังกายเขาสิคะเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะสวนเนี้ย
3: เป็นหน้าเป็นตากรุงเทพนะถ่ายมาแล้วมันคือมันมีน้ำมันมีต้นไม้แล้วก็มีตึกสูงๆไงใช่ไหมเป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพจุดที่ฝรั่งคนต่างชาติมากรุงเทพก็ต้องมาถ่ายมุมนี้กันไว้บ้าง
4: ทำสวนได้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะคะดีจริงๆที่ไม่ดีมีอยู่นิดนึงบางทีห้องน้ำก็เสียแล้วก็เครื่องของเล่นนะคะก็เสียอยู่ไม่รู้ซ่อมหรือยังแล้วก็มันมีเวทีอยู่สองเวทีนะคะพี่ไพศาลเวทีหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งที่ติดกับทางด่วนที่โรงพยาบาลเมดปาร์คเลยเขาจะจัดคอนเสิร์ตเขาทุกปีอันนั้นก็ดีมากอันนั้นก็ใหญ่อันนั้นโอเคเลยเดี๋ยวนั้นผ่านแต่อีกเวทีหนึ่งอะติว่าเล็กไปหน่อยคือเวทีริมน้ำค่ะตัวเวทีก็เล็กตัวคนนั่งดูก็นั่งได้น้อยอันนั้นแหละติงอันนั้นแหละน่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ค่ะ
3: แล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นสื่อเขาเริ่มรายงานนะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเริ่มเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆก็คือเต้นแอโรบิกที่สวนลุม
4: เป็นยังไงคะ
3: คือพอมันเริ่มคนให้ความสนใจเนี่ย
4: ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆไปโชว์มันเลยกลายเป็นอีเวนต
3: ์มันจะมีอะไรแปลกๆมาโชว์เช่นเต้นแบบยากๆอะไรเงี้ยนะก็ทำให้คนเนี่ย
4: คนเก่าแก่ดั้งเดิมเขาไม่ไหวแล้ว
3: ก็มีแต่ต้องยืนเออใช้คำว่าต้องยืนเออคือมันไม่รู้จะเต้นยังไงมันเต้นยากเกินไปสำหรับคนที่จะมาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคนก็อาจจะค่อยๆเบื่อไปได้นะถ้าสมมติว่ามันเริ่มเพี้ยนไปเรื่อย
4: ๆคือมันอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่เต้นแอโรบิกที่ฉันดูแล้วมันเป็นซุมบ้าเต้นซุมบ้า
3: ไอ้ยังเรียกซุมบ้า
4: ซุมบ้าค่ะเพราะว่าในอย่างในฟิตเนสที่เรียนเป็นเมมเบอร์อยู่เนี่ยเขาจะมีซุมบ้าแล้วคนที่จะเต้นซุมบ้าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาจะมีเซอร์ติฟิเคตก็มีสถาบันที่ออกเซอร์ติฟิเคตนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเต้นไปได้เรื่อยแต่เขา
3: ซุมบ้านี่มันคือมันจะต้องแข็งแรงมากกว่าเต้นแอโรบิกทั่วไป
4: นะแล้วเขาก็มีเทสในการเลือกเพลงในกะแล้วก็จะมีท่าอะไรของเขาแล้วเขามีเวทแล้วก็ก่อนที่เขาจะเต้นซุมบ้ากันจริงๆเนี่ยนะคะดิ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ฟ้าฝนก็กำลังจะมาผู้คนอาจจะยังอยู่ตามข้างนอกกันนะครับนะฮะทักทายทุกท่านนะครับรวมไปถึงพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสบายหน่อยนะฮะน่าจะกลับถึงบ้านกันเร็วรถไม่ติดกัน
3: เอออย่างน้อยรถก็ไม่ติดเมื่อวานที่เจรจาเสร็จเจอฝนเลยกว่าถึงบ้าน
2: ใช่ไหม
3: ต้องเสียเวลาไปเอง
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับอีก10อันดับข่าวนะครับไปเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ขอเริ่มด้วยเรื่องดีๆอ่ะคุณยายทำหนังสมุทรปราการหัวเป็นยอดนักสู้อายุต้อง100 ปีแล้วอ่ะทุกวันนี้นะเป็นแต่ว่าคุณยายทำหนังอายุ100 ปีอยู่ที่กำแพงเพชรทุกวันนี้ในยังสารเกินต้องขายอยู่ร้อยนะคะคุณยายทำหนังจะตุลชิดเนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอายุ100 ปีก็ยังคงนั่งสารกระด้งเพื่อจำหน่ายเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วที่บ้านของคุณยายเนี่ยก็มีชีวิตชีวามากเลยนะเพราะคุณยายเขาสวมชุดเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ผ้าถุงลายไทยนั่งอยู่ที่ชานเรือนก็ฉับกระเฉง100 ปีเลยดูภาพแล้วไม่เหมือนคน100 ปีเลยอือแล้วก็ยังนั่งอยู่ที่ชานสารกระด้งอยู่เลยนะคะอย่างคล่องแคล่วคุณยายเขาสารแบบแข็งแรงแข็งแรงเลยแล้วก็เป็นรับประทานนี่อารมณ์ดีมีรอยยิ้มด้วยนะคะคุณยายก็โชว์กระด้งเนี่ยที่ศาลให้ดูด้วยแล้วก็หลายคนก็เลยแล้วก็ยกนิ้วโป้งมั่นใจในผลงานของตัวเองด้วยว่าตัวเองศาลกระด้งได้ดีเลยนะคะ
2: นี่ครับ
3: คุณยายบอกเผยเคล็ดลับนะคะว่าทำไมถึงอายุแข็งแรงถึง100 ปีขนาดนี้ก็ยังมีแรงศาลกระด้งอยู่บางคนในนอนแล้วนะบางคนก็ติดเตียงแล้วอะไรแล้วใช่ไหมร้อยปียังนั่งศาลกระด้งอยู่ด้วยตาล่ะตายังดีอยู่หรอคุณยายถนอมบอกว่านี่เลยกินน้ำพริกพี่จ้านะคะกินน้ำพริกปลาร้ากับผักต้มเป็นหลักเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องทำจิตใจให้อารมณ์ดีอยู่เสมอเมื่อคุณยายเนี่ยจะมีรอยยิ้มให้เห็นตลอดกันที่นักข่าวไปนั่งพูดคุยเลยนะคะเขาบอกว่าคุณยายถนอมเนี่ยอายุ100 ปีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นแบบอย่างแล้วก็คุณค่าแห่งชีวิตนะคะมีมานะความเพียรและความรักในวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้วัยจะเข้าสู่100 ปีแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่หยุดที่จะนั่งศาลกระด้งนะคะในส่วนของผลผลิตกระด้งเนี่ยก็จะมีลูกหลานในกลุ่มจากศาลของตำบลเนี่ยนำไปขายในท้องตลาดนะคะตามท้องตลาดเนี่ยก็สนับสนุนให้คุณยายมีรายได้ด้วยแล้วคุณยายเองก็ไม่เบื่อด้วยเนาะแล้วก็ได้ทำคุณยายเองแบบทำ

0: ไปโอ้โหสวยนะเนี่ย
1: หรอแสดงว่าแกได้จับนู่นจับนี่นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบนะอายุยืนนั่นเหมือนกันผมว่านะพี่นะได้ทำนู่นทำนี่อ่ะนะไม่นั่งเหงาเบื่อๆนะ
0: ใช่ค่ะ100ปีเราก็ไม่ถึงแน่ในดงคนโบราณเนี่ยเขากินกันน้ำพริกไงน้ำพริกผักต้มน้ำพริกผักต้มก็คือไม่มีสารพิษอะไรไม่ได้กินอะไรที่เป็นผ่านการแปรรูปนู่นนี่นั่นเนาะ
1: อ๋ออ๋อใช่ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็อีก4วันนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับของเดือนมิถุนายนก็วันนี้รัฐออกมายืนยันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดนะครับรัฐดึงเงินนี้กลับเข้าระบบนะครับจะไม่ทบให้ในเดือนถัดไปนะบางคนอาจจะยังเหลือเศษๆแบบ30 40 50อ่ะผมว่ามันก็ยังใช้ได้นะลองคำนวณให้ดีๆแล้วก็จะได้ไม่เสียดายกันนะครับเมื่อวานเข้าไปดูให้คุณพ่อเนี่ยมันคุณพ่อเหลืออยู่29บาทผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปซื้ออะไรอีกสัก50 60อย่างเงี้ยเพื่อมันจะได้ทบกันให้หมดไปของเดือนนี้นะครับเพราะว่าไหนๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วอ่ะเนาะนะท่านทุกท่านก็เข้าไปดูนะครับยังมีเวลาอีก 4-5 วันที่จะได้ใช้กันนะครับก็สำหรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับเต็มวงเงินแล้วตอนนี้8ล้านรายนะโหก็ยังถือว่าเหลือที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็อีกตั้งวันนั้นเราได้กันมาตั้งเกือบ30ล้านคนไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไหม26ล้านคนนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังใช้ไม่หมดกันเนี่ยนะครับก็อีกหลายล้านสิทธินะเพราะว่ามีคนที่ใช้หมดไปแล้วอย่างผมเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยมีแค่8ล้านคนเองพี่กวย
0: ก็นั่นแบบพี่ผมเออทำไมมันหน่อยเยอะ
1: ก็อาจจะเหลือเป็นแบบเศษๆคนก็ไม่ใช้ไงบางทีเหลือ5บาท
0: ห้าบาทดีมัน
1: ถ้าม
0: ันอย่างนั้นมันก็ได้แต่ว่าอย่างวันก่อนเมื่อวันก่อนที่ว่าโอ้ยต้องจบ20นะที่ยังใช้หรือว่าเขายังใช้อีกไม่เป็นจะหมดก็เปล่า
1: อาจจะเป็นในส่วนตัว
0: คงไม่ใช่ว่ายังไม่ใช้นั้นสักนิดเดียวจาก 1,000 นะไม่หรอกแต่คงยังใช้ไม่หมด
1: ใช้ไม่หมดอาจจะเหลือเศษเพราะว่าถ้าหมดเกลี้ยงเลยมีแค่8ล้านคนนะคร
0: ับอย่างพวกเราอ่ะ
1: ก็ไปใช้กันก่อนที่เดี๋ยวเดือนหน้าแล้วก็เริ่มกลับมาทบให้ใหม่นะครับเริ่มเดือนที่2 1กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ดองที่เมื่อวานบอกว่ามีเรื่องการสอบนะคะท้องถิ่นแล้วก็มีการจ่ายเงินใช่ไหมคือพัทลุงอ่ะก็มีคนจ่ายไปเนี่ยรู้ไหมจ่ายกันไปเท่าไหร่19คนแล้วไม่ได้แล้วมีคนหนึ่งไงที่เป็นไปยิงบ้านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์นะ
1: คร
0: ับจนได้รับความเสียหายเลยนะคะเพราะว่าตัวเองจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อสอบไม่ติดเราก็ไม่ยอมคืนเงินด้วยนะคะปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอ่ะเป็นคนไปไกล่เกลี่ยในการเอาเงินคืนด้วยอ่ะเราคนนี้ก็เลยถูกตั้งแหงว่าเอ้ยเขาก็เลยมาพูดความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองคนไก่เกี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียกรับเงินเลยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชื่อนายเอกราวุธชายเกตนะคะอายุ39ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านของตำบลคลองไทรขาวอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงการยิงบ้านในหน้าในกรณีการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะตัวเองเป็นแค่คนกลางในการไกล่เกลี่ยติดต่อเงินคืนให้คนที่จ่ายต่างไป2คนนะคะจำนวน 600,000 บาทไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่สถานีเนาะเนี่ยไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวเนี่ยซึ่งในหน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งโด่งในหน้าเนี่ยเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่ฟังอย่างนี้หนุ่มแบบเฮ้ยมันมีเครือข่ายไปทั่วประเทศเลยเหรอ
1: ทุกกลุ่มเลยนะ
0: ในหน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งเท่านั้นและหลังจากสองคนนี้ได้เงินคืนครบตามจำนวนที่เสียไปเนี่ยทุกอย่างก็จบแต่ปลัดเทศบาลไปร้องต่อประชาชนเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนอะไรเงี้ยตัวเองเนี่ยเป็นคนดีทุกคนต้องจ่ายเงินคืนไปบอกประชาชนอย่างนั้นในกรณีเนี่ยตัวเองก็เลยถูกนายอำเภอกงหลาเรียกเข้าไปถามเรื่องราวที่ชาวบ้านมาร้องนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าตัวเองก็เลยไปบอกนายอำเภอแล้วก็ยื่นหลักฐานว่าแค่ไปทวงเงินเท่านั้นนะคะโดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับคดีแค่ช่วยลูกบ้านเอาเงินคืนอะถ้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยืนยันจะลาออกได้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้ตัวเองลาออกก็ได้นะคะโอ้

0: ็น่าจะต้องไปสอบถามไหมกระบวนการเนี่ยก็ต้องมีการเข้าสู่สอบปากคำไหมเนี่ย
1: คือมันต้องมีคนไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่ขวัญเพราะว่าเลยไหมเขารับเลยนะการสอบครั้งนี้ 6,000 คนนะฮะแต่ว่ามีคนที่จ่ายเงินให้กับกระบวนการในหน้าเนี่ย 9,000 คน
0: เกือบหมื่นเป็นนั่นแหละ
1: แล้วมันก็ต้องมีคนผิดหวัง
0: มีคนไม่ได้
1: มันต้องมีคนผิดหวังอยู่แล้วยังไม่รวมคนที่สอบได้จริงๆก็โควต้านึงนะไอ้ที่รับเงินมาแล้วเนี่ยทำไง 9,000 คนมันไม่มีทางได้ทุกคนอยู่แล้วเนี่ยพี่
0: ก็นั่นทำไมมันถึงรับกันขนาดนั้นน่ะ
1: ก็เอาเงินไว้ก่อนแล้วกะว่าไอ้นี่อาจจะไปสอบได้เองไงอันนี้อาจจะสอบได้เองเราก็
0: อาจจะมีคนสอบได้เองด้วย
1: เขาก็คงจะรับไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวค่อยหาทางกันน่ะคนน่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: รูปแบบอย่างนี้ครับพี่วันนี้เนี่ยนะฮะทางแหล่งข่าวในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเขามีการเปิดเผยขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันนะขบวนการนี้มันเริ่มตั้งแต่เรียกเก็บเงินกันตั้งแต่หลัก 300,000 ไปจนถึง 900,000 บาทนะครับมูลค่าทั้งหมดเลยถ้าเขาบอกว่าในขบวนการนี้มันมีคนยอมจ่าย 9,000 คนเท่ากับเงินเนี่ยจะมากองอยู่นะฮะทั้งหมด 4,000 ล้านนะครับก็แจกจ่ายไปแต่ละสายแต่ละจังหวัดที่ทำกันไปนะฮะขบวนการเริ่มจากตำรวจเข้าไปสอบนะครับหลังได้เบาะแสมาว่ามีการทุจริตไปเจอที่บ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทนะครับมีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อรับแก้ข้อสอบปุ๊บๆๆๆเอาใบข้อสอบมาจากไหนก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะฮะทำจากผิดให้เป็นถูกเพื่อเป็นหลักฐานว่านายกคนนี้เห็นไหมเขาสอบได้จริงๆนี่เขาแอบแก้กันมาแล้วนายขอถ้ามีคนขอยื่นตรวจสอบก็นี่ไงคะแนนของนายขอเขาก็ทำถูกนี่ไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้มันแก้กันหมดแล้วไอ้ที่บ้านหลังนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด10คนนะครับขยายผลจากบ้านหลังนี้ต่อก็เลยไปเจอบุคคลระดับสูงของเครือข่ายขึ้นมาเป็นระดับข้าราชการนะฮะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ประสานเรื่องเอกสารนะครับดำเนินการเนี่ยเริ่มมามีข้าราชการเกี่ยวข้องในส่วนนี้ละนะครับเป็นคนดีลเป็นคนรับงานมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากระดาษคำตอบมาเพื่อมาแก้นะครับ เห็นเขาบอกว่าเขาก็จะเอาปากกาสีแดงมาขีดลงไปในช่องคำตอบที่มันถูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอาไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากไอ้ที่ฝน1 2 3 4เนี่ยให้มันมาฝนในตัวที่มันถูกนะครับนอกจากนี้จะมีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับกำลังติดตามตัวอยู่คนนี้เป็นคนรวบรวมคะแนนของผู้สอบที่จ่ายเงินกันมา 9,000 คนเนี่ยนะก็จะเอามาใส่แฟลชไดรฟ์เอาไว้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาส่งให้ที่บ้านหลังนี้ที่นนทบุรีเพื่อเป็นคนแก้ไขก็มันมีขั้นมีตอนหมดแล้วครับตำรวจเขารู้หมดแล้วครับ
0: 9,000 คนเขารับ 6,000 คนมันแล้วคนสอบ
1: มันต้องมีคนพวกนี้เขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีคนที่ไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาก็
0: บางทีอ่ะคนที่ไม่ได้ก็บางคนก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่เขาก็
0: ไม่ได้เพราะว่าจ่ายไปแล้วมันไม่ได้ถึงว่าตัวเองก็ต้องเหมือนแล้วมันก็ไม่แน่นอนอาจจะได้ก็ได้อะไรนี้มันขึ้นอ่ะนะบางคนก็บอกแล้วไปไม่ได้ก็ทำไงได
1: ้ก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะ
0: เริ่มในดงคนเกิดจากคนที่ไม่ได้นี่แหละเป็นร้อง
1: ใช่คนที่จ่ายเงินไปเป็นแสนๆแล้วไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยววันจันทร์นี้เขาจะมีการนัดประชุมความคืบหน้าคดีนะครับหลังผ่านไป1อาทิตย์นะฮะเพื่อขยายผลกันต่อว่าใครไปได้ข้อมูลอะไรยังไงมาแล้วบ้างนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่แต่คนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะอธิการบดีมสว.ค่ะศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เย็นจิตนะคะอธิการมหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์หรือว่ามสว.วันนี้ไปพบกับทางงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะคะเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่มีการตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบท้องถิ่นในลักษณะโจมตีบิดเบือนแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็สถาบันเป็นอย่างมากเลยนะคะอธิการมสว.บอกว่ามาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเพจต่างๆที่ลงข้อมูลเนี่ยเป็นเท็จเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็แสดงตนเองว่าใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เนี่ย รวมถึงผู้ที่เข้าไปแสดงความเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาบ้านเมืองอย่างถึงที่สุดนะคะอธิการมสว.ยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะโดยบอกว่าในคลิปนั้นนะคะมีการตกแต่งตัดต่อคำพูดเชื่อมโยงแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งอันทรงเกียรตินะคะโอ้ตอนนี้อาจารย์ก็เลยว่าอยากขอความเป็นธรรมกับตัวเองสถาบันไม่รู้เสียหายอย่างมากเลยนะคะอ่ะมาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5นะครับพาไปดูที่เชียงใหม่ครับวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาไปจับกลุ่มหนุ่มโปแลนด์ครับพี่กวยมาอยู่บ้านเรานะครับปรากฏว่าหนุ่มโปแลนด์คนนี้ไปก่อเหตุขโมยเงินเพื่อนร่วมชาติของเขานะขโมยไป700,000แล้วหนี
0: เยอะนะ
1: โอ้ก็เห็นบอกเป็นเงินส่วนตัวของเพื่อนคนนี้300,000แล้วก็เป็นเงินของบริษัทอีก400,000นะครับแล้วก็หลบหนีไปนะฮะเออล่าสุดเนี่ยตำรวจที่เชียงใหม่เขาตามตัวเจอแล้วนะครับเขาไปสืบทราบว่ามาแอบเช่าคอนโดอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยนำกำลังไปจับกุมนะครับพ่อหนุ่มโปแลนด์คนนี้ฮะจากการสืบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่าขโมยเงินมาตอนขโมยเนี่ยเขียนข้อความเขาบอกว่าเขาเขียนข้อความบอกเพื่อนไว้แล้วว่าไอมีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้นะครับแล้วก็หนีจากภูเก็ตขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่เออปรากฏว่า
0: จำเป็น
1: เออนะมันจะง่ายอะไรขนาดนั้น
0: ถ้าจำเป็นงั้นก็คุยกับเพื่อนดีๆมันเอาไปบอกเพ
1: ื่
0: อนดีๆก็จะเฮ้ยเราเดือดร้อนเรื่องนั้นนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ได้คุยกันนี่มันขโมย
1: เพื่อนบอกติดต่อไม่ได้เลยนะครับก็ปรากฏว่าโอเวอร์สเตย์ด้วยนะครับวีซ่าหมดไป130วันแล้วนะก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะนั่งรถเที่ยวจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตอีกวันนึง
0: แล้วเงินเหลือไม่ได้700,000
1: เออก็เดี๋ยวต้องตามหากันดูครับพี่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะเงินเกือบ700,000ตรงนี้เอาไปทำอะไรแล้วบ้างก็ไม่รู้นะครับเขาบอกเขามีความจำเป็นต้องเอาไปใช้ด้วยนะฮะ
0: ข้าไปเที่ยว
1: สงสัยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: มีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเนี่ยนะคะ

0: อนุการเทศบาลนครระยองแล้วก็ผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักข่าวด้วยเนี่ยไปพบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ละค่ะนะคะคือนายปิยบุตรเอมโอดนะคะก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะคะในระยะแรกเขาบอกว่าในช่วงแรกของการคุยกันอู้เครียดมากเพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องการที่ขอคำชี้แจงแล้วก็ความชัดเจนกับโรงเรียนเลยว่าทำอย่างนี้ได้ไงมันปลอดภัยไม่เด็กอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอโทษต่อนักเรียนแล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายด้วยยืนยันว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการกับครูที่ก่อเหตุตบหัวตบหน้าเด็กอย่างเด็ดขาดเลยเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะคะโรงเรียนบอกด้วยนะคะว่าจะปรับปรุงมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกลับคืนมาแล้วก็จะเยียวยาผู้เสียหายนะคะส่วนผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้เนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยแต่เมื่อเห็นว่าทางครูทางผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีความสำนึกผิดตัวเองก็ออกมายอมจะยอมรับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจก็เลยตัดสินใจยอมรับคำขอโทษแล้วก็ให้อภัยโดยหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่ะจะเป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกฝ่ายนำไปปรับปรุงเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็การเรียนของเด็กในระยะยาวทั้งเด็กที่ยังต้องเรียนที่โรงเรียนเดิมนี่แหละนะคะแต่ว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปว่าเนี่ยมันเป็นการกระทำรุนแรงต่อเด็กเกินไปหรือเปล่าจะมีโทษอะไรตามกฎหมายได้ไหมเดี๋ยวทางตำรวจเองก็จะไปดูอีกทีหนึ่งค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: จากเด็กมาที่เนนบ้างนะครับวันนี้ที่สงขลาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีสามเณรนะครับ4รูปหนีออกจากวัดนะแล้วก็สาเหตุที่หนีเนี่ยเพราะว่าโดนเจ้าอาวาสบังคับให้อมนกเขาครับพี่เฮ้ยนะคือถ้าเด็กคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำหนักทีนี้พอเด็กไม่ใช่เด็กทีนี้พอเป็นเนร4รูปเนี่ยนะก็น่าคิดนะน่าคิดนะว่าเจ้าอาวาสทำจริงไหมเพราะว่าเด็กเนรถึง4รูปพูดเหมือนกันตรงกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะผู้ปกครองนะครับพาสามเณร4รูปนะครับอายุ13นะครับ2รูปแล้วก็อายุ14อีก2รูปไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งลุงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกว่าถูกเจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหาดใหญ่นี่แหละบังคับให้อมนะฮะนกเขาของเจ้าวาดอ่ะแล้วให้สำเร็จความใคร่อยู่ที่ศาลาในวัดเลยนะพี่โอ้โหนะฮะผู้ปกครองบอกรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้แล้วตอนนี้ที่สำคัญที่น่ากลัวก็คือยังมีสามเณรอีก6รูปที่ยังอยู่ในวัดเราไม่รู้อีก6รูปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะพอตำรวจทราบเรื่องนะครับตำรวจเลยไปพาสามเณรทั้ง6รูปเนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่วัดอื่นๆชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนกับทางเจ้าอาวาสท่านนี้ก่อนนะฮะว่ามีการมาทำแบบนี้จริงไหมคือพ่อแม่ผู้ปกครองอุตส่าห์ส่งมาให้บวชเรียนอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นปีแล้วนะเด็กบอกว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนทำแบบนี้คนละ 3-4 ครั้ง
0: โอ้โห
1: ก็คือสลับวันกันอะวันจันทร์เนนคนนี้วันอังคารเนนคนนู้นวันพุธเนนอีกคนนึงอ่ะมาเรียงคิวกันมาที่ทำเนนบอกว่ากลัวนะครับกลัวนะกลัวโดนทำร้ายโอ้โหแล้วบางคนเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้อมอวัยวะเพศอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบดูนะนี่จิตใจของสามเณรก็ย่ำแย่ทีมข่าวลงไปที่วัดแห่งนี้แล้วนะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไปถึงโอ้โหอย่างกับวัดร้างไม่มีพระไม่มีเนนเขาเนนถูกย้ายไปแล้วแต่พระลูกวงลูกวัดก็ไม่อยู่นะครับเจ้าอาวาสตอนนี้ก็ปิดมือถือนะ ออกมาพิสูจน์ความจริงหรือออกหรือศึกมาสู้ความจริงเถอะท่านนะครับ

0: หานครรอบทิศอันดับ2
1: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดหลายเยอะนะช่วงนี้มหาไทยเนี่ยโอ้โหนักข่าวช่วงเย็นเนี่ยช่วงเย็นที่นายกไปที่งานโอท็อปก็จะไปถามอีกครั้งหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกโอ้ยตอนนี้ตั้งสืบคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วใครผิดก็ว่าให้ว่าไปตามผิดเลยอย
2: ่
1: าไปกังวลเลยไม่มีการเกรงใจใครใครทั้งนั้นนักข่าวก็เลยบอกว่าเนี่ยมีหลายคนมองนะว่าเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้เรื่องเนี่ยโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะเป็นเกมเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะคุณเดชสิงห์เลยบอกว่าคนละเรื่องกันคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่ของรัฐบาลคือถ้าหากมีการทำผิดตรงไหนก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าก็มีคนกังวลว่าโยงไปถึงสมัยที่คุณเดชสิงห์ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดในมหาไทยด้วยนะคะคุณเหนียวถึงก็บอกว่าตัวเองจะกังวลทำไมเนี่ยถ้าตัวเองทำเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำก็ไม่ต้องกังวลจนเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงไหนเนี่ยก็ต้องไปจัดการที่กระทรวงนั้นนะคะแล้วมีคนถามว่าเอ๊บ้างไหมว่าจะมีคนจ้องเล่นงานอยู่นะคะคุณเหนียวถึงก็ย้อนถามผมนั่นเหรอตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เป็นครั้งที่แล้วเราไปรองนายกกันนะก็ตั้งอยู่ในความตั้งมั่นของเรานะคะถ้าทำอะไรผิดอ่ะคนทำผิดก็ต้องออกมาแก้ตัวเปลี่ยนประเด็นสร้างความวุ่นวายแต่ละวันคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติจะไปห้ามคนกล่าวหาเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะคะแต่ยืนยันเลยนะคะว่าคดีนี้จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องการชุบชีวิตการสอบบรรจุข้าราชการมีนักข่าวถามด้วยนะคะว่าเนี่ยปลัดล่าสุดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคลิปเสียงของภรรยาของปลัดเนี่ยจะต้องย้ายไหมย้ายออกไปก่อนไหมเพื่อให้การสืบสวนเนี่ยมันโปร่งใสยังไงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้มันสอบโดยท้องถิ่นนะจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้อนตอบว่าใช่แต่ประหลัดก็ถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่คุมของท้องถิ่นด้วยไงใช่ไหมนายกหนูก็เลยบอกว่าอันนี้คุณถือเองก็ที่ประดีเขาเข้ามาแล้วก็มีเรื่องที่กรมปกครองมีความชัดเจนแบบนี้แก้ข้อสอบแบบนี้ไม่ใช่กรมการปกครองนะกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเราก็จะดำเนินคดีเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าบางคนบอกว่าในยุคนี้เนี่ยดูเหมือนปกป้องประหลัดมหาดไทยมากเลยมั้งก็รู้ว่าก็ฟังไปแล้วกันเดี๋ยวดูไปแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
2: อันดับหนึ่งนะครับพาไปดูเรื่องราวของนักศึกษาสาวคนนี้ดีกว่าพี่นะฮะคือตั้งใจเก็บเงินค่าเทอมเอาไว้นะครับในห้องปรากฏว่าโดนคนร้ายพี่เอากุญแจผีโผล่มาไขเข้าไปนะฮะกวาดเงินเธอไปเรียบร้อยเลยหมดเลยเอาเงินไป 30,000 กว่าบาทที่จะบอกว่าเป็นค่าเทอมนะแถมยังเอาแหวนทอง2สลึงไปอีกนะครับนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดอนหัวล่อชลบุรีครับตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วนะฮะที่น่ากลัวคือโจรเนี่ยมันใช้กุญแจผีนะครับมาไขแม่กุญแจของห้องเราแล้วก็บุกเข้าไปในห้องเราเอาเงินเอาทรัพย์สินเราไปหมดเลยนะครับทำไมพวกนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญ นะพี่นะถึงไขแม่กุญแจเราได
1: ้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ก็กุญแจมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันคนที่มันจะใช้เนี่ยนะ
2: อย่างนี้จะป้องกันยังไงฮะต้องเอาไอ้กลมๆไหมเมื่อก่อนเคยอยู่หอมันจะมีกลมๆตัวนึงคล้องที่ประตูก่อนแล้วก็แต่มันก็ไขได้หมดแหละถ้ามันมีกุญแจผีอ่ะนะครับอย่าเอาทรัพย์สินไว้ที่ห้องแล้วกันเนาะถ้าจะออกไปข้างนอกก็เก็บดี
1: ๆ
2: ถ้าตอนนี้โจรเยอะนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับอยู่กันเกือบร้อยท่านเลยนะฮะผมนั่งอ่านไปเรื่อยๆนะครับแหมบางคนได้เอ่ยนามกันบางคนอาจจะขออภัยถ้าไม่ได้เอ่ยนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์ฝากพี่ๆติดตามกันต่อนะครับเรามาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุน

0: ข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกลดปุงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปุงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์สิบรูปทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระราชดำรัสถวายความอาลัยแล้วเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบปี2541และภาพที่ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการปรินเซสคัพไทยแลนด์2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอันม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้าทรงวางรากฐานสำคัญทางด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆ

0: งฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

งานจากน้องหญิงทิติการนะครับนี่คือกุหลาบในใจน้องนะครับมีสาวเมืองนนท์นะครับจากออนอรดีนะครับรวมถึงรักเธอทุกพศนะฮะจากพี่ตู่มันธนานะครับวันนี้ก็จัดไปนะครับปลิ้วๆนะครับ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่ม 19 นาทีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่บ้างนะครับนะก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็มีฝนมานะ

ครับปล่อยๆรัวๆนะครับลมมาแรงๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับติดตามข่าวสารนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมกลางวันนี่แบบดูแดดเปรี้ยงเลยนะแต่ตอนเย็นนี่ฝนฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ลมมาแรงมากเลยนะครับนะแล้วคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านก็อยู่บ้านใช่ไหมครับนะฟังเพลงนอนฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ลูกพี่หลายๆท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่ากำลังขับรถอยู่ไปส่งของอยู่นะครับอย่าลืมฮะว่าลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเข้ามารายงานตัวสวยๆนะครับนะลูกพี่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีก็พอนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมาขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะรวมถึงแม่เมย์นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับแม่นี่เพิ่ง2ทุ่มแม่นอน2ทุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นที5ทุ่มนะครับแล้วกว่าจะหลับอีกที2:00 นะครับแม่ทีนี้ยันวางเลยนะครับแม่ตาสว่างแม่อย่าเพิ่งนอนแม่มาเล่นกับหมีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดึกๆค่อยไปนอนแม่จะได้ตื่นมาตอนเช้านะครับผมอ่ะเรียนเชิญทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะอยากฟังศิลปินท่านไหนก็เข้ามาขอเพลงไว้นะครับเราก็เรียงคิวให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่อภิชัยนะครับพี่มีหมี่มี่นะครับพี่บานเย็นพี่ปุญญวัฒน์นะครับมีพี่สมใจพี่ทองพูนพี่ประภานะครับพี่อนันต์นะฮะมีพี่รุ่งโรจน์นะครับพี่สุกัญญาพี่สิริพรพี่อนิรุธพี่สายชนพี่จิตนะครับพี่ดุสิตตานะครับพี่แทนนะครับพี่โสภานะครับพี่แรมโบ้ก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะจ๊ะมีพี่วัฒาพรพี่หนูริ่งนะครับนะน้องอนัสการนะครับพี่รัชนีพี่ตนุภาพี่จุ๊บแจงพี่วิจิตพี่ทิพาพรน้ำเมน้องออยนะครับพี่แววตาพี่ละไอพี่คนดีนะครับพี่พรพรมนะครับพี่นุสรพี่วันนีพี่ปราณีมีลุงต่อยก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับพี่รัชนีพี่หนูริ่งนะครับพี่จิตบอกว่าดอนเมืองฝนตกไป3เม็ดนะครับนะลมพัดก็หายไปแล้วนะครับแป๊บเดียวพี่สายพินนะครับผมแล้วก็มีไบตี้มาแล้วนะครับยายออดนะครับนะอาตาป๊อปมาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่สิทธิศักดิ์นะครับนะก็เข้ามาเรียกว่าทักทายเพิ่มเติมนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีชาวคณะที่เคารพกันก่อนดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะที่หน้าใหม่แล้วก็คุยกันปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั๊บเลยนะฮะกดมาจองสายนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022481366022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถกดรถ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องหมีนะแชร์จุดดอ
1: ครับผมพี่หนึ่งสุดโก้คนโก้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้กำลังฟังน้องหมีนะแชร์เป็นโทรศัพท์อยู่นะครับ
1: โอ้ยครับผมแถวสุวรรณภูมินี่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่
2: อากาศดีครับ
1: มีฝนบ้างไหมครับช่วงค่ำๆบ่าย
2: ๆมันทำได้แต่ตกแต่มันก็ยังไม่ตกครับ
1: โอ้ยังไม่ไปเลยเหรอครับพี่โอ้คืนนี้น่าจะเย็นๆนะพี่เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมแต่ช่วงนี้คือเราพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งครับ
2: ใช่ครับ
1: อ้าวได้เลยแล้ววันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลง
2: ไปฟังผมเบิ้ลมาชมได้ครับเพื่อน
1: ครับเพื่อนทำไมครับ
2: เพื่อนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เลย
1: ครับอ๋อเพื่อนฝากขอมาเหรอครับ
2: ไม่ใช่เพื่อนที่ร้อง
1: เพื่อนเบิ้ลนะครับ
2: น้องเบิ้ลมาชมได้ครับ
1: อ๋อเพื่อนเบิ้ลกับเพื่อนแมน
2: ครับ
1: ได้ครับพี่จะฝากให้ใครไหมครับ
2: ผมเจ็บเราครับ
1: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบเปิดให้พี่ฟังเลยดีกว่านะ
2: ครับขอบ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาๆอีกผมอีกสักเพลงละกันอะไรกับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้แม่เด้อ

0: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจาสิงชัยนะฮะนี่คืออ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะก็เป็นบรรยากาศในงานตลาด4มุมเมืองนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็ต้องบอกเลยฮะว่าถ้าวันนี้นะครับนะใครที่มีปาร์ตี้นะครับหรือว่ากลัวแฮงกลัวเมาง่ายนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันนะฮะดื่มก่อนแฮงเอาท์นะครับหรือว่าหลังแฮงเอาท์ก็ได้นะครับนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะครับนะแล้วก็พญานาคพร้อมนะฮะพญานาคขวดสีเงินนะครับพลังกระชายดำนะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็มาบำรุงนะครับระบบประสาทนะครับสองฮะเป็นพญานาคพร้อมนะฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่านะครับอันนี้แก้เพลียนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายให้ฟิตนะฮะพร้อมลุยงานแบบยาวๆนะครับรู้สึกกระปี้กระเป๋านะฮะทั้ง2ขวดเนี่ยดื่มแล้วซ่า นะครับสดชื่นนะฮะสกัดจากสมุนไพรแท้นะครับแล้วก็ดื่มง่ายรสชาติเนี่ยเหมือนน้ำอัดลมนะฮะใช้คาเฟอีนธรรมชาตินะฮะกัวราน่านะครับนะทำให้ใจเนี่ยไม่สั่นนะฮะแล้วก็ไม่บีบหัวใจนะครับได้ทั้งพลังงานนะครับได้ทั้งสุขภาพดีนะครับดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับดื่มได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับลองได้เลยครับแล้วลูกพี่จะรู้เลยนะว่าร่างกายเฟรชขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วตอนนี้มีโปรพิเศษสุดคุ้มนะฮะซื้อเครื่องดื่มนะครับสมุนไพรพญานาคนะครับหรือพญานาคพร้อมนะครับ1ขวดนะฮะเพียง15บาทนะครับรับฟรีเลยนะครับทันทีนะฮะสตาร์2ดวงนะครับ1สตาร์เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับใช้สะสมและของพรีเมียมนะครับได้ที่ 7-Eleven นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะถึง23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัยกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
5: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนี่คือเจ้านางเอ๋ยนะครับนะอ้าวน้องใหม่น้อยนะครับก็ขอพี่เบียร์มานะครับแล้วก็มีมาทีหลังหวังแต่งนะครับนุ้ยสุวินานะครับรวมถึงจะอยู่เคียงข้างเธอนะครับบิวกระยานีนะครับก็ทักทายชาวคณะนะครับน้องนับดาวนะครับเจเดซี่นะครับมีพี่ป๊อปนะมีเสียเปียกนะพี่นงรักนะครับพี่จิตนะครับนะแล้วก็มีคุณจิรวรรณนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่อุไรนะครับพี่แพทนะครับนะพี่ศรีวิไลก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่สุฮอลแลนด์คุณยายพอเพียงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในช่วงของพาเรดนะก็กดมาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ๊ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกกพ.ชี้ค่าไฟฟ้าสาธารณะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าสำนักงานกกพ.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นไปตามกฎหมายมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.และหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นนโยบายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2530ได้รับการปรับปรุงตามมติกพช.หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสำนักงานกกพ.ติดตามผลักดันและเร่งรัดการดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลักดันให้กฟน.และกฟผ.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมติกพช.โดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ส่วนกฟผ.อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพ.จะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดJIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปลั่นความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงและสันติวิธีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพาดพิงประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาระบุว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังปลุกเร้าอคติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยยืนยันว่าการตีความประวัติศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหลักฐานตรวจสอบได้และงานวิชาการที่เป็นกลางไม่ใช่การสร้างภาพจำหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากข้อมูลรอบด้านเพราะอาจบั่นทอนความไว้วางใจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศทางนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์งดใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังยั่วยุความขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบเคารพข้อเท็จจริงคำนึงถึงผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาคประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเคารพซึ่งกันและกันและแก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธีไม่ใช่การสร้างความแตกแยกผ่านการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการกล่าวหาเพื่อปลุกกระแสความเกลียดชังรัฐบาลเมียนมาดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดทำลายยาเสพติดกว่า 22,000 ล้านบาททางการเมียนมาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 22,000 ล้านบาทในวันนี้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50ตันประกอบไปด้วยเฮโรอีนยาบ้าหรือเมทแฮมเฟตามีนยาไอซ์เคตามีนฝิ่นและกัญชาทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายครั้งนี้สูงกว่าปีที่แล้วเกินกว่า2เท่าสะท้อนถึงปริมาณการยึดทรัพย์สินและยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากพิธีจัดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศจุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณชานเมืองย่างกุ้งซึ่งมีการเผาทำลายยาเสพติดมูลค่าราว321ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสถานที่อื่นๆได้แก่เมืองมันดาเลและเมืองตองจีในรัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดหลักผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมียนมายังคงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทสังเคราะห์โดยเฉพาะยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆใช้รายได้จากยาเสพติดผิดกฎหมายเหล่านี้ในการระดมทุน

0: เพื่อต่อสู้และทำสงครามจงใจหลีกเลี่ยงกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์อันมหาศาลไว้ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการนี้พยายามปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังเช่นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติลาหูกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางที่เพิ่งประกาศเผาทำลายยาเสพติดมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตควบคุมของตนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หนีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: ครับครับผมพี่เปิ้ลอ่างทองครับ
2: อ้าวสวัสดีครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
2: ครับคำนี้มีอะไรกินนะครับพี่เปิ้ลครับ
3: คำนี้ผมทำไข่เจียวหมูสับครับ
2: ดีมากเลยครับพี่เปิ้ลมีน้ำซุปหน่อยไหมครับพี
3: ่มีครับ
2: เป็นต้มจืดอะไรครับพี่เต้าหู้แบบหมูสับหรือว่าอะไรครับพี
3: ่ต้มจืดเต้าหู้อะครับแล้วก็มีผักกะหล่ำปีด้วยครับ
2: โอ้มีผักกะหล่ำนะ กินดีนะเราเนี่ย โอ้แล้วแถวอ่างทองนี่ฝนตกบ้างไหมพี่
3: เพิ่งหยุดตกอะครับ
2: เพราะเหรอฮะโอ้วันนี้อากาศเย็นสบายนะพี่เปิ้ลเน
3: า
2: ะ
3: เย็นสบายดีจังเลยครับ
2: ครับเอาได้พี่เปิ้ลโอ้วันนี้ขอบคุณมากที่โทรมายามค่ำคืนนะฮะพี่เปิ้ลอยากฟังเพลง
3: อยากฟังเพลงผู้บ่าวเท่ากับสาวไว
2: ้ไม่พี่เปิ้ลอย่ามาเปลี่ยนเพลงพี่ขอลองฟังแลมา
3: ได้ครับได้ครับ
2: มันเปลี่ยนไม่ได้พี่ช่วงนี้ห้ามเปลี่ยนผมทำการบ้านแล้วพี่เปิ้ล
3: ถ
2: ้
3: า
2: เกิด
3: ว่า
2: ได้ครับมาพี่เปิ้ลงั้นเดี๋ยวพี่เปิ้ลช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ให้น้องหมีนำทาง
2: ได้เลยครับพี่นะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยครับ

0: ญ่คำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาฮ่า
1: และไอ้อัยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
0: โอ้โหสุดยอดนะครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่เปิ้ลครับ
1: เอาไปกับน้องหมีแล้วก็มอบให้น้องแป้งคนงามแล้วก็แฟนเพลง95ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้ก็รักแค่เธอคนเดียวนะครับขอเป็นชื่อชุดเลยนะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วก็คือเธอคนเดียวนะครับนะรักเธอที่สุดในโลกนะครับหนุ่มสกลนะครับมีลองฟังแลนะครับโตเนอร์นะครับรักแค่เธอคนเดียวนะครับน้องเฟียสแล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับไผ่พงศธรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับอ่ะมาครับผมนะฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีนะฮะเป็นผู้แทนพระองค์นะฮะและพระราชทานผ้าไตร12ไตรนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินนะครับวัดป่าภูริทัตตปฏิทาปฏิปทารามนะครับขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับทดแทนคุณแผ่นดินนะครับรวมดวงใจเป็นหนึ่งนะครับน้อมรำลึกนะฮะพระคุณสถาบันหลักนะครับชาติศาสตร์กษัตริย์นะพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะงานทดแทนคุณแผ่นดินนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้นะครับพ.ศ. 2569นะครับณลานพระศรีศักยทศพลยานนะครับพุทธมณฑลนะจังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีนะครับและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรรัชกาล ขออภัยครับรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อแผ่นดินเกิดนะครับแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะฮะแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาตินะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็เจริญจิตภาวนานะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาตินะฮะแล้วก็ประชาชนนะครับและเวลา20นาฬิกา30นาทีนะก็มาร่วมกันรับฟังนะฮะการแสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อนำข้อธรรมไปปรับใช้การดำเนินชีวิตอย่างมีสติและก็ปัญญานะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับตั้งแต่เวลา

0: 7นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันนะครับถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพื่อจะได้ร่วมสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่นะครับในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนนะฮะพร้อมใจการแต่งกายนะชุดดำสุภาพมาไว้ทุกนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลนะครับครั้งประวัติศาสตร์นะเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนานะครับแล้วก็ประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนะครับสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปนะครับทั้งนี้ก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่วัดป่าภูริทัตตปฏิทารามนะครับเบอร์โทรนะครับ0951845459นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0923515146นะครับย้ำ0923515146นะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับหรือเพจภูริทัตตะตะเจดีนะครับหากท่านใดไม่สามารถมาร่วมงานได้นะก็สามารถมาชมการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานี NBT ช่อง2 Facebook นะครับภูริทัตตะตะเจดีนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหเพลงนี้นี่อย่างเศร้าเลยนะครับคนไปไม่รู้นะครับคนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับโชเล่ชคัตพลนะครับนะอ้าวสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่โชเล่เป็นคนแต่งเองด้วยนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จากน้องก้านตองนะครับแก้บนนะฮะเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากพี่ต่ายอรไทยนะฮะฮักพอเป็นพิธีนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะหลังไมค์กันบ้างนะครับนะตอนนี้มีพี่วอนนะจากกาญจนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่นกสุพรรณนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่สุภกิจนะครับนครศรีธรรมราชนะครับพี่ศรีโคราชป้ายาสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์คุณวีนาพัทลุงนะมีพี่ไกลนครศรีธรรมราชนะมีพี่สายใจจากจังหวัดตราดด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับนะพี่จิราพรพี่หนูริ่งนะพี่ขวัญเรือนนะครับมีน้ำเมนะครับนะชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะน้องไหมน้อยนะครับเจเดซี่นะครับชาวคณะแล้วก็มีพี่คันชิตนะครับพี่สุวิมลพี่เสือร้ายนะครับพี่ชนทิชานะครับมีพี่วันเพ็ญพี่รุ่ดีพี่อาทิตย์พี่ฟาติมะนะครับแล้วก็มีพี่ใจบุญใจดีแล้วก็สบายดีแม่นอมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับดอกไม้ในป่าช้านะครับก็เป็นเพลงโปรดนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับแหมจะหลับแล้วอุตส่าห์เข้ามากรีดใหม่นะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณนะครับชาวคณะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะฮะแล้วก็โอ้ยอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่บ่ายโมงนะแล้วก็ลากยาวไปถึง 4:00 นนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้จบหล่อแล้วกันนะครับงานจากคิวรีบูนนะครับรอวันฉันรักเธอจ้ะสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่

0: ตอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับงานเพลงครับต้อนรับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้22:13 นกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับวันนี้เปิดมาด้วยดอกดารางานพี่โอมทับ5โนราพลัดถิ่นครับงานจากเนตราเชนเฟชชูริงไว้กับกล้วยสแตมและปิดท้ายด้วยโนบรานโนรางานจากพี่บิวกัลยานีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงดึกๆแบบนี้4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเสียงผู้ชายนะครับวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตอยากเพิ่มเติมเพลงไหนครับบอกกล่าวแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือหรือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTMFM95 นะครับก็ตอนนี้4:14รับช่วงต่อมาจากชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นเฮียหมี่คณชัยอ่ะนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณออกอากาศผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400มีคุณอรุณครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนเอื้อยสาวปากแดงเบอร์ตองของเราบอกว่าทักรอบดึกนะคะพี่ขออมพระมาพูดพิเศษได้ไหม

0: มองหุงข้าวรับงานจากโจอี้ภัวสิทธิ์ฟีเจอริงไว้กับพันช์วรการนะฮะ16:18 PMเพลงนี้ก็มอบให้คุณอ้อมจากสุราษฎร์ธานีกันนะครับผมสวัสดีทาง Facebook ไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ระหว่างที่รอหนึ่งสายมาเรื่องราวของกิจกรรมดีๆจากทางบมจ.อสมท.กันสักหน่อยดีกว่าคุณฟังเพราะว่าตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026ครับเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายครับซึ่งปีนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลส์ไทยซิลคอนเทนต์แอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะครับบุษบงกรบุษบงนะครับม่านไหมลายสยามนี่ก็มาแบบว่าเรื่องราวของผ้านะบุษบงกตบุษบงกตม่านไหมลายสยามก็มาในธีมประมาณนี้นะครับก็อยากจะเชิญแฟนๆหรือชาวด้อมครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลนะครับก็ได้แก่สาขาที่1ครับ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีถัดไปครับสาขาที่2 Prince of Boys Love นะครับนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์สาขาที่3ครับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์และสาขาที่4 Rising Star Couple เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะและสาขาที่5เป็น Most Popular Y Novel เป็นนิยายวายยอดนิยมครับซึ่งจะมาร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainaward.mcot.net ครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: หนึ่งสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เดินสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่หาครับพี่หาอำเภอประสาทครับตำบลกระแงนครับ
0: โอ้วันนี้ฝั่งโน้นเหมือนฝนตกเลยใช่ไหมครับฝั่งช่วงเย็นๆตกไหมพี่
2: ครับตกครับ
0: เหมือนจะตก

0: ไม่ค่อยแรงอยากได้แรงๆแหละข้าวจะได้เขื่อยนะครับ
1: ดังนั้นแล้วขอเพลงดีกว่าเผื่อฝนจะฟังอยู่แล้วเขาจะได้มีแรงให้ตกเยอะๆ
0: คร
1: ับ เพลงอะไรดีครับพี่หา
0: เพลงคาร์บอยสารก็มอบให้ทหารทุกคนแล้วก็มอบให้น้องแต้มด้วยครับแฟนมีโรงพยาบาลประสาทนะครับ
1: โอ้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะวันนี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขด้วยนะครับ
0: ครับผมคร
1: ับครับครับสวัสดีครับนี่หนึ่งสายหน้าใหม่คุณหงาจากสุรินทร์นะครับในช่วงเวลาของสายชิวหิวใจขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็

0: คิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยครับงานจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยเพลงนี้ก็ร้องสดๆไว้โอ้โหลูกคอนับชั้นไม่ทั่วเลยทีเดียวนะครับยังเพราะเหมือนเดิมเลยพี่มนต์สิทธิ์ของเรากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยเช่นกันนะครับจากพี่ยาและพี่ต่ายอนุชบอกว่าเตรียมตัวเข้านอนแล้วค่ะแต่น้ำพี่ๆยังไม่อาบเพราะว่ามันหนาวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาขอเพลงคิดถึงจังเลยทิ้งไว้
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์พี่ทักจากจังหวัดเลยบอกว่ารักเก่าสักนิดนึงน้องโอ๊ตไหนๆมาแทนช่วงน้องลูกตาลแล้วน้องลูกตาลเขาบอกว่าชอบเสิร์ฟเพลงเก่าๆเอาใจคนฟังช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดครับผมขออนุญาตหยิบยกเพลงเวอร์ชั่นสันตินะ

คุณพี่เอตลาดไทยด้วยครับบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยฮะหมายถึงชอบแม่ชีไม่ใช่ อ๋อชอบเพลงเก่าๆนะพี่นะโอ้ยใจความใจหายเลยเดียวส่วนนางพี่วิทยาศรีสะเกษครับแนะนำเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่สาวๆนะกริดการ์ดอยู่บอกว่าไหนๆรักเก่าช้ำรักมาขนาดนี้ขออีกเพลงของพี่เป้าได้ไหมคะน้องติดใจไม่ใช่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์

หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น

22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหนึ่งค่ำคืนนะก็สวัสดีแฟนเพลงลำปางท่าคราวน้อยด้วยบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่ได้จัดรายการเลยคะคิดถึงอ๋อคิดถึงเสียงหวานๆของน้องลูกตาลครับนี่นะครับแล้วก็มีฝากเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับทางหลังไมค์หลายเสียงหลายสายจากแพร่ทั้งไทยด้วยครับคุณพรขอเพลงขอเจ็บครึ่งใจเข้ามารัชนกซี่โลพันธ์ครับ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮ

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลนะหลายๆคนก็คิดถึงน้องลูกตาลแล้วนี่น้องลูกตาลอาจจะติดภารกิจส่วนตัวเนาะเพราะว่าน้องก็ทำหน้าที่หลากหลายบทบาทจริงๆนะครับยังไงก็ติดตามน้องลูกตาลกันต่อไปแต่มาชั่วโมงนี้นะครับ5:03 PMมาเข้าสู่ช่วงพาเรตเพลงฮิตกันแล้ว1สายก็ถือรออยู่แล้วเช่นกันมาดูกันว่าเขาจะขอเพลงอะไรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: โอ้เรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
3: สุดยอดครับ
2: สุดยอดเลยนะพี่นะพี่สุดยอดนี
3: ่ยอดเลยวสภูมิครับ
2: นะอากาศเป็นยังไงบ้างฮะจังหวัดเลยวันนี
3: ้ร้อนเลยครับร้อนจังเลย
2: มีลม
3: ตกครับผม
2: อ๋อมีลมไหมพี่
3: นิดหน่อยครับ
2: นิดหน่อยนะลมพัด
3: ดังอยู่บนภูมีลมอยู่ครับผมอ๋อ
2: เห็นเขาบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยลมพัดดังตึ้งแบบนี้ใช่ไหมพี
3: ่ครับผม
2: โอ้โหแม่สุดยอดจริงๆตามชื่อพี่เลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าใหม่ครับเนี่ย
3: อยากโทรหาเธอครับผม
2: อยากโทรหาเธอแล้ว
3: ครับ
2: แค่อยากเลยพี่
3: ก็อยากโทรแล้วโทรทีมันตั้งหมดแล้วก็โทรหาไม่ได้คร
2: ับ อ๋ออย่างนี้นี
3: ่หาเจอยากครับผม
2: แม่มอบเพลงนี้ให้ใครครับพี่สุดยอด
3: ว่าให้น้องนันทยาลมศักดิ์ครับผม
2: มีอะไรจะบอกเขาไหม
3: บอกว่าคิดถึงทุกลมหายใจครับ
2: หายใจเข้าก
3: ็นันทยาครับ
2: หายใจออกก
3: ็คนนันทยาเหมือนครับ
2: เออแล้วเวลากินข้าวเหรอฮะ
3: กินข้าวกับนันทยาเหมือนกัน
2: โอ
3: ้
2: ยแม่อิจฉาจังเลยอ่ะ
3: ก็ผมรักกำลังเลื่อนมาครับผม
2: โอ้ยใจผมสั่น
3: เลยเดี๋ยวไม่ผิดตัวใหม่เนาะ
2: ใจผมสั่นมือผมสั่นไม่ได้ อะไรนะพี่มันไส้แล้ว
3: แต่ว่านันทยาเขาเป็นแฟนคลับของโอ๊ตนะ
2: อ
3: ๋
2: อแหละฮะเขา
3: จำครับเขาบอกว่าโอ๊ตเป็นจัดรายการดีมากเขาอ่านโอ๊ตดีที่สุดในโลกเลยครับ
2: ปานนั่นเลยนะโอ้โห
3: จริงครับจริ
2: งแหมไม่จริงหรอกฮะนะอ่ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนสักหน่อยพี่สุดยอด
3: ครับผมครับ
2: ผมให้ผมพูดนำนะ
3: ครับผม
2: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำนั้น
2: และไอราอาห่า
3: และไอราอาห่าร
2: สชาติดีดีนี
3: ่รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอาห่า
3: ไอราอาห่า
2: เออนี่อ่ะนอนกี่ทุ่มครับเนี่ยปกติพี่สุดยอด
3: ก็นอนฟังรายการจนหลับไปทุกครั้งนะครับ
2: หลับคาเสียงวิทยุแบบนี้เลย
3: หลับคาเสียงหล่อๆอย่างนี้นะครับ
2: อ่ะ
3: พูดบ้างนะพูดดีนะ

0: ขอบพระคุณมากยังไงก็ขอบพระคุณพี่สุดยอดเช่นกัน
1: ขอบคุณอุดนะ
0: ครับพี่ขอบพระคุณพี่เช่นกันที
1: ่ฝากให้หลงหลังใบน้องหลังใบด้วยนะน้องอะไรนะ
0: น้องเมย์ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้องแป้ง
1: ต้องมีน้องแป้งเนาะขอบคุณนะคร
0: ับ ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณด้วยที่ให้เกียรติแวะโทรเข้ามาพูดคุยฝากเพลงแล้วก็มาร่วมพูดคุยหน้าไมค์นะพี่นะ
1: ครับผมคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แหมเสียงหล่อเสียงหวานจังเลยนะแต่เสียงเหมือนคุ้นๆเหมือนกันนะเอ๊ะแต่ที่สำคัญพาเรทชุดนี้เรามารวมมิตรตามคำขอนะฮะนอกเหนือจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยนามทักทายกันสักนิดหนึ่งคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ขอพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นกันมีคุณวิทยาศรีสเกตนะครับพี่โกศลมหาสารคามคุณอนันต์จากโคราชพี่นันเพชรบูรณ์ด้วยนะคุณยาและพี่ตายอ่อนนุชคุณโจจากคลองสองคุณแอมจากจันทบุรีพี่พรแพร่พี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับส่วนทางไลฟ์สดนี่คุณปูปูบอกว่าอยากจะมีสามีเหมือนพี่สุดยอดเลยค่ะที่เขารักขนาดนี้หายใจเข้าก็เป็นปูหายใจออกก็เป็นปูอยากได้อยากได้อยากได้แบบนี้เลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะทำยังไงดีทำไมอินเนอร์ขนาดนี้เนี่ยคุณวราพรสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวคุณเอ้ยสาวปากแดงนี่บอกว่าเจอพี่สุดยอดไปขิงดีเจหนาวเลยใช่ไหมคะถึงต้องใส่เสื้อแขนยาวอ๋อใช่แล้วหนาวจริงแหมพี่ก็พูดดีไงรักแฟนเมียขนาดนี้นะฮะโอ้นี่แล้วก็คุณพรจากอุตรดิตถ์สวัสดีด้วยคุณแม่ทันพิชานะแม่บอกว่าแม่นี่ก็ใจสั่นเลยโอ้ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรนะคนมีอายุอาจจะแบบใจสั่นนิดนึงแต่สั่นที่อิจฉาหน้าไม้พูดหวานเหลือเกินนี่มดกัดเลยทีเดียวหายาหม่องมาทาแก้มดไม่ได้เลยคุณไตรวันบอกว่าเลยแรงมากอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนาวใช่ไหมครับโอ้โหนะครับก็ขอบพระคุณข้อมูลที่เพิ่มเติมมาด้วยคุณนิ่มอีกหนึ่งคนนะโอ้ชื่อนิ่มหลายคนเลยนะหลายนิ่มวันนี้คุณนิ่มฉะเชิงเทราครับบอกว่าพี่นิ่มเพิ่งตื่นมาฟังน้องโอ๊ตนะคะทักทายด้วยเสียงก็งัวเงียประมาณนี้คุณเอกการินนะขอบพระคุณด้วยขอบพระคุณอ่ะฟังเพลงสักหน่อยดีกว่าคุณฟังอย่าให้ดีเจพูดเยอะสวัสดีคุณวิจิตด้วยนะทางไลฟ์สดบอกว่าเอ๊ะดีเจไม่ทักชื่อหน่อยเหรอนี่ถ้าทักชื่อก็เพลงไม่ได้ฟังนะพี่ได้ขอไปมาขบวนพาเหรดครับ4เพลงต่อเนื่องรวมตามคำขอเพราะว่าหลายท่านก็ขอเพลงหวานๆเข้ามาเพียบเหมือนกันนะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่เพลงครับผมต่อเนื่องรวมมิตรรวมมิตรนะคนฟังนะเปิดขบวนมาด้วยแทนความคิดถึงครับเงินจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อก๊อตของเราต่อด้วยอยากโทรหาเธอไม้พิสิทธิ์พงศ์อยากได้ยินว่ารักกันก็โยกไปฝั่งสตริงนิดหน่อยนะงานจากอัศนีวสันครับและปิดท้ายด้วยหลงพี่เจี๊ยบเบญจพรเพลงนี้พี่นันเพชรบูรณ์ฝากไว้ทางหลังใหม่ส่วนทางไลฟ์สดครับ LTM FM 95คุณชยานุนิ่มบอกว่าน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงรองกระเพียนนะครับน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงคุณอุไรปราบรามสวัสดีด้วยช่วงดึกดึกพี่พรจากอุตรดิตถ์คุณสรพงษ์สรพงษ์นี่บอกว่าพี่โอ๊ตหล่อขึ้นนะครับนี่โอ้ขอบพระคุณมากเลยพี่อยากฟังเพลงอะไร10เพลงอ่ะแนะนำเขียนมาเลยพี่อุเซนอีอุเซนนะฮะอุเซนทักทายด้วยนะครับหนุ่มจากภูเก็ตนี่บอกว่าฝนตกครับน้องโอ๊ตครับวันนี้นะหนุ่มอำเภอถลางนี่แวะมาทักทายกันส่วนทางคุณอุไรก็บอกว่าเปิดโทรศัพท์มาพบน้องโอ๊ตนี่เข้ามาฟังสักนิดลาวมาคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณดวงเดือนก็หัวใจเต้นอยู่นะส่งสติกเกอร์มาประมาณว่าหัวใจเต้นอยู่ฟังเพลงอีกต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพลงนี้ที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดจะพยายามทยอยเปิดเพลงตามผมขอให้หมดนะฮะทางหลังไมค์อีก 2-3 เพลงแล้วทำยอดหัวใจพิการครับเงินจากคุณนุชวิลาวันเพลงนี้

0: คลัมครับงั้นจากแทนคุณมาเสงมิวสิกเพลงนี้ในช่วงเวลาของจ่อคิวิตขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่อคิ
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 23:34 นาทีกันแล้วนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยหลายท่านก็เริ่มที่จะไปสวนเตรียมที่จะกรีดยางนะฮะเข้าสวนหรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วแต่เนี่ยนะครับหลายอาชีพช่วงดึกๆแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สดเขาชื่อน้องนุชนะฮะน้องนุช

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาสู่ช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะเลือกมา2ผลงานเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาเช่นกันทางหลังไมค์นี่ก็พยายามทยอยเจอเปิดให้ตามคำขออยู่นะครับผมมาเริ่มต้นด้วย2เพลงนี้ครับอกหักอีกแล้วแม่แต่ขยับจังหวะนิดนึงนะนารีลำพึงครับวงฟูไอ้ถุยแอลกอฮอล์

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับก็สองผลงานเพลงนรีลำพึงวงฟูเนาะต่อด้วยไอ้ถุยจากวงแอลกอฮอล์ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตย้อนหลังด้วยนะครับขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะตอนนี้ก็มาช่วงท้ายๆกันแล้วคุณผู้ฟังมาฝากและเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับโปรเจกต์ดีๆนะครับกิจกรรมดีๆจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทของเราครับได้รวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกคนเลยมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณหรือคุณชอบชอบทีมชาติไหนนะฮะที่คุณชื่นชอบเนี่ยก็มาร่วมโหวตกันได้ลุ้นรับของรางวัลครับซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทกันเลยนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับซึ่งขั้นตอนก็ง่ายคุณผู้ฟังเข้าไปบนเว็บไซต์เรียบร้อยนะหลังจากนั้นคุณก็กดลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบครับซึ่งบัตร Mcot Super Fan เนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ Mcot Super Fan Starter นะราคา20บาทครับซึ่งก็จะได้รับ10ใบในการที่จะร่วมโหวตครับแล้วก็มีอีก1แพ็คเกจนะฮะที่จะแนะนำก็คือบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับโหวตแล้วได้อะไรบ้างมาลุ้นของรางวัล นะครับซึ่งภารกิจหลักเลยก็คือมีสิทธิ์ลุ้นครับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์Farizon MPV EV Supervan นะครับซึ่งมีมูลค่า1,599,000 บาท1คันนะคุณผู้ฟังนะถัดไปครับยังไม่หมดมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5คันนะครับ5รางวัลนั่นเองถัดไปครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันแต่ยังไม่หมดนะมีภารกิจอื่นๆแบบว่าเสริมมาภารกิจพิเศษนั่นเองคุณฟังสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกเพียบดังนั้นแล้วติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้บนเว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม 2569ครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพิ่มเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสด

สองสำหรับวันนี้โอ๊ตคณิตก็ต้องขอบพระคุณแฟนๆด้วยนะครับชาวลูกทุ่งมหานครรวมไปถึง FC น้องลูกตาลนะนั่นล่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทิ้งท้ายกับอมพระมาพูด

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับ

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: สายพิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE at FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: เที่ยงคืน7 นาทีครับเข้ากลับเข้าสู่ช่วงในที่นายไร้บนโลกช่วงที่2ของผมกับพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ก็ทักทายแฟนรายการซีเป็ดสถานีเครือข่ายของอสมทด้วยพี่ปาล์ม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันยาวเลย
1: ใช่
0: ไปถึงออสเตรเลียหรือถึงอินเดียหรือพี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวผมกลับมาก่อนละกันเรื่องบอลโลกเดี๋ยวขอสรุปผลให้กับแฟนรายการทางซีเป็ดสถานีนิดนึงก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนครับก็เริ่มจากกลุ่มดีเนี่ยปารากวัยครับเสมอกับออสเตรเลีย0-0แล้วก็ตุรกีเนี่ยชนะอเมริกา3-2กลุ่มเนี่ยออสเตรเลียสาดเข้ารอบพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม E ครับไอวอรี่โค้ดเนี่ยเมื่อคืนชนะกูราซาว0-2ส่วนเอกวาดอร์ก็พลิกล็อกชนะเยอรมัน2-1กลุ่มเนี้ยเข้ารอบ3ทีมก็คือไอวอรี่โค้ดเยอรมันแล้วก็เอกวาดอร์ที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะพี
1: ่เอกวาดอร์นี่สุดยอดนะ
0: ใช
1: ่สวมหัวใจสิงจริง
0: วิ่งเป็นม้าเลยพี่เมื่อเช้าเนี่ย
1: โดนนำก่อนด้วย
0: ครับแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตูนิเซียก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป1-3ส่วนญี่ปุ่นก็เสมอกับสวีเดนแล้วก็จับมือเข้ารอบแต่ว่าสวีเดนเนี่ยเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไปดูรอบ32ทีมเนี่ยจริงๆมันมีประกบคู่มาบางคู่แล้วนะพี
1: ่
0: ก็อย่างแอฟริกาใต้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าภาพแคนาดาแต่ว่าเจ้าภาพแคนาดาเนี่ยจะไม่ได้เล่นในบ้านแล้วเพราะว่าการที่พวกเขาไม่ได้เข้ารอบด้วยการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่าในรอบ32จะไม่ได้เล่นที่แวนคูเวอร
1: ์
0: จะต้องมาเล่นที่โซฟาสเตเดียมอีเกิลวูดนะพี่แล้วก็อีกคู่เนี่ยที่ฮูสตันเนี่ยบราซิลจะเจอกับญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: บิ๊กแมตช์แน่นอนคู่นี
1: ้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: คือเล่นไปมาโดนกับซิบเรนมันไม่ได้ดูหนึ่งพวกเหนือกว่าต้องดูอีกทีตอนเจอกับบราซิลโค้ชเป็นอันเชโลตินะครับ
0: แต่ผมว่าเมื่อเช้าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นก็อาจจะประคองตัวด้วย
1: ผมว่า
0: เพราะเขารอไปแล้วต่อให้แพ้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เป็นอันดับ3ดีที่สุดเพราะเมื่อเช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเหมือนไม่ได้เกรงมากแล้วก็มาโดนทีเสมอช่วงท้ายแต่ว่าจังหวะเขาทำนี่สุดๆนะพี
1: ่
0: ต่อบอลจังหวะนั้นแล้วก็เป็นลิซโดอันเนี่ยโหจ่ายแบบกิลเลอร์พาร์ทให้ไดเซนเมดายิงลูกนั้นเนี่ยสวยมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีคู่ที่ประกบแล้วเนี่ยมีเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกครับคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าโมร็อกโกช่วงหลังในบอลโลกก็ฟอร์มดีแล้วในรอบที่ผ่านมาก็เล่นได้ดีนะพี่โดยเฉพาะเกมที่เจอกับ
1: บราซิล
0: แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเจ้าภาพสหรัฐครับเดี๋ยวจะเล่นกับบอสเนียดูแล้วสหรัฐมีโอกาสไปไกลถึงรอบ16ทีมเป็นอย่างน้อยเจอบอสเนียน่าจะผ่านได
1: ้น่าจะ
0: ด้วยฟอร์มอย่างนี
1: ้ครับฟอร์มเหมือนตอนเช้าอะนะ
0: ครับนอกนั้น
1: ตอนเช้าวันนี้นะ
0: วันนี้ไม่น่าไหวแล้ววันนี้ส่งสำรองเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: แต่เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเพราะเขาได้พักเยอะด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคู่ที่ประกบออกมาแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้โหผมดูจากสายเนี่ยมันก็มีโอกาสนะพี่ที่ทีมใหญ่ๆจะเจอกันเร็วอย่างอันนี้ท่านแรงเยอรมันเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะพี
1: ่
0: เจอกันเร็วเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าบรรยายเวลากี่โมงครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเริ่ม2:00ครับก็เป็นเกมในกลุ่ม I ครับก็จะนอร์เวย์จะเจอฝรั่งเศสแย่งกันว่าใครจะเข้าเป็นจ่าฝูงนะพี
1: ่
0: แล้วก็อีกคู่เป็นเซเนกัลกับอิรักซึ่งจะตามกันไปในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็7 โมงเช้าเนี่ยวันนี้พอเตะจบ4:00เนี่ยพักประมาณ3 ชั่วโมงเลยจะเป็นเกมในกลุ่ม H ครับมูกอเคปเวิร์ดจะเจอซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปน
1: ในช่วงเช้าของวันเสาร์
0: ใช่
1: บ้านเราพอดีก็นะวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยสำหรับใครหลายๆคน
0: ครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเกมในกลุ่ม G
1: ครับ
0: เตะตอน10 โมงเลยเวลาดีมากครับอียิปต์จะเจออิหร่านและก็นิวซีแลนด์ครับเจอกับเบลเยียม
1: คู่นี้เบลเยียมจะแผงได้หรือเปล่าฤดูกาลนี้นี่ไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยของเบลเยียมนี่ถือว่าแย่มากเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ฟอร์มนี่โหเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเควินเดบรอยมีอายุที่เยอะขึ้นหรือเปล่าทำให้การขับเคลื่อนเกมลุกเนี่ยมันประสิทธิภาพน้อยลงนะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีนักเตะชุดเรียกว่าไม่ได้มีนักเตะที่แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนนะ
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะว่า
1: สายเลือดใหม่ก็ไม่ได้นะหลายคนไม่ได้ขึ้นมาทดแทนชุดโน้นอ่ะที่เขาพีคได้ชุด2018อ่ะ
0: ประมาณนั้นใช่พี่แต่ว่าอ่ะมีก็มีหลายคนที่มาจากชุดนั้นแต่ก็อยู่ในช่วงปลายแล้วอย่างอักเซลวิสเซลเนี่ยก็อายุไป37แล้ว
1: อักเซลวิสเซลนี่เขาดังตั้งแต่อยู่เบนฟิก้าโน่นปี
0: 2018
1: ต้นๆอ่ะ
0: ก็

0: ก็เนี่ยก็ดังแต่เลียดเลยพี่ตอนอยู่ตองเลียด
1: ใช่เล่นตั้งแต่ปีกอะตอนนี้จนเขาเป็นเลสเซนเตอร์แล้วอะ
0: ใช่แล้วก็มีอย่างอะยูริเตลมองเนี่ยก็29แล้ว
1: รู้สึกว่าเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ถูก
1: ใช่ครับ
0: เตลมองนี้ก็เก่งเร็วต
1: ั้
0: งแต่เยาวชนเลย
1: โอ้แป๊บเดียว29แล้วเหรอ
0: ใช่แป๊บๆไงพี่เดอะบอยเนี่ยตอนนี้34แล้วส่วนแนวลุกเนี่ยลูกากู33แล้วครับอายุ
1: ลูกากูนี่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะ
0: ครับนอกนั้นก็ส่วนมากก็เป็นนักเตะที่สายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่สร้างทีมใหม่อยู่ในสร้างยุคช่วงสร้างทีมใหม่แต่ประตูยังเป็นกูตัวนะพี
1: ่กูตัวนะ
0: แล้วก็มือสองเนี่ยเป็นเซเน่ลัมเมน
1: ลัมเมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: คร
1: ับผม
0: นอกนั้นเนี่ยแนวรุกก็ยังมีอย่างเชอร์รี่ดูกูที่เดี๋ยวรอบ8น้องพี่เดี๋ยวเขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมใช่ใช่
1: ภรรยาเขาจะมีกำหนดคลอดลูกนะครับผม
0: นอกนั้นเนี่ยดูแนวรุกแล้วก็อาจจะไม่ใช่นักเตะเกรด A ก็เป็นพวกประมาณเกรด B บวกประมาณนี้อ่ะอย่างชาวเดเกเตลาเล่เนี่ยอยู่กับทาเลนต้าเหมือนจะเก่งช่วงนึง
1: จะขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงๆเนี่ยมีเนี่ยเรียนโดตอซานี่แหละที่ดูฟอร์มดีสุดแหละในก็เรียกว่าชุดเกมลุกอ่ะแผงเกมลุกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างโทมัสโมนิเย่เนี่ยโอ้โหติดทีมชาติมาอย่างยาวนานอายุเยอะมากหลายๆคนนะก็เนี่ยครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: สำหรับเกมระหว่างนิวซีแลนด์กับเบลเยียมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อีกคู่หนึ่งน่าดูนะอิหร่านกับอียิปต์อ่ะ
0: ใช่คู่นี้ก็จะแย่งเข้ารอบกันโดยตรงนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าก่อนเกมนี้อียิปต์ก็นำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม G มี4แต้มส่วนอิหร่านเนี่ยมี2แต้มเท่ากับเบลเยียมแต่ว่า head to head เนี่ยเท่ากันประตูได้เสียอิหร่านดีกว่านะพี่คือประตูได้เสียบวกลบ0เท่ากันแต่ว่าอิหร่านเนี่ยยิงไป2ลูกเบลเยียมยิงแค่ลูกเดียวไม่น่าเชื่อนะพี
1: ่ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะตัดกันในอียิปต์กับอิหร่านอิหร่านชุดนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกมลุกพอสมควรเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าตัวเก่งเนี่ยอย่างซาดาอัสมูนเนี่ยไม่ได้ติดทีมมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านของอียิปต์ก็ยังมีซาร่านะพี่ที่ยังเป็นตัวความหวังอยู
1: ่แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยซาร่าเล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็โอมามามูชก็เรียกว่าเกมลุกของอียิปต์เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ซึ่งการเจอกับอิหร่านก็นะเป็นบทพิสูจน์อีกบทนึงว่าจะผ่านไปได้หรือไม่สำหรับอียิปต์นะครับผม
0: อียิปต์นี่นักเตะส่วนใหญ่เล่นในลีกตัวเองนะพี
1: ่ครับ
0: ทีมพีระมิดไงพี่ทีมดังๆหน่อยแล้วก็อาวารีที่เป็นแชมป์
1: อาวารีนะ
0: แอฟริกันแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีทางด้านของอิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะก็มาจากประเทศเหมือนกันแต่อิหร่านผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่เขามีปัญหาในประเทศเนี่ยนักเตะได้ซ้อมกันบ้างหรือเปล่าพี่ปาม
1: มีการเก็บตัวต่างประเทศปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: ครับแล้วก็ดูบอลโลกครั้งนี้ดูจะมีปัญหาแต่ว่าการได้2แต้มมานี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะพี่จากทีมที่แบบอาจจะดูความพร้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจนถึงนัดสุดท้ายยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปเอาจริงถ้าวันนี้เสมอเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีสุดเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เพราะว่า3แต้มกับประตูได้เสียที่ไม่บวกไม่ลบเนี่ยมันก็มีโอกาสส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้ถ้าชนะก็น่าจะเข้ารอบอัตโนมัติเลยเหมือนกันเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยตัดกันเอง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ประมาณนี้นะครับผม
0: ครับเดี๋ยวรีวิวแบบละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันช่วงหน้า
1: ได้
0: กับพี่บอลครับ
1: ผมดูข้อความใน YouTube นะครับพอดีไม่มีเสียงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยก็มีการเปิดเพลงเราจะต้องมิวเสียงหรือว่ากดดันเสียงลง
0: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปลิวแน่นอน
0: ใช่ๆ
1: ออนแอร์คู่ขนานใน Facebook และ YouTube มันก็ไม่มีเสียงต้องขออภัยด้วย
0: จะเป็นแค่ช่วงแรกเนาะที่เราเปิดเพลงช
1: ่
0: วงต้นชั่วโมงครับอาจจะแจ้งไว้อีกสักรอบละกันส่วนคุณฟงหวินถามว่าสเปนเตะกี่โมงนี่สเปนเตะเช้าเว้ยนะพี
1: ่สเปนเจอกับทางด้าน
0: อุรุกวัย
1: อุรุกวัยผู้เสียดายอุรุกวัยอุรุกวัยเนี่ยจริงๆผมชอบโค้ชเขามากนะมาเซโลเบียซ่าแต
0: ่
1: นักเตะหลังๆนี่มันไม่ดีจริงๆตัวผู้เล่นมันเหมือนกับหมดยุคแล้วอะพอหมดโกดินหมดอย่างโคเซ่กิมิเนสหลังๆนี่มีพอมีอาการบาดเจ็บก็รู้สึกเป็นตัวสำรองในแอตมาริดในทีมชาติก็ไม่ค่อยได้ลงแนวรุกก็ยังเป็นก็เนี่ยดาวินนูเยสก็เล่นไม่ดี
0: มี
1: ใช้คาโนบิโออะ
0: ครับ
1: ฟราเมงโกอะ
0: ใช่ใช
1: ่ที่น่าจะเพิ่งได้อยู่นะครับผม
0: ก็มีโรดิโกอากิเร่แล้วก็เฟเดริโกวีนาที่แนวลุกของอุรุกวัยซึ่งก็เล่นในเม็กซิโกกับโอเบียนโดนี่ก็ไม่ใช่นักเตะระดับท็อปเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็มีดาวินูเยสจากเอา

0: วิคีเราที่พอจะพึ่งพาได
1: ้
0: ส่วนอีกคนที่ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้คือแม็กซิเมโนอาราโคกองกลางจากริสบอน
1: เล่นดีอยู่นะ
0: ครับผม
1: ครับผมใน YouTube นะครับบอกว่าคุณจอมจอมพลบอกว่าขำร้องเพลงผิดท่อนอ๋อสงสัยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตพิเศษโลโซนะครับรีเบิร์ตเสกโลโซนะครับที่รู้สึกว่า MCC Hall The Mall บางกะปิ
0: ครับ
1: อยู่ใกล้ๆผมพอดีบรรยากาศคึกคักมากเลย
0: อันนี้เขาบอกว่าร้องขำร้องเพลงผิดท่อนครับเราและนายเสกโลโซ
1: น่าจะ
0: ยังไม่เห็นคลิป
1: น่าจะมีคลิปกูคนดูเยอะนะผมเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาพอดีผมอยู่ตรงใกล้ๆแถวบางกะปิพอดี
0: ครับ
1: โอ้บรรยากาศตรงบางกะปิคึกคืนมากเลยพอพิเศษรู้สึกว่าเขาเพิ่งเปิดให้จับจองบัตรเองช่วงกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็เต็มอย่างรวดเร็ว
0: ครับผม
1: กลับมาอีกครั้งครับสำหรับพิเศษโลโซนะ
0: แล้วก็บอกว่าน้องคุณหนามลายผังของน้องเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหมหมายถึงยังไงนะ
1: น้องเจมส์ครับก็เกมโปรตุเกสอะวันนั้นก็เราก็พูดขำๆกันนะว่ายังไงโปรตุเกสก็ไม่ชนะไม่ชนะรู้สึกเจอกับอุซเบกิสถานก็คุณผู้ฟังครับผมก็คุยกับน้องเจมส์อยู่ว่าเกมนี้ยังไงแต่พี่เอกนพดลก็บอกว่าวันนั้นโดต้อง
0: โดยิงแน่เล่ด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยผมกับพี่ปาล์มยังเดินไม่ขึ้นรถเลยยังเดินจะจบรายการเนี่ยเราก็เลยจะเดินขึ้นรถก่อนขึ้นรถก็ยังบอกอุดเบย
1: ์นะอุดเบย์ได้นอน
0: พอผมเปิดฟังเนี่ยอ้าว1 0
1: โอ้โห
0: ไม่ถึง10นาทีเลย
1: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเช
0: ื่อวันนั้นนี่ไหลเลย
1: ครับ
0: ส่วนฮัลโหลไม
1: ค์ก็ไม่หรอกม
0: ั้งไม่แน่มั
1: ้งคุณก็ติดพนันเลี้ยงข้าวกับผมเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมอยากรู้เส้นทางอังกฤษกับเยอรมันครับเดี๋ยวผมดูให้ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าเตะจบรอบ32ทีมจบแล้วต้องจับฉลากใหม่ไหมครับหรือว่าเขาจับฉลากรอไว้แล้วนะพี
1: ่รอไว้แล้วครับ
0: คือเส้นทางเนี่ยจับไว้แล้วก็คือเดี๋ยวพอจบคืนนี้มันน่าจะชัดเจนขึ้นว่าใครเจอใคร
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาไล่อีกทีนึงแล้วก็ใครเจอใครครับผมแต่ว่าจับฉลากไว้แล้วไม่ได้จับใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็ทาง SMS มีไหมเขาบอกว่าชอบให้มีรายการช่วงบอลโลกเหมือนได้ความรู้กีฬาประเภทอื่นนอกจากฟุตบอลเพิ่มด้วยนะคะครับผมเราก็ไปเรื่อยเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อกี้พี่ปาบ
1: อ๋อก็พอดีตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันแหละเพราะว่าขึ้นเรานะครับก็มีการเนี่ยพรีวิวฟุตบอลโลกถือว่าเต็มแม็กนะ
0: ครับ
1: ก็แบบนอนสต็อปเลยทีเดียวก็ถือว่าเกาะติดฟุตบอลโลกแบบเต็มๆเราก็พยายามที่จะให้มันมีข้อมูลอย่างอื่นเข้าไปเป็นข้อมูลที่มันรีเลทกับทางด้านฟุตบอลโลกพอดี
0: ใช่ครับ
1: มันหลุดก็หลุดเนี่ยมวยปั้มพิเศษนี่แหละครับ
0: ม
1: ันหลุดไปที่ลีกออสเตรเลียของผมเนี่ย
0: บอลเตะดึกไงพี่ตี 2ยังมีเวลาอีกเยอะสำหรับการรีวิวหรือพูดถึงเกมเนี่ย
1: เดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวพี่บอลมาให้น้องเจมกับพี่บอลดีกว่า
0: ใช่ก็เก็บไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรชั่วโมงหน้าครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องนึงเป็นสถิติในบอลโลกเมื่อเช้าพี่ปาล์มก็เกมญี่ปุ่นเนี่ยแหละ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: มันเป็นสถิติของยูโตะนากาโตโมะที่เมื่อเช้าเนี่ยได้ลงสนามเป็นสำรองไงพี่แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะเอเชียแล้วก็ญี่ปุ่นคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกครบ5สมัย
1: นากาโตโมะนากาโตโมะเนี่ยโหเล่นตั้งแต่ปี2010
0: ใช่
1: นะเคอยู่เมื่อก่อนตอนนั้นเขาจะค้าแข่งในลีกอิตาลีเคเซน่าแล้ว2014 2018แต่ครั้งนี้เขาอายุเยอะแล้วใช่ไหม
0: 39แล้วพี
1: ่
0: ก็มา
1: FC โตเกียว
0: ใช่ตอนนี้อยู่ FC โตเกียวก็39แต่ยังติดทีมชาติแล้วก็ได้ลงเล่นเมื่อเช้า5สมัยนี้เป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ลงเล่นมากสุดแล้วแล้วก็ในเอเชียด้วย
1: ครับ
0: ลงเล่นบอลโลก5สมัยเนี่ยเล่นไป16นัดทำ2แอสซิสต
1: ์
0: ก็ได้อาร์มเลกาซี่ด้วย
1: ใน
0: ปีนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนักเตะเอเชียคนหนึ่งเลย
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีสุดของเอเชียนะพี
1: ่แบ็คซ้ายนะครับตัวโม
0: แบ็คขวาน
1: ี่แบ็คขวาใช่ไหม
0: แบ็คขวานากาโตโมะ
1: นากาโตโมะนี่ถือว่าค้าแข่งในลีกอิตาลีถือว่าโอเคอยู่นะ อยู่ในอินเตอร์ที่ยุคที่เขาเรียกว่าคว้าแชมป์กันโชอ่ะ
0: ใช่
1: ก็เล่นให้กับเคเซน่าก่อนแล้วโดนดึงมาอยู่กับอินเตอร์ถือว่ายาวนานเหมือนกัน
0: ครับ
1: สำหรับนากาโตโมะนะครับ
0: ก็เล่นกับทั้งเคเซน่าอินเตอร์การาตาสลายมาร์เซย์แล้วก็เอฟซีโตเกียว
1: โอ้ไม่ธรรมดานะถือว่าโชคโชนเป็นอย่างมาก
0: ครับ
1: กาลาด้วย
0: เล่นทีมชาติญี่ปุ่น146นัดนะพี
1: ่ครับ
0: ก็เป็นแบ็คอีกคนหนึ่งที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นมานานมากแล้วก็ทำสถิติไปเรียบร้อยครับเมื่อเช้าส่วนอีกข่าวหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะพี่ก็เป็นกองหน้าของทีมชาติเช็กก็ที่ตกรอบไปแล้ว

0: แพทริกชิกอ่ะ
1: ครับก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะพี่อายุแค่30ปีเอง
0: ผมว่าเขาผิดหวังแน่
1: อืม
0: ก็เช็คคือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยใครก็คาดหวังว่าเช็คก็อย่างน้อยนะ1ใน3เป็นอย่างน้อยซึ่งไม่น่าเชื่อเช็คนี่ตกรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยแล้วเกมแรกนี่เขาออกนำเกาหลีใต้ด้วยนะ
1: ใช่
0: ออกนำก่อนด้วยก่อนที่จะโดนยิงแซงเป็น 2-1 แล้วแมชที่น่าเขกบาลที่สุดอ่ะก็คือการเจอแอฟริกาใต้จริงๆอ่ะตรงที่แอฟริกาใต้ได้เข้าไปอ่ะตรงนั้นคือที่ของเช็คนะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แต่ตัวเองเนี่ยคือเล่นเกมรุกคือนำก่อนเร็วในแมตช์ที่2ครับผมรู้สึกเมื่อวานผมได้พูดกับน่าจะพูดกับพี่บอลมั้ง
1: คร
0: ับผมก็คือได้บอกไปแล้วว่าคือตัวของเช็คเองเนี่ยต้องโทษตัวเองเท่านั้นเพราะนำเร็วแล้วไปผ่อนเกมแล้วไม่เปิดเกมรุกก็คือว่าจบสกอร์ไม่ได้แหละก็คือไม่สามารถปิดเกมได
1: ้
0: ท้ายที่สุดมาโดนจุดโทษในช่วงเกือบหมดเวลาเงี้ยแล้วทำให้เป็นโมเมนตัมที่มันเปลี่ยนเลย
1: ครับ
0: แอฟริกาก็กลับมาได้จริงๆด้วยในการชนะเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายแล้วก็ทางเช็คก็ไปแพ้เม็กซิโก
1: ใช่
0: เรียบร้อยกลับบ้านครับแล้วก็ไปโทษนั่นโทษนี่รู้สึกโค้ชเขาอะผมชอบมากเลยนะดูแบบเครียดมากคือกล้องก่อนเกมเนี่ยกล้องเนี่ยเขาจะไปจับใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจะจับบรรยากาศซูมอินซูมเอาท์โค้ชอัพต่างๆเนี่ยไปจับโค้ชเช็คโค้ชเช็คก็
1: เป็นไงพี
0: ่คือสวิตเชอร์หรือว่าเขาเรียกโปรแกรมไดเรคเตอร์เนี่ยเขาจะจับก็คือมันก็จะให้เห็นถึงบรรยากาศเนี่ย
1: ครับ
0: จับประมาณ6-7วิมั้งจนโดนเนี่ยโดนโค้ชอ่ะไม่ทราบว่าชื่อคูเบกมั้งครับผมคูเบกเนี่ยไล่เลยนะแล้วตัวสวิตเชอร์ก็ไม่ตัดออกด้วยนะภาพหลุดออกถ่ายทอดสดเดี๋ยวโอ้โห
1: ไป
0: ท
1: ั่
0: ว
1: โ
0: ล
1: กเลยนะแช่ไว้
0: กับหูแบบแกดูแบบเนี้ยบๆไปอ่ะเออมันก็แปลกๆดีเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เกมที่2ไม่เป็นเกมที่2พี่ดูอยู
1: ่
0: ครับผมครับ
1: ครับแล้วก็พาร์ติชิกนี่เคยคว้าดาวซันโวยูโร
0: ใช่
1: ปี2000นะพ
0: ี่ปี2000
1: บวก5ประตูก็4ทีมชาติเนี่ยติดมาตั้งแต่ปี2006ลงเล่น56นัดยิง26ประตูครับก็เลิกเล่นแล้วทีมชาติแต่อาจจะกลับมาก็ได้ในอนาคต
0: ก็มีสิทธิ์แหละเพราะว่าเช็คจริงๆอ่ะผู้เล่นในยุคปัจจุบันนี้แหละการซูเปอร์สตาร์น้อยนะพอหมู่จบยุคของแยนโคเลอร์โทมัสโรซิกกี้คาเรลโพโบสกี้ยุค90-2000
1: อ
0: ่ะพอหมดยุคนั้นไปเนี่ยเช็คก็เรานี่หาซูเปอร์สตาร์จากนั้นไม่ได้ก็มีปีเตอร์เช็ค
1: ครับ
0: ผู้รักษาประตูที่นั่นแหละน่าจะเป็นคนท้ายๆแหละจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยนะมีไหมอันดับเกรด B
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: ใช่
0: เช็คก็เนี่ยมีแพทริกชิกเนี่ย
1: มีแพทริกชิก
0: ก็จริงๆตอนมาอยู่โรม่าผมก็คาดหวังว่าเขาเนี่ย
1: ถูก
0: จะขึ้นมาเป็นกองหน้าเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยฟอร์มการเล่นก็เนี่ยตอนนี้ก็อยู่กับเลเวอร์ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแหละแต่ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้แบบขนาดที่ว่าคมกริบอะไรประมาณนั
1: ้
0: น
1: ครับผมก็เลิกเล่นแล้วอีกหนึ่งคนแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงเป็นข่าวของสายศาสตร์อีกแล้วในบอลโลกก็คราวที่แล้วเนี่ยแม่หมอนานาคาวากูบอลซัมเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาจะเล่นของใส่แฮร์รี่เคน
0: นี
1: ่แล้วเกมนั้นเนี่ยสรุปแฮร์รี่เคนฟอร์มฟืดจริงไหมพี่เกมที่เจอกาน่าเนี่ยล่าสุดแม่หมอคนเดิมบอกว่าเขาทำนายว่าทีมชาติโปรตุเกสและโรนัลโดเนี่ยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026
0: จับตาดูแม่หมอคนนี้เลยนะ
1: ใช่
0: ต้องจับตาดูเลยไม่เดี๋ยวพอไปโปรตุเกสไม่ได้เนี่ยหายตัวเลย
1: ใช่ใช่แล้ววันก่อนเนี่ยผมเห็นเพจพี่บีแหลมสิงที
0: ่เขามีข้อมูล
1: ลงข่าวเรื่องเอเลี่ยนใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอเลี่ยนคู่บาติโอสกัลแลนด์เนี่ยที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนทำนายซึ่งเขาจะเป็นคนทำนายเกี่ยวกับอนาคตอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเกมที่บราซิลเจอสกอตแลนด์เนี่ยเอเลี่ยนจะบุกมาจับนักบอลกับแฟนบอลในสนามพี่
0: โอ้โหสุดยอดจริง
1: ๆไม่เกิดขึ้นจริงเลยพี
0: ่เออไม่ก็เป็นสีสันแหละข่าว
1: สีสัน
0: ข่าวในฟุตบอลโลกในช่วงนี้มันเนี่ยรีเลทไปกันในช่วงฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: SMS ครับก็คุณ0302บอกว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยการ์ตูนซึบะสะเนี่ยก็คือกำแพงบราซิลเนี่ยก็คือกำแพงที่ญี่ปุ่นต้องก้าวข้ามผ่านนะนะครับผมแล้วก็จนมาถึงปี2026ก็เกิดขึ้นจริงแล้ว
1: ครับ
0: ไม่แน่นะ
1: จริง
0: มันอาจจะเป็นแรงผลักดันและจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปสามารถไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกก็จะเป็นได้
1: ใช่จริงญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าในชุก

0: ยุคสงครามเนี่ยคนญี่ปุ่นก็อพยพไปทางบราซิลเยอะแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นก็เชียร์บราซิลเยอะ
1: บ
0: ราซิลก็เชียร์ญี่ปุ่นเยอะเหมือนกัน
1: นี่ไงถ้านักเตะคนนี้งงมากเลยโรดิโกตาบาต้าไปเล่นในตุรกีเล่นในกาตาทีมชาติกาตานะ
0: ครับ
1: หน้าญี่ปุ่นสัญชาติบราซิลแต่เล่นให้กับทีมชาติกาตาเมื่อ10ปีก่อนแหละที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเลิกไปไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเล่นให้กับกาตาทีม
0: ครับ
1: โรดิโกตาบาต้
0: า
1: ครับผม
0: ก็ดูแล้วผมว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุก
1: สนุกแน่นอน
0: ญี่ปุ่น
1: ผมชอบอันเชลตินะแต่ชอบความเลือดบูชิโด
0: ของ
1: ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นน่าจะมันนะคือญี่ปุ่นนี่ซัดเต็มที่เพรสเต็มที่แน่นอนแล้วบราซิลชุดนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าความสามารถเฉพาะตัวดีไม่แค่ไม่กี่คนแล้วคือการเอาตัวรอดจะทำได้ดีหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: น่าสนใจเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวเตะคืนวันอังคารเป็นคืนวันจันทร์ต่ออังคารเที่ยงคืนเวลาดีผมเชื่อว่าเกมนี้คนรอดูแน่นอนเมื่อเช้าเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งของทางเฟซบุ๊กพี่ปามเราพูดไปแล้วผมพูดไปตอนเที่ยงแล้วคู่ที่พี่เจ๋งภาคเนี่ยญี่ปุ่นกับสวีเดนเมื่อเช้าเนี่ยคนฟังออนไลน์ทาง Facebook 99เนี่ยติดท็อปประเทศนะพี่
1: hey.
0: พี่กอบจะแจ้งมา
1: เยี่ยมเลย
0: ท็อป5นะพี่กอบบอก
1: ท็อป5เลย
0: ท็อป5ของ Facebook ประเทศไทยช่วง
1: ถือว่าเป็นเรื่องดีถือเป็นเรื่องด
0: ีใช่ๆพี่เจ๋งนี่บรรยายด้วย
1: โอ้โหเต็มๆเลยพี่เจ๋ง
0: ครับผมก็ผมเชื่อว่าเนี่ยบราซิลกับญี่ปุ่นเวลาดีขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวคน
1: โอ้เรตติ้งดีแน่นอน
0: เยอะแน่นอน
1: เพราะว่าต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนชายคนไทยที่เชียร์อยู่แล้วหลายๆคนอย่างเช่นเนี่ยพี่ที่ผมรู้จักพี่ติ่งข่าวที่อยู่เวิร์กพอยต
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะคุณสมภพวัฒนรีรัตนวรีเนี่ยเขานี่โพสเฟซบุ๊กเลยนะตื่นเช้ามาดูญี่ปุ่นนี
0: ่ใช่
1: ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็นี่แหละเป็นตัวแทนเอเชียแหละสำหรับญี่ปุ่นอ่ะ
0: ถูก
1: แล้วก็ชอบสไตล์การเล่นต่างๆของนักเตะอยู่แล้ว
0: ครับ
1: จะเนี่ยคนดูเยอะแน่นอนนะครับ
0: ครับผมอ่ะ
1: ติดท็อปไฟเลยเหรอน้องเจม
0: ติดพี่กอล์ฟแจ้งมาว่าติดท็อปไฟนะพี
1: ่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
0: ครับ
1: ผม
0: แล้วก็ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึงบอกว่า อยากให้ทายความน่าจะเป็นถึง16ทีมสุดท้ายหน่อยครับโอ้โห
1: น่าจะยากนะ
0: เพราะว่ามันยังสายรอบ32มันยังไม่ครบนะพี
1: ่เอาให้32ทีมครบแล้วเดี๋ยว16ทีมเดี๋ยวเรามาว่ากัน
0: ครับ
1: นะ
0: คร
1: ับผม
0: แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีแข่งรถ2อีเวนต์ครับทั้ง MotoGP และ F1 อ่ะก่อนออกมานี่ผมดู F1 อยู่ช่วงรถอาร์ซอมรถที่ออสเตรีย
1: จริงๆถ้าเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยต้องถามน้อง DJ M Big Lead นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เขานี่ข้อมูลครบมากถ้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณจอมพลใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าวันไหนก็จัดรายการเนี่ย อยากให้คุยกับเขาเลย
0: ใช่
1: เข้ามาพิมพ์กับเขาเขาจะจัดกับพี่เจ๋งเนี่ยช่วง11โมง
0: ครับผม
1: ครับ
0: ล่าสุดเห็นนั่งดูมอเตอร์ GP อยู่ในตอนเย็น
1: จริงอ่ะ
0: ไม่
1: ได้ทำงานไม่ได้อัปเดตข่าวเลยอ่ะ
0: แน่ใจเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมไปดูสายที่ขอเข้ามาแล้วกันเรื่องของเยอรมันกับอังกฤษอังกฤษนี่อยู่ในกลุ่ม L ครับก็ถ้าตอนนี้มีโอกาสที่จะจบจ่าฝูงแล้วพี
1: ่
0: มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่ม L เนี่ยจะไปเจอกันอันดับ3ของกลุ่ม EIJK นะพี
1: ่
0: ผมไปดูนิดนึงกลุ่ม EIJK
1: ไปดูให้คุณสะสมใจอ่ะ
0: ครับ
1: ประพันธาครับ
0: ก็ถ้ากลุ่ม E เนี่ยเป็นเอกวาโดเอกวาดอร์ครับพี
1: ่
0: I ก็จะเป็นเซเนกัลซึ่งเซเนกัลดูแล้วน่าจะไม่ได้เข้าแล้วแหละ J ก็เป็นแอลจีเรียพี่แล้วก็ K เป็นคองโก
1: ครับผม
0: ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์นะพี่เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมต้องดูสายอีกทีนึงที่อังกฤษเนี่ยแล้วก็เยอรมันเนี่ยเข้ารอบไปแล้วเยอรมันอยู่บนสุดของตารางเลยก็จะเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม CDF นะพี
1: ่ครับผม
0: กลุ่ม3 CDF นี่ผมดูนิดนึงกลุ่ม3กลุ่ม3 C นี่เป็นสกอตแลนด์ครับ D เป็นปารากวัยแล้วก็ F เนี่ยตอนนี้เป็นสวีเดน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ
0: ผมอ่
1: ะพี่บอลมาแล้ว
0: ครับก็เวลาเลยแล้วนะพี่
1: เลยละ
0: ก็เดี๋ยวผมกับพี่บอลเนี่ยจะอยู่ต่อช่วงหน้าแต่เดี๋ยวพี่ปาล์มต้องไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับในชั่วโมงหน้าในที่นายไลบรโลกตอนนี้ผมกับพี่ปาล์มต้องไป
1: ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีคร
0: ับครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก

0: 妻请靓。
1: 问路 story。
2: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: แล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน38นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับช่วงที่2ของค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีน้องเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่กันจนถึงตี2นะครับก่อนเกมคู่แรกของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับผม
1: ที่จะเตะกันอีกวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มใช่ไหม
0: ใช่เป็น3กลุ่มแล้วก็เดี๋ยววันเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นอีก3กลุ่มครับก็จะครบแล้วว
1: ันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ก็วันนี้เป็น
1: ถือว่าเป็น
0: ต่อเสาแล้วก็เสาต่ออาทิตย์อีกคืนหนึ่ง
1: แล้วก็คืนวันอาทิตย์นี่จะเป็นรอบน็อกเอาท์ละ
0: ใช่ครับพี่บอล
1: ไม่มีพักนะช่วงนี้ก็ยาวเหยียดจนถึงรอบ16ทีมอ่ะนะครับจะมีพักกันนะครับก็ลุยกันยาวนะครับวันนี้อีก6คู่นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงนัดสุดท้ายเนี่ยมันต้องเตะพร้อมกันกลุ่มละ2คู่อยู่แล้วนะครับก็วันละ3กลุ่มนะครับมีทั้งหมด12กลุ่มก็เตะกัน4วันเตะมาแล้ว2วัน6กลุ่มซึ่งมันมีความวุ่นวายนะเอาจริงๆความรู้สึกของผมเนี่ย
0: ครับผม
1: การแย่งอันดับ3เนี่ยมันทำให้บางทีคนเนี่ยจินตนาการกันได้เลยว่าผลคู่เนี้ยมันจะออกมาหน้าไหนมันจะมีซูเอียกันไหมเอาจริงๆอย่างเมื่อช่วงเกม2วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ทีมที่มีอันดับสะทีมที่มี3คะแนนเท่ากันแล้วมาเจอกันเองเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างก็รู้อยู่แล้วถ้าเสมอเนี่ยมันจะจูงมือกอดคอกันเข้ารอบ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีผลแพ้ชนะมันจะผลักให้อีกฝ่ายเนี่ยอาจจะตกเหว
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเกมญี่ปุ่นกับสวีเดนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันหมายถึงว่าผลเนี่ยมันก็เอื้อกับทั้งสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นก็ไม่เสียอันดับเพราะก็ยังอยู่อันดับ2
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนเนี่ยก็อันดับ3ที่การันตีที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์หรืออย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่ศูนย์ศูนย์น่ะ
0: ปารากวัยกับออสเตรเลีย
1: อันเนี้ยเนี่ยคือก่อนเกมอ่ะผมก็พอจะเดาออกนะ
0: ครับผม
1: มันดีที่สุดสำหรับทั้งสองทีมเลยถ้าผลมันออกมาเสมอกันแต่ข้อดีของการเตะคู่นี้มันไม่ได้ดูน่าเกลียดเกมได้ดูไหม
0: ได้ดูโอ้ผมนั่งดูคู่นี้เลย
1: คือมันไม่มีความรู้สึกว่าเพราะไอ้ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นไอ้สองทีมที่มันจะกอดคอนเข้ารอบนะ มันจะเน้นผลเสมอเนี่ยนะมันส่งกันไปมา
0: เคาะเลย
1: แล้วมันจะไม่อีกฝั่งนึงจะไม่มาแย่งด้วยก็ปล่อยให้อีกฝั่งนึงเคาะไป10นาทีสุดท้ายปล่อยจนหมดเกมยังมีเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าทั้งออสเตรเลียหรือว่าปารากวัยก็ดียังมีโอกาสที่จะพยายามจะยิงกันอ่ะ
0: ใช่
1: มันไม่ได้ดูน่าเกลียดขนาดนั้น
0: มีจังหวะที่สร้างสรรค์โอกาสและเกือบยิงประตูกันได้
1: ใช่แต่ว่าถามว่าก่อนเกมอ่ะรู้สึกไหมว่ามันจะเสมอกันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเกาหลีใต้ดูไปก็จิกเล็บเท้าไปเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะยิงกันที
0: คือตอนนี้เกาหลีใต้เริ่มตกลงไปเรื่อยๆนะอันดับ3เนี่ยครับพี่บอล
1: ก็อันดับ3ตอนนี้มันผ่านไปแล้ว6กลุ่มใช่ไห
0: ม
1: 6กลุ่มเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้3ทีมที่การันตีเข้ารอบแล้วม
0: ี
1: นะครับ
0: มีสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาที่การันตีเข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ส่วนอันดับ3ที่จบไปแล้วอีก3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์เกาหลีใต้และปารากวัยยังต้องลุ้นแต่ปารากวัยเนี่ยได้เปรียบทั้งเกาหลีใต้และสกอตแลนด์ตรงที่ว่าเขามี4คะแนน

0: ช่4คะแนนเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไงก็ได้เปรียบแต่ว่าเกาหลีใต้3คะแนนแล้วติดลบ1สกอตแลนด์3คะแนนติดลบ3ผมว่าสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้ละ
1: สกอตแลนด์นี่ปากเหี่ยวแล้วพี่ตอนนี้อยู่ที่อันดับสุดท้ายของอันดับ3นี้สุดเลย
0: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยเขาจะเอาแค่8จาก12กลุ่มใช่มั้ย
1: ครับ
0: ก็จะมีแค่4ทีมที่จะตกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสถานการณ์ตอนนี้สกอตแลนด์เนี่ยทำใจไปก่อน 99.99 แล้วนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้ดีกว่ากัน3คะแนนมันปริ่มเกินแต่ว่ามันก็มีข้อดีบางกลุ่มเนี่ยมันยังไม่มีคะแนนกันเลยก็มีใช่มั้ย
1: ก็มีเซเนกัลที่ไม่มีแต้มเลยแล้วก็คองโกเนี่ยมีแค่แต้มเดียว
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาจะเตะกันเซเนกัลนี่เตะกี่โมงนะ
1: เซเนกัลเนี่ยวันนี้จะลงสนามเป็นเกม
0: ตีสองใช่ไหม
1: ตีสองเจออิรักครับ
0: ก็กลุ่มนี้นะนอร์เวย์กับฝรั่งเศสนะครับก็สองทีมนี้เข้ารอบกันละหกคะแนนเต็มแต่ว่าแย่งกันเป็นที่หนึ่งที่สองมีความสำคัญไหมผมว่าแทบจะไม่มีนะแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยผมโอ้โหไปดูมามันมีความได้เปรียบนอร์เวย์อยู่ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ใจว่านอร์เวย์ก็คงรู้แหละว่าไม่จำเป็นต้องส่งตัวจริงนะครับฝรั่งเศสก็คงอาจจะให้ตัวสำรองลงไปยืดเส้นด้วยเหมือนกันนะครับคู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมก็รู้สึกว่าฝรั่งเศสยังเหนือกว่านะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าคู่เซเนกัลกับอิรักคู่นี้มันจะสำคัญตรงที่ว่าทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนไงแต่ถ้าเกิดเซเนกัลยิงเยอะขึ้นมามี3คะแนนและผลต่างประตูได้เสียมันไปแซงหน้าเกาหลีใต้อันเนี้ยเกาหลีใต้จะเหนื่อยแต่เซเนกัลต้องยิงประมาณ2หรือ3ประตูใช่ไหม
1: ต้องยิง3ประตูครับเพราะตอนนี้เซเนกัลติดลบอยู่3ลูก
0: ติดลบอยู่3แต่ถ้าเกิดเขายิง2เนี่ยมันจะไปเท่ากับเกาหลีใต้พอดีเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าประตูได้ก็ตอนนี้เขามีอยู่เท่าไหร่นะ
1: ประตูได้เนี่ยมากกว่าเกาหลีครับเซเนกัลเนี่ย3ลูกส่วนเกาหลียิงไป2
0: เพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องยิงอย่างน้อย2ประตูนะสำหรับทางด้านของเซเนกัลถ้ายังอยากจะลุ้นเข้ารอบยังไงต้องชนะแล้วก็ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่อันดับที่สูงกว่าในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิรักเขาก็เลยมีกำแพงค่อนข้างสูงเหมือนกันส่วนคู่แข่งของเขาเนี่ยทางด้านของพูดถึงเซเนกัลนะส่วนอิรักเนี่ยคือต้องยิงเท่าไหร่6หรือ7เนี่ยแหละ
1: อิรักเนี่ยตอนนี้มีแต้มอยู่ลบ6
0: ลบ6
1: ต้องยิง
0: ต้องยิง4
1: ลูกไป
0: 5ลูกไป
1: ใช่
0: ซึ่งมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เซเนกัลจะชนะมันค่อนข้างสูงกว่านะครับอันนี้คู่ตี2อ่ะที่พูดเนี่ยเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าอันดับ3พอฟุตบอลโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเพิ่มจาก32มาเป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้เหมือนย้อนกลับไปปี1986ที่สมัยนั้นมี24ที
1: ม
0: แล้วต้องเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด4จาก6กลุ่มนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการแย่งอันดับ3เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้มีลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายแต่ว่า FIFA ก็มีการปรับเปลี่ยนกฎบ้างเล็กน้อยเรื่อง head to head เนี่ยเอามานับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็เลยทำให้บางทีมนี่ก็ตกรอบไปตั้งแต่ยังไม่แตะนัดที่3ด้วยซ้ำพูดถึงตี2นอร์เวย์กับฝรั่งเศสแล้วก็เซเนกัลกับอิรักไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคู่ไหนอีกตี7โมง
1: 7โมงเป็นเคปเวอร์เจอกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปนครับ
0: กลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะโอ้โหผมสงสารอุรุกวัยเหมือนกันนะครับผมก็ยังลุ้นอยากให้เขาเข้ารอบนะแต่อุรุกวัยเหนื่อยตรงที่ว่าเล่นเล่นดีๆอยู่ก็ดันไปเสมอซะงั้น
1: 2เกมเลยนะพี่โดนเสมอ2เกมก็เกมแรกเสมอซาอุ 1-1 แล้วเกมล่าสุดเนี่ยโดนเคปเวอร์ตามตีเสมอ 2-2
0: มี2คะแนนแล้วนะสุดท้ายมันต้องมาเจอกับสเปนของแข็งนะครับสเปนเนี่ยถามว่าเข้ารอบหรือยัง4คะแนนพวกเขาเนี่ยต่อให้แพ้นัดนี้เนี่ยและเคปเวิร์ดนะครับหรือว่าซาอูไปชนะสเปนผมก็ดูแล้วยังไงก็เข้ารอบแต่ว่าวันนี้เขาก็คงอยากจะไม่อยากเสียหน้าคู่เนี้ยอุรุกวัยนะถ้าผมเป็นโค้ชนะผมวางแผนว่าเน้นเสม
1: อ
0: 1แต้มของเขาเนี่ยจะทำให้3คะแนนแต่ผลต่างประตูได้เสียบวกลบ0
1: ใช่แล้วก็ยิง3ลูก
0: มันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต
1: ้ถูกต้องครับ
0: อย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ดีเลยคุณต้องทำเหมือนเอกวาดอร์ที่สามารถแซงชนะเยอรมนีได
1: ้
0: อันนั้นน่ะชัว
1: ครับ
0: แต่ว่าผมมันนึกถึงอุรุกวัยถ้าจะชนะสเปนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณจะแพ้ซะมากกว่า
1: ถ้าไปเปิดแรกเนี่ยโดนแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นโค้ชอุรุกวัยผมต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าจะวางแผนแบบไหนแต่ว่าสถานการณ์ของอุรุกวัยผมบอกว่าเสมอยังมีโอกาสเข้ารอบประมาณ 60% นะ
1: ครับ
0: ดีกว่าแพ้ตกรอบแน่ๆ2คะแนนนี่ดูแล้วไม่ผ่านแน่นอนนะครับส่วนเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียคู่นี้ก็น่าสนใจเคปเวิร์ดซึ่งเนี่ย

0: แน่นมาทั้ง2เกมยันเสมอกับสเปนได้0-0แล้วก็เสมอกับอุรุกวัย2-2วันนี้เจอกับซาอุดีอาระเบียถ้าพวกเขาไม่คล้ายกับคล้ายๆกับอุรุกวัยแหละถ้าเสมอได้เนี่ยมันมีโอกาสเข้ารอบ
1: 3แต้มไม่ประตูได้เสีย0
0: หรือถ้าเกิดเขาเสมอแล้วอุรุกวัยดันไปแพ้เขาเข้ารอบเป็นที่2เลยนะ
1: ใช่แซงเลย
0: เพราะฉะนั้นแคปเวิร์ดเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าเจอกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเทียบกับสเปนกับอุรุกวัยที่เขาเจอมาแล้วถือว่าเจอของที่ง่ายกว่า
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นแคปเวิร์ดวันนี้ยังมีโอกาสเข้ารอบนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าทีมระดับแคปเวิร์ดนะครับน้องใหม่เพราะว่าครั้งนี้มันมีน้องใหม่มา4ชาติใช่ไหมน้องแจม
1: มีแคปเวิร์ดเฮติแล้วก็อีก
0: จอร์แดน
1: จอร์แดนอุซเบย์ใช่ครับ
0: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันมี48ทีมมียังมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังยิงประตูไม่ได้ถ้าไม่เช็คเนี่ยน้องเจมไทยออกไหมพอน้องเจมดูลูกนั้นไหมเหรอ
1: เฮติไหมพี่
0: เฮติยิงไปแล้ว
1: เฮติยิงไปแล้ว
0: เฮติมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังไม่ยิงใครเลย48มียิงไปแล้ว47ทีม
1: โอ้โหผมนึกไม่ออกเลยพ
0: ี่ไม่ออกเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อยู่กลุ่มไทยยังไม
1: ่อีรักไหมพ
0: ี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีรักยิงไปแล้ว
1: ยิงไปแล้ว
0: มันมีอยู่แค่ทีมเดียวที่ยังไม่ยิงใครเลยแล้วตกรอบไปแล้วด้วยนะครับ
1: ซึ่ง
0: น
1: ะปานามา
0: ปานามา
1: อันนี้เช็คเนี่ยต้องเช็คถึงรู้
0: เป็นทีมเดียวนะ1ใน48ทีมที่ยังยิงคู่แข่งไม่ได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็นัดสุดท้ายเจออังกฤษด้วยเจอของหนักอีก
1: ไม่แน่จะยิงได้ทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ส่วนทีมที่ยังไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้เหลือแค่4ที
1: ม
0: แต่ว่ามีทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็แข่งจบครบ3นัดไปแล้วในรอบแบ่งกล
1: ุ่
0: มก็คือเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับส่วนอีก3ทีมที่ยังไม่เสียประตูเนี่ยก็จะมีสเปนใช่มั้ยกาน่า
1: ใช่ครับ
0: อีกทีมนึงอะไรเนี่ยคือมาละ
1: อีกทีมนึงเนี่ย
0: แชมป์เก่าไง
1: อาร์เจนตินา
0: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาก็เนี่ยมีอยู่แค่4ทีมที่ยังไม่เสียประตูนะครับโอ้โหดูเรื่องแล้วเรื่องสถิตินึงอีกอันนึงฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันมีสถิติที่ FIFA เขาแจ้งมาแล้วว่าสถิติยอดคนดูในสนามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยอดสูงสุดคนดูในสนามเคยทำเอาไว้เนี่ยปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: 3.2 ล้านคน
0: 3.5
1: 3.5
0: ครั้งนี้เนี่ยทำลายสถิติเรียบร้อย
1: ครั้งนี้ 3.6 แล้ว
0: นี่ยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่ครึ่งเดียว
0: แต่ว่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48นะฮะน้องเจมแล้วก็จำนวนเกมมันเพิ่มเป็นถึง100กว่าเกมแต่นี่ยังไม่ผ่านยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหจำนวนคนดูในสนามเนี่ยมันเขาบอกประมาณ 99% น่ะขายตั๋วหมด
1: คือเต็มเกือบทุกเกม
0: ใช่เกมเกือบทุกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมสถิติแล้วมันยากที่จะทำลายได้
1: ใช่ก็เท่ากับว่าถ้าตอนปี94 3.5 เนี่ยโอกาสในการทำลายไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเดี๋ยวเหลือบอลโลกเนี่ยเพิ่งผ่านไป60เกม
0: ครับ
1: เลยครึ่งนึงเลย
0: ส่วนคู่เช้าสุดวันนี้เป็นกี่โมงนะ
1: 10โมงครับอียิปต์เจอกับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์เจอเบลเยียมครับ
0: โอ้โหคู่นี้ก็คือทำให้เกาหลีใต้เนี่ยต้องลุ้นทุกกลุ่มอ่ะตอนนี้
1: ต้องล
0: ุ้
1: นทุกคู่เลย
0: ใช่เพราะว่ามันมีผลกับการแย่งอันดับ3กันอยู่นะครับกลุ่มของนิวซีแลนด์เนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอียิปต์เนี่ย4คะแนนผมว่าเพียงพอแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่านัดสุดท้ายสมมติว่าเขาแพ้อิหร่านนะผมว่าเขาก็ยังมีโอกาสได้รองแชมป์หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่นะครับอียิปต์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเต็งของกลุ่ม G ที่ผ่านเข้ารอบแน่ๆส่วนอิหร่านเบลเยียมกับนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้โหมันทำให้ถ้าผมเป็นเกาหลีใต้นะผมต้องเชียร์ให้คู่นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยมันเสมอกัน
1: เบลเยียมก็จะมี3แต้ม
0: ใช่แล้วให้อียิปต์เนี่ยชนะอิหร่าน
1: อิหร่านก็จะมีแค่2
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้มันต้องมาลุ้นอย่างเงี้ยลุ้นผลคู่อื่นกลุ่มอื่นว่าเอ้ยมันจะมีใครมาแซงเราไหมวะ
1: คือกังวลทุกเกม
0: แต่ถ้าวันนี้เบลเยียมชนะนิวซีแลนด์เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์คู่นี้ใครชนะนะแล้วก็คู่อิหร่านไม่แพ้นะเกาหลีใต้ก็จะซีดทันทีเลย
1: คือตอนนี้นักเตะเกาหลีใต้น่าจะต้องเรียกว่ากดตัวเครื่องบินรอเลยนะพี
0: ่โอ้โหมันอ
1: าจจะต้องเตรียมตัว
0: ใช่ๆมีโอกาสผมว่าเกาหลีใต้ตอนนี้80-20แต่10นี่คือตกรอบนะ
1: ใช่
0: มันมีโอกาสประมาณสัก 20% ที่จะเข้ารอบก็ยังมีลุ้นมากกว่าสกอตแลนด์แล้วกันแต่ว่าถ้าดวลตรงๆแล้วเนี่ยยิ่งทีมที่เตะกลุ่มหลังๆอ่ะมันได้เปรียบไงใช
1: ่
0: ไหมน้องเจมันรู้ก่อนไงว่าเฮ้ยมันตั้งโจทย์ไว้ที่เท่าไหร่วะ
1: ต้องทำอะไร
0: มันกี่คะแนนสกอตแลนด์กี่คะแนนอันดับ3

0: ถ้าเรา3คะแนนเท่ากันเราต้องยิงกี่ลูกใช่ไหมมันมีเห็นโจทย์ให้เห็นเพราะฉะนั้นทีมที่เตะทีหลังเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบในจุดนี้ด้วยนะครับ
1: ก็โอ้โหดูแล้วเดี๋ยวผมไปดูอันดับ3ที่ดีสุดตอนนี้หน่อยแล้วกันครับก็ที่

0: ที่อยู่ในโซนเขียวเนี่ยกับแอลจีเรียยังเตะไม่ครบ
1: ก็เหลืออีก1นัดนะครับซึ่งตอนนี้ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด3ทีมที่เขาการันตีเข้ารอบแล้วก็คือสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียพวกนี้ถามว่าทำไมกลุ่มมือมันยังเตะไม่ครบแต่ว่าทำไม3ทีมนี้มันเข้ารอบเพราะว่าต่อให้กลุ่มมือมันเตะครบมันก็ไม่มีโอกาสถึง4คะแนน
0: ใช่ก็อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยมี2แต้มเบลเยียมมีแค่2คองโกมี1แต้มเซเนกัลยังไม่มีแต้ม
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอรู้แหละนะครับสำหรับเกาหลีใต้ใครที่เชียร์ทีมเอเชียด้วยกันผมก็อยากให้มีโอกาสแต่ว่าเกาหลีใต้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าครั้งนี้มานอกจากสภาพทีมมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทะเลาะ กับสื
0: ่อ
1: นะครับตั้งแต่เกมแรกตั้งแต่ก่อนลงสนามนัดแรกนะครับถึงขั้นว่าไอ้เกมนัดที่สามอ่ะหลังจากที่แพ้ 0-1 ใช่ไหม
0: ครับ
1: สื่อเนี่ยถามโค้ชของเกาหลีใต้เขาตั้งคำถามว่าอะไรนะผมลืมแล้วเดี๋ยวประมาณว่าเอ้ยลูกทีมคุณเนี่ยสรุปแล้วอาหารเป็นพิษท้องเสียกันใช่ไหมเหมือนถามแขว
0: ะแซว
1: ๆก็คือแบบเหมือนเนี่ยเล่นได้แค่นี้เหรอประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าสื่อตอนนี้กับนักเตะเกาหลีเขามีเรื่องบาดหมางกันนะครับถึงขั้นตอนนี้นักเตะก็ประมาณแบนสื่อแล้วไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดตกรอบในลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหกลับไปอาจจะได้เห็นการปาไข่ครั้ง
0: ใช่ผมกำลังนึกถึงตอนปาไข่คือครั้งปี2018ที่ตกรอบแรกเหมือนกันแล้วก็กลับไปก็โดนปาไข่ที่สนามบินเนี่ยพี่
1: ส่วนทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วแล้วมีการประกบคู่มาแล้วเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มีอย่างเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนะครับแอฟริกาใต้กับแคนาดาโอ้โหเนี่ยการที่ฟีฟ่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48เนี่ยมันเห็นเลยว่ามันทำให้ทีมที่ทั้งแอฟริกาใต้และแคนาดาก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์นะ
0: อันนี้เข้ารอบเป็นคู่เลย
1: ใช่แอฟริกาใต้เนี่ยเตะมา3ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มมาตลอด
0: โดนหนึ่งครั้งที่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010ด้วย
1: นั่นก็ตกรอบนะที่ดีที่สุดแล้วสุดผมจำได้ว่า2002อ่ะที่เขามี4คะแนนแล้วยังตกรอบแต่ตอนนั้นมันยังเป็นยุคที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบ
0: 32ทีม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันก็เนี่ยมีความได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าอาจจะดับ3ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบมาได้ส่วนแคนาดาเนี่ยก็เจ้าภาพด้วยแล้วก็อย่างว่านะว่าเล่นในบ้านก็พยายามแล้วก็ในที่สุดเข้ารอบน็อกเอาท์มา
0: ครับผม
1: แต่ว่าโหเนี่ยการประกบคู่มันน่าสงสารอย่างเนเธอร์แลนด์ต้องมาเจอกับโมร็อกโกซึ่งครั้งที่แล้วเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
0: อันดับ4บอลโลก
1: ใช่แล้ว
0: แล้ว
1: มันต้องมาเจอกันเร็วเลยครับ
0: แล้วก็มีอย่างอ่ะสหรัฐเจอบอสเนียแล้วก็อีกคู่ที่เจอกันเร็วเลยก็คือบราซิลกับญี่ปุ่น
1: อ
0: ันนี้นี่สุดๆ
1: แล้วมันเหนื่อยตรงไหนรู้ไหมคู่บราซิลกับญี่ปุ่นใครชนะเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอผู้ชนะระหว่างไอโอเวอรี่โคสกับรองแชมป์กลุ่มไอซึ่งกลุ่มไอตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์ของกลุ่มไอมันไม่อัจเจนมันไม่ฝรั่งเศสก็นอร์เวย
0: ์เรียกว่าเหนื่อยกลุ่มเส้นทางสายนี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นฝรั่งเศสนะผมว่าผมเป็นแชมป์กลุ่มดีกว่านะ
0: น่าจะดีกว่าครับ
1: แต่ถ้าเกิดมองอีกอย่างนึงนะเฮ้ยถ้าเรามองไว้เจอไอโอเวอรี่โคสมันก็ไม่หนักและสมมติถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเข้ารอบมาเออมันก็โอเคนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์กลุ่มไอเนี่ยคุณจะต้องขึ้นมาอยู่สายบนถ้าคุณผ่านทีมอันดับ3ของกลุ่มหมื่นคุณมีโอกาสไปเจอกับเยอรมันในรอบ16ทีม
0: ใช่
1: แล้วถ้าเกิดผ่านเยอรมันในรอบ16ทีมคุณมีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมคือเส้นทางมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับผม
1: ก็พวกนี้เขาก็จะมีทีมของเขาแหละเขาก็คงจะดูเส้นทางเหมือนกันเฮ้ยว่าอันไหนเส้นทางมันจะง่ายสะดวกกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าคงมีคนทำไกด์ไลน์เอาไว้เหมือนกัน
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีมเนี่ยมีความรู้สึกตะกิดตะขวงเหมือนกันว่าการเลือกเป็นอันดับ3มันก็ไม่ได้แย่นะ คืออันดับ3 8ทีมเนี่ยมันต้องไปเจอกับแชมป์กลุ่มใดกลุ่มนึงใน12แชมป์กลุ่มเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแต่ว่าแชมป์กลุ่มบางกลุ่มมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างอเมริกาเงี้ยคุณจะไปกลัวเหรอ
0: ใช่ก็เลยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแกร่งมาก
1: เ
0: ล
1: ยบอสเนียพออันดับ3โอ้โหไปเจออเมริกามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับ
0: แล้วก็มีอ่ะไอวอรี่โค้ชเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกนะพี่เป็นทีมจากแอฟริกาใต้แล้วก็ไอวอรี่โค้ชเนี่ยอย่างที่พี่บอลบอกว่ารอบต่อไปถ้าผ่านนอร์เวย์หรือฝรั่งเศสไม่ได้ก็จะเจอกับบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสจะเจออาร์เจนตินาด้วยในรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: เดี๋ยวผมไปดูของอังกฤษก่อนว่าอังกฤษถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนไหน เพราะว่าผมช่วงหลังมาผมเห็นสื่อมันวิจารณ์

0: เยอะนะวันที่เสมอกาน่าเสร็จเนี่ยอังฟอร์มแบบนี้จะมาอะไรนะ coming home มันก็
1: น่าจะยากอยู
0: ่แต่ว่าวันนั้นโทมัสทูเคอร์ก็ไม่ได้จัดทีมแบบแล้วก็สภาพทีมนักเตะก็ไม่ได้ดูคือเหมือนเขายังไม่ได้เน้นจริงจังอะนะแต่ผมจริงๆอะผมชอบทีมที่แบบสไตล์ค่อยๆเก่งขึ้นดีกว่าเก่งในรอบแบ่งกลุ่มไปเลยนะ
1: แล้วไปฟอร์มดอก
0: เนี่ยอย่างอาร์เจนตินาผมยังรู้สึกเลยเก่งเร็วกันไปหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่ไหมพอมันเก่งเร็วชนะ3แมตช์รวดสมูทนะหรือเม็กซิโกอย่างเงี้ยชนะแบบไม่เสียประตูด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่พอเข้าไปรอบน็อคเอาท์ก็เกิดมันไปแพ้เลยอย่างเงี้ยนะ
1: เหมือนยูโร2016ที่โปรตุเกสค่อยๆไปเลยพี่แล้วก็คว้าแชมป์อย่างอังกฤษเนี่ยแชมป์กลุ่ม L ถ้าผ่านรอบ32ไปได้เนี่ยมีโอกาสจะเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกเลยแล้วก็ถ้าผ่านเม็กซิโกไปได้เนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยญี่ปุ่นบราซิลหรือรองแชมป์ในกลุ่มฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เนี่ยหนักนะพี
0: ่แต่ถ้าเกิดเป็นรองแชมป์กลุ่ม L ไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม K กลุ่ม K มีใครอ่ะ
1: กลุ่ม K เนี่ยจะเป็นกลุ่มโปรตุเกสครับซึ่งตอนเนี้ยคะแนนล่าสุดโปรตุเกส4แต้มนะพี
0: ่
1: แล้วก็โคลอมเบียเนี่ย6มีโอกาสเหมือนกันที่เกมสุดท้ายโคลอมเบียจะเสมอกับโปรตุเกสแล้วจะเจออังกฤษเร็วเลย
0: แต่รอบ16เนี่ยสมมุติถ้าผ่านก็จะไปเจอกับแชมป์กลุ่ม H ใช่ไห
1: ม
0: กลุ่ม H
1: กลุ่ม H นี่มีสเปนโอ้โห
0: เฮ้ยผมไม่นังกิจนะผมไม่นังกิจผมต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
1: ้ไปอยู่ทางล่างน่าจะบอกว่า
0: ไปอยู่ข้างล่างมีโอกาสไปเจอเม็กซิโกรอบ16ทีมก็ไม่น่ากลัวมากหรือถ้าเกิดเข้าไปรอบควอเตอร์ไฟนอลอาจจะต้องไปเจอพวกบราซิล
1: ญี่ปุ่น
0: หรือนอร์เวย์หรือถ้าฝรั่งเศสตกลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องไปวัดกันเหนื่อยหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเข้ารอบถึงรอบ8ทีมมันต้องมีแต่ทีมใหญ่ๆมาแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะก็เชื่อว่าตอนนี้เส้นทางพวกนี้เนี่ยหลายคนก็คงพออย่างบราซิลกับเยอรมันเนี่ยถ้าจะเจอกันอีกทีก็ต้องไปเจอกันรอบชิงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเยอรมนีอยู่สายบนบราซิลญี่ปุ่นจะอยู่สายล่างเช่นเดียวกับอาร์เจนนะอาร์เจนก็จะอยู่สายล่างนะแต่ว่าก็มองเห็นแล้วล่ะว่าสายบนมันจะมีทีมแข็งๆอย่างเยอรมนีเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกเนี่ยพวกนี้ทีมแข็งๆนะครับ
1: อาจจะมีสเปนโปรตุเกสด้วยในสายบน
0: แล้วก็จะมีแชมป์กลุ่ม H ซึ่งก็อย่างที่น้องเจมส์บอกไปก็น่าจะเป็นสเปน
1: ครับ
0: ใช่ไหมหรือไม่ก็ลองแชมป์กลุ่ม K กับกลุ่ม L ซึ่งกลุ่ม K นี่เดี๋ยวนะ
1: กลุ่ม K นี่โปรตุเกสกับโคลอมเบียพี่แต่ว่าตอนนี้โปรตุเกสเป็นจ่าฝูงโปรตุเกสเป็นรอง
0: อ
1: ันดับ2อยู่ก็มีโอกาสที่โปรตุเกสจะโดนไปอยู่สายบนถ้าเกมสุดท้ายเสมอโคลอมเบียเนี่ยไปเจออังกฤษเลย
0: อ
1: ังกฤษจบแชมป์อาจได้ลองแชมป์กลุ่มเหมือนกันอย่างเงี้ยโอ้โหหนักทั้งบนทั้งล่างเลยตอนนี้
0: เดี๋ยวมันทำให้วุ่นวายเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับยาก
0: เลยการต้องมานั่งวางแผนกลยุทธ์เส้นทางที่จะเข้ารอบอะไรต่างๆนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ส่วนข้อความส่งมาพูดคุยได้นะครับหมายเลข4689899แล้วก็ตอนนี้เรามีไลฟ์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มีทาง Facebook กับ YouTube ด้วยแต่เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมครับพี่บอลพอตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอผมกับพี่บอลในช่วงหน้าครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้อัยราอาฮา

0: ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาห้า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1:07 ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับ
1: ก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนเกมจะเริ่มนะฮะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความช่วงต้นชั่วโมงนิดนึงครับคุณสมใจประพันธาบอกว่าเพลงที่เปิดเต็มเพลงผ่านไปชื่อว่าอะไรครับน่าจะเป็นเพลงในช่วงแรกนี่มีเดี๋ยวผมถามพี่ไปให้แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าอเมริกายังมีลุ้นเจออิหร่านอยู่ครับแต่ว่าผมว่าน่าจะยากถ้าอิหร่านไม่ชนะอียิปต์พรุ่งนี
1: ้แต่กลุ่มของอียิปต์เนี่ยผมดูแล้วกลุ่มนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะหมายถึงว่าแชมป์หรือรองแชมป์ผ่านเข้ารอบไปเนี่ยไม่ได้เจอของหนักนะครับกลุ่ม G ใช่ไหมอียิปต์อิหร่านเบลเยียมนิวซีแลนด์เนี่ยคือแชมป์กลุ่ม G เนี่ยจะไปเจอแชมป์จะไปเจออันดับ3นะครับแต่ถ้าเกิดเข้ารอบไปจะมีโอกาสไปเจออเมริกาอย่างที่คุณอะไรนะที่ส่งมา
0: คุณคุณทางด้านของคุณณัฐพงศ์ครับ
1: มีโอกาสจะไปเจอในรอบ16ทีมแต่ว่ารองแชมป์กลุ่ม G เนี่ยนะครับจะไปเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วถ้าเกิดผ่านเข้ารอบไปรอบ16ทีมมันมีแนวโน้มว่าจะไปเจอกับอาร์เจนตินาซึ่งแต่ผมมองว่ากลุ่ม G เนี่ยเอาจริงๆถ้าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยดีเลยนะครับกลุ่มนี้ก็เลยรู้สึกว่าทุกทีมมันยังมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับรวมถึงเบลเยียมก็ยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มได้นะถ้านัดสุดท้ายพวกเขาสามารถเอาชนะนิวซีแลนด์แล้วถ้าเกิดอียิปต์ถ้าไม่ชนะเนี่ย
0: จะมีถ้าเสมอเนี่ยมี5แต้มแต่เบลเยียมต้องชนะเยอะหน่อย
1: ใช่เบลเยียมอาจจะต้องไปยิงนิวซีแลนด์ให้ได้เยอะนิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์ผมดูว่าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยเส้นทางดีมากนะถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม G จะไปเจอกันอันดับ3กลุ่มอื่นเสร็จเข้ารอบ16ไปเจออเมริกาหรือบอสเนียก็โอเคนะเส้นทางรอบ8ทีมก็ไปเจอแชมป์กลุ่ม H นี่มีใครอ่ะแชมป์กลุ่ม H
0: กลุ่ม H นี่เป็นกลุ่มสเปนครับพี่
1: สเปนอ่ะอาจจะไปเจอสเปนรอบ8ทีมอะไรประมาณนี้นะ
0: ครับผมอ่ะแล้วก็บอกว่าเพลง VR One ของ Peach Blue อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับจากคุณณัฐพงศ์อ่ะเพลงเมื่อกี้เพลงบอลโลกปี2014ครับแล้วก็อ่ะข้อความทาง Facebook บอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมขอผลสวีเดนที่เตะอยู่หน่อยครับผู้บาเก้เมื่อกี้ผมเช็คแล้วนะพี่บาเก้ก็จบครึ่งแรกนำฟอร์เคนเบิร์กอยู่ 2-1 ครับ
1: นี่เขายังเตะกันอยู่เหรอ
0: เตะอยู่แต่เป็นซูเปอร์เลเทนสวีเดนตอนนี้ยังเตะอยู่ครับพวกจอร์เจียแล้วนี่ยังเตะอยู่ แล้วก็ข้อความบอกว่าน่าจะชุดที่เป็ดลงแล้ววันนี้ฝรั่งเศสส่งตัวลุกลงเพียบมี 12-0 ครับหมายถึงว่านอร์เวย์น่าจะส่งชุด2ลงนะพี
1: ่อันเนี้ยเดี๋ยวดูรายชื่อเลยนะเพราะว่าตีหนึ่งแล้วก่อนเกม1ชั่วโมงนะครับรายชื่อส่งมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึง
0: ก็จะเตะช่วงตี2ครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ชิงแชมป์เขาเรียกว่าชิงแย่งจับกัน
1: เนี่ยดูรายชื่อนอร์เวย์ส่งสำรองมาแบบแทบจะหมดเลยนะครับไม่มีทั้งพวกโอเดนการ์ดเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ไม่เอานะครับสำรองหมดเลยพวกนี้แล้วฝั่งของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้อันนี้คือลงมาล่าร างวัลล่าดาวซันโ
0: บเลยเรียกว่ายัง
1: คือ
0: ตัวจริงเหมือนเดิม
1: ฝรั่งเศสแนวลุกเนี่ยโอ้โหเดมเบเล่โอริเซ่ดูเอ่มาหมดครบ
0: ใช
1: ่โอ้โหชัวเมนี่ก็ไม่พักโอ้โหนี่คือทางด้านของฝรั่งเศสนะคร
0: ับ กะเอาแชมป์กลุ่มเลย วันนี้ลงหมดเลยโอริเซ่ก็ลงมีเดเมเล่ก็ลงด้วยส่วนนอร์เวย์เนี่ยโอ้โหสำรองหมดเลย นาเปานี่เป็นลาเซน
1: โอ้ฝรั่งเศสนี่คือแบบเน้นมากถ้าคือเน้นเพื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ย ก็คือบางทีมเราเห็นแล้วเขาจะส่งสลับสำรองลงมาใช่ไหมทีมที่มันการันตีแบบแชมป์กลุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเขายังแย่งที่หนึ่งที่สองกันแปลว่าฝรั่งเศสอยากเป็นที่หนึ่งแน่ๆนะครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันซวยไงอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มไอเนี่ยยังไงก็ไปเจอของแข็งนะครับ
0: ถ้าเป็นแชมป์กลุ่มนี้รอบ16ทีมโอกาสเจอเยอรมันเลยนะ
1: ใช่ใช่โอกาสเจอเยอรมัน
0: แต่ว่าฝรั่งเศสไม่กลัว
1: แล้วถ้าเกิดข้อรอบ8ก็มีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: แ
1: ต่ถ้าเกิดคุณเป็นรองแชมป์กลุ่มไอเนี่ยคุณจะไปเจอ
0: ไอวอรี่โค้ส
1: แล้วก็ถ้าเกิดเข้ารอบ16จะไปเจอ

0: ผู้ชนะระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นซึ่งผมเป็นรองแชมป์กลุ่มผมก็โอเคนะถ้าผมเป็นนอร์เวย์ไอ้อย่างน้อยเจอกับไอวอรี่โคสต์มันก็ไม่ได้หนักอะไร
1: ใช่แล้วไปเจอญี่ปุ่นหรือบราซิลก็พอสู้ได
0: ้หรือถ้าเกิดญี่ปุ่นมันไปหักบราซิลมาเราอาจจะเจองานง่ายกว่าสายบนที่มีโอกาสไปเจอเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่แล้วสายล่างเนี่ยหนักสุดก็คืออาร์เจนตินาแต่กว่าที่รองแชมป์กลุ่มไอจะเจอเนี่ยก็คือรอบ8เลยรอบก่อนรองชาเลิศเลย
0: ก็สรุปตอนนี้รอบ32ทีมเนี่ยตอนนี้ประกบได้แล้ว3คู่นะก็อย่างที่น้องเจมบอกไปก็คือแอฟริกาใต้เจอแคนาดาบราซิลเจอญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกมีคู่หนึ่งเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียนะ
1: ครับ
0: ได้มาแล้ว4คู่นะครับ
1: และก็บอกว่าผมว่าแล้วทำไมกำแพงคู่ฝรั่งเศสสูงขึ้นเรื่อยๆก็นอร์เวย์ส่งสำรองลง
0: โอ้เห็นรายชื่อว่านอร์เวย์แล้วเฮ้ยตกใจอ่ะพี่แบบชุด2เลยนะเนี่ย
1: ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้นะพี่
0: แล้วคุณไม่คิดว่าทางเออร์ลิงฮันแลนด์เขาอยากจะยิงมั้งเหรอ เขาก็4ประตูนะ
1: อยากล่า4ตีเหมือนกัน
0: เออ เขาก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับแล้วมันยังมีเรื่องของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อะไรพวกนี้อีกนะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าคุณธีรเดชเนี่ยบอกว่าทุกคนยังจำเอเชียนคัพเกาหลีกลับมาเลยได้ไหมครับเกาหลีการละคร
0: ยังไง
1: เกมนี้ผมไม่แน่ใจนะพี
0: ่ปีไหนจัง
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเกาหลีกับมาเลเนี่ยเพราะมาเลก็เพิ่งไปเอเชียนคัพครั้งแรกพี
0: ่หมายถึงครั้งไหน
1: น่าจะครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับ
0: ครั้งนี้มาเลก็ไม่ได้ไปนะ
1: ไม่ได้ไปใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าโดนนี่ไงโดนลงโทษ
1: อ๋อโดนใช่
0: โดนAFCตัดสิทธิ์เพราะว่าส่งนักเตะต่างชาติที่ไม่ถูกกฎนะครับไปลงเล่นในเกมที่ชนะเวียดนาม
1: า
0: แหละนะ
1: ส่งนักเตะโอนัญชาติผิดกฎเล่น
0: แต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องสุเหียกันเข้ารอบเนี่ยเห็นไม่เยอะเอาตรงๆเห็นกันมาเยอะก็แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ชัดเจนนะความรู้สึกผมถามว่ามันมีการละครไหมก็น่าจะมีแหละเพราะว่าต่างคนมันก็ต่างรู้ว่าเอ้ยถ้าเสมอกันมันเขาเพราะฉะนั้นความที่จะเน้นเอาจริงเอาจังมันไม่เหมือนว่าเอ้ยใครแพ้เอ้ยถ้าเสมอตกรอบทั้งคู่อ่ะผมว่าไม่มีทีมไหนยอมหรอก
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งแพ้กันไปเลยดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเสมอเรากอดคอข้อรอบนะเอ้ยอย่ายิงข้าก็ไม่ยิงเอง
1: อันนี้คือก็โอเค
0: มันยิ่งถ้าเกิดเหลือเวลาไม่เยอะอย่างเงี้ยนะโอ้มันจะเริ่มถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะโหคุณไม่ต้องไล่อ่ะมันก็ส่งบอลไปมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่ไล่ มันก็เนี่ยคอมันไปทีมไทยก็เคยทำ
1: ใช่ผมเพิ่งดูเหมือนบอลยู23ออสเตรเลียเมื่อไม่นานมันนี่พี่มันเป็นเกมนัดสุดท้ายที่ทั้งสองทีมเข้ารอบไปแล้วเขาก็ต่อบอลอีกทีมหนึ่งก็ไม่ไล่เพราะว่าเข้ารอบทั้งคู่ ประมาณนั้นแล้วก็ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าผมเชียร์บราซิลอาร์เจนสเปนครับผมว่าบราซิลเนี่ยน่าจะชนะได้สบายหมายถึงอาร์เจนกับสเปนเนี่ยน่าชนะบราซิลได้สบาย
0: บราซิลใช่ไหมถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะยิง 3-0 นะผมยังรู้สึกบราซิลชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดนะแล้วก็ผมยังรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบมันผมว่ายังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่ง
1: ดูยังอยู่ยังไม่แข็งแกร่ง
0: ใช่ส่วนตะกี้ทีมอะไรนะ
1: สเปน
0: นะสเปนนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010หลังจากนั้นมาพวกเขาไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
1: ใช่
0: 2014 2018 2022เนี่ย3ครั้งหลังสุดไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมันเพิ่มรอบน็อกเอาท์มันเป็นรอบ32ทีมมันไม่ควรจะตกเร็วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเปนก็เป็นตัวเต็งอ่ะก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มสเปนกับฝรั่งเศสเขา 1-2 กันมาเบียดสูสีกันเลยนะครับแล้วก็สเปนก็แชมป์ยูโร
1: เมื่อ2ปีแล้วด้วย
0: ใช่ฟอร์มก็ถือว่าชนะสุด7นัดรวดเลยมั้งจนไม่ได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือชนะรวดทุกเกมอ่ะก็แล้วก็โค้ชก็คนเดิมนะครับ
1: นักเตะก็ชุดเดิมจากช่วงยูโร
0: แต่ก็บางแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แหละเพราะว่าทั้งนิโก้วิลเลียมฝั่งซ้ายกับทางด้านของใครนะ
1: ยาลามินยาเมา
0: ลามินยาเมาฝั่งขวาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคร
1: ับแล้วก็ดูจะมีปัญหาเรื่องกองหน้าที่ไม่ได้มีตัวที่เป็นตัวไซเกอร์เลยพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนักบอลแฟนหงจบที่5 EE ครับแล้วก็แฟนบอลแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะพี่เจมนักบอลคะตอนนี้ทีมในโซนเอเชียเราเนี่ยเหลือกี่ทีมคะที่ได้ไปต่อแล้วก็ตกรอบอย่างเป็นทางการแล้วกี่ทีมขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: ตกรอบแล้วก็คือจอร์แดน
1: จอร์แดน

0: ตกรอบอุซเบย์ยังใช่อุซเบย์ยังมีโอกาสนะถ้าเขาชนะเดียร์คองโกเยอะๆซึ่งถ้าตามทฤษฎียังไปไม่ได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยยากแล้วนะครับ
1: อุซเบย์นี่ติดลบอยู่7ลูก
0: คือถ้าทางทฤษฎียังเป็นไม่ได้แต่ทางปฏิบัติก็อย่างที่บอกไปว่ามันยาก
1: ครับ
0: เอเชียที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับก็มีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอะไรกัน
1: ญี่ปุ่นน่าจะทีมเดียวนะพี่ตอนนี
0: ้ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบก็คืออิหร่านนะครับ
1: อ
0: ิหร่านวันนี้ถ้าเสมอผมว่ายังมีโอกาสเป็นไม่ได้นะถ้าเสมอกับเบลเยีย
1: ม
0: ยังมีโอกาสเป็นไม่ได้เพราะว่า3คะแนนกับผลต่างได้เสียบวกลบ0ยังมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับ
1: ครับส่วนอิรักนี่สถานการณ์เดียวกับอุซเบย์ครับยังมีลุ้นแต่ว่าต้องยิงเยอะเพราะอิรักเนี่ยติดลบอยู่6ลูก
0: แล้วก็ซาอุนี่ก็ต้องยิงตรงวันนี้ยังไงก็ต้องชนะนะครับถ้าอยากหวังลุ้นเข้ารอบนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเหลือทีมเอเชียผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยอาจจะมีประมาณแค่2ทีมนะ
1: มีออสเตรเลียด้วยอีกทีมน
0: ึ
1: ง
0: ออสเตรเลีย
1: ท
0: ับด้วย
1: ออสเตรเลียนับกันด้วย
0: ลืมไปเลย
1: เข้ารอบเป็นทีมแรกเลยในเอเชีย
0: ญี่ปุ่นออสเตรเลียเข้ารอบไปแล้ว2ทีม
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีเพิ่มอีกสักทีมนึงดูว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นซาอุที่พลิกในนัดสุดท้ายอะไรประมาณนี
1: ้ครับแต่แฟนหลายคนก็อยากให้อิหร่านเจอกับสหรัฐนะพี่ดูจะเชียร์อยากให้เจอกันคู่นี
0: ้ก็น่าจะสนุกเพราะว่าอิหร่านตอนนี้ก็เหมือนเป็นทีมที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเป็นชาติแรกเลยในประวัติศาสตร์อ่ะ
1: ครับ
0: ทีมไม่ได้เตะในจริงๆอ่ะโปรแกรมเขาต้องไปเตะที่อเมริกา
1: หมายถึงอิหร่านนะพ
0: ี่อิหร่านโปรแกรมเขาต้องเตะที่อเมริกาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาพักอยู่ที่เม็กซิโกพอจะเตะทีก็บินไปเตะที่อเมริกาเตะเสร็จก็เดินทางกลับมาเม็กซิโก
1: ใช่คือไม่ได้พักอยู่แค่นั้นเลย
0: มันเป็นทีมเดียวมันไม่เคยมีทีมไหนที่ไปเตะในประเทศเจ้าภาพแล้วไม่ได้พักที่นั่นนะ
1: ใช่เพราะว่าปกติเจ้าภาพก็ชาติเดียวเลยพี
0: ่มันไม่เคยมีนะแบบนี้ซึ่งมันก็แปลกดีนะฮะ
1: ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าเอเชียนคัพ2023ไหมครับระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซีย
0: มันทำไมอ่ะมันผมก็จำไม่ได้
1: ผมก็จำไม่ได้เลยพี่
0: เอเช
1: ีย
0: นคัพ2023
1: อ๋อเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเกาหลีใต้เสมอกับมาเลเซีย3-3
0: อ๋อเพราะผลต่างประตูได้เสียด้วยอย่างเงี้ยเหรออ
1: ืมน่าจะประมาณนั้นพี่
0: เกาหลีใต้กับมาเลเซียรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะ3-3ก็มาเลเซียก็ไม่ได้เข้ารอบนี
1: ่มาเลเซียก็ตกรอบเลยพี่เดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่า
0: อ๋อแบบป้องกันว่าเกาหลีใต้ไม่อยากเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าให้บาเลนไปเป็นแชมป์กลุ่มแทนแล้วบาเลนแชมป์กลุ่มเนี่ยไปเจอกับญี่ปุ่นไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะว่าไม่อยากหนีญี่ปุ่น
1: หนีญี่ปุ่น
0: แล้วเกาหลีใต้ไปเจอกับซาอุแทน
1: ครับใช่แต่สุดท้ายทัวร์นาเมนต์นั้นเกาหลีก็ไปโดนจอร์แดนนะในรอบรอง
0: แต่เขาถึงรอบรองเลยนะ
1: จอร์แดนก็คราวนี้มาบอลโลกด้วย
0: อ๋อถ้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกาหลีใต้บอกแชมป์กลุ่มแล้วดูเส้นทางแล้วมันลำบากกว่า
1: อ
0: ยอมไปที่สองดีกว่า อะไรอย่างงี
1: ้ใช่ครับ
0: เอเชียนคัพ23นี่เตะกันที่ประเทศอะไรอ่ะ
1: เตะที่กาตาร์ไหมพี
0: ่เออใช่ไอ้ใช่ไหมเออเตะกันที่กาตาร
1: ์แล้ว
0: กาตาร์ก็เป็นแชมป
1: ์กาตาร์นี่แชมป์สองสมัยติดเลย
0: เนี่ยแต่มาฟุตบอลโลกก็เห็นเลยเนี่ย
1: สองรอบก็ฟอร์มไม่ยิงสองรอบเลยก่อน
0: ครั้งตอนตัวเองเป็นเจ้าภาพนี่ก็ไม่รอด
1: ทางที่ก่อนทัวร์นาเมนต์ก็โดนจับตามองตอนนั้นเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ว่าพอเล่นจริงนี่โหสู้ทีมอื่นไม่ได้เลยครับแล้วก็ข้อความ SMS บอกว่าคิดว่านักฟุตบอลอิหร่านจะขอรีภัยในสหรัฐไหมครับเหมือนนักวอลเลย์บอลอิหร่าน
0: คงไม
1: ่
0: คงไม่ตอนนั้นน่ะมีคนกังวลตอนสมัยที่เกาหลีเหนือไปเตะรอบสุดท้ายกลัวว่าจะมีใครหนีหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนพวกนี้เขาต้องมีครอบครัวถูกไหม
1: ใช่มีครอบครัว
0: กูตัวเองก็หนีรอดแต่เดี๋ยวครอบครัวมันจะเดือดร้อน
1: โดนแน่
0: เพราะฉะนั้น
1: ใช
0: ่เขาก็จะมีตัวประกันอยู่แหละนะครับ ไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลด้วยพวกทีมยกน้ำหนักหรือว่าทีมที่เวลาที่เขาไปแข่งขันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระมัดระวังกันเป็นพิเศษ
1: ครับผมวันนี้ผมเพิ่งดูเรื่องของโค้ชเกาหลีปีนั้นนะพี่ที่เกาหลีเนี่ยที
0: ่ตกรอบ
1: พอตกรอบกลับไปเนี่ยเขาโดนลงโทษนะพี่บอย
0: ไปทำงานเหมืองอะไรสักอย่างนึง
1: ใช่แล้วก็เห็นเขาผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนนักบอลเนี่ยก็ต้องไปเข้าพิธีเหมือนโดนตำหนิอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็คือให้เป็นพวกนักข่าวผู้สื่อมวลชนเนี่ยมาตำหนินักบอล

0: ประมาณนั้นก็เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดเกมที่เจอบราซิลแล้วนัดที่2เนี่ยไปเลื่อนถ่ายทอดสดเจอกับโปรตุเกสโดนยิงไป7ลูกเรียบร้อยเลยตอนนั้น
1: แต่ไม่มีแบบมาลงโทษแบบให้ไปโกนหัวอะไรเงี้ย
0: ไม่มีมีแต่มีแค่โค้ชที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก
1: วันนั้นผมเจอข่าวอะไรที่เขาบอกไอดอลเกาหลีไอก็ไอดอลญี่ปุ่น
0: ครับ
1: วงไอ48เนี่ยแหละที่โดนยกเลิกสัญญาแล้วก็ให้โดนก้อนผมอะไรอย่างเงี้ย
0: น่าจะเป็นไอดอลวันนั้นครับแล้วก็บอกว่าขอที่เด็ด6ตัววันนี้ครับพี่ เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังไปว่ากันเรื่องรีวิวแล้วกันพี่บอลแล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าตาทำเนี่ยคนไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ครับอ้าวผมว่างี
1: ้โดนทำแต่ว่าการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่นับอิหร่านกรณีที่ไม่ให้พำนักอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างก็ยังโอเคนะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับปี94แต่ตอนนั้นมันเป็นครั้งแรกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มันมีกระแสอะไรต่างๆก็ถือว่าทำยอดสถิติเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มาครั้งนี้พอเจ้าภาพ3ประเทศมันก็แบ่งๆกันไปนะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ยังโอเคอยู่นะครับโดยรวมภาพอะไรทุกอย่างดูดีเลยนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกนี่เขาบอกว่าเรื่องเกาหลีใต้ก็คือน่าจะเป็นครั้งล่าสุดครับเจอเก้งคิดมันเป็นกุนซือโดนยิงตีเสมอเนี่ยนั่งยิ้มเฉยเลยเกมที่หนีญี่ปุ่นประมาณนี้ข้อความ
1: แต่ว่าตอนที่เจอเก้นคริสมันเป็นโค้ชเกาหลีใต้อะปัญหาจริงๆอ่ะมันเกมที่มันไม่ใช่ในเกมมันเป็นการทะเลาะกันระหว่างซนฮึงมินกับทางด้านชื่ออะไรนะอีคังอิน
0: ตอนที่มีดราม่าปัญหากัน
1: ใช่ๆว่าตอนนั้นเนี่ยชกกันเลย
0: ใช
1: ่ชกกันเลย
0: อีคังอินนี่เป็นรุ่นน้องเลยพี
1: ่ใช่รุ่นน้องแล้วผมจะบอกให้นะสังคมเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสมากกับเรื่องอายุนะครับการเป็นอาวุโสเขาจะมีลำดับขั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญ
0: ใช่เพราะว่าตอนบอลโลก2022เนี่ยก่อนที่กูดฮิดดิ้งเข้าไปคุมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเขาจะคนเกาหลีก็จะเชื่อเรื่องคนที่มี
1: ใช่อาวุโส
0: กว่าแต่กูดฮิดดิ้งเนี่ยเป็นคนเข้าไปทำลายระบบนี้เพื่อที่จะให้นักเตะเกาหลีเนี่ยเล่นกันแบบไม่ต้องเกรงใจรุ่นพี
1: ่
0: ใช่
1: แต่ตอนที่คังอีตอนนั้นโดนสาบแช่งเลยเพราะว่าซนนี่ตอนนั้นยังเป็นเขาเรียกเป็นซูเปอร์สตาร์
0: เป็นกัปตันทีมด้วย
1: เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วคุณไปกล้าหือกับรุ่นไปสาว
0: เด็กกำลังมาพี่ตอนนั้นกี่ครั้งอินเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆ
1: จะขึ้นที่มันเนี่ยโดนเพราะว่า1คุณนอกจากไม่ห้ามปาไม่อะไรแล้วเนี่ยคุณยังช่วยปิดบังอะไรต่างๆซึ่งเกาหลีใต้เขาพอมารู้ทีหลังเขาสาบส่งเหมือนกันจะขึ้นที่มัน
0: แต่สุดท้ายเนี่ยอีครั้งอินก็ต้องบินไปปาอ่ะบินไปเจอกับซอนคินบินเพื่อขอโทษขอโพยกันแต่เมื่อวานเนี่ยเกมล่าสุดที่เกาหลีใต้แพ้แอฟริกาพี่บอลท้ายเกมมันมีจังหวะที่ภาพจับไปที่อีคังอินเนี่ยแกผิดหวังสุดๆเลยพี่มีจังหวะที่ชกพื้นเลยครับก็คิดว่าจะเข้ารอบตอนแรกแล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงประมาณนี้ครับพี่บอลข้อความเดี๋ยวผมไปไล่เรื่องโปรแกรมคืนนี้อีกสักรอบแล้วก็พร้อมกับทีมบรรยายของ99แล้วกันครับก็วันนี้จะเริ่มคู่แรกตอน14:00ครับเป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับฝรั่งเศสรวมถึงเซเนกัลอิรักเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกนพดลกับพี่อู่อัครเทพครับจะเข้ามาบรรยายตอน14:00และก็คู่7:00 เนี่ยเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยพี่ต้นประวีนครับกับพี่ตั้มพันศิษย์จะเข้ามาบรรยายตอน7:00ครับแล้วก็คู่สาย10:00เนี่ยอียิปต์กับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยจะเป็นพี่เต้ยแม่กองครับแล้วก็พี่บีแหลมสิงห์เข้ามาบรรยายตอน10:00เลยครับผม
1: 10:00 นะก็วันนี้อีก3กลุ่มแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้3กลุ่ม
0: พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอีก3กลุ่มที่จะมีอาร์เจนตินาเตะด้วยก็จะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงโปรแกรมของช่วงคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์ก็จะมีเกมในกลุ่ม J ครับ9:00เนี่ยแอลจีเรียเจอออสเตรียจอร์แดนครับเจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็กลุ่ม K เนี่ยเตะ18:30ครับมีเดียคองโกเจอกับอุซเบกิสถานแล้วก็โคลอมเบียเจอโปรตุเกสช่วง16:00เนี่ยเป็นกลุ่ม L ครับปานามาเจออังกฤษแล้วก็โครเอเชียเจอกับกานาน
1: ี่อย่างกลุ่ม J เนี่ยผมเดาได้เลยนะว่าออสเตรียที่จะเจอกับแอลจีเรียเนี่ยมันมีโอกาสเสมอกัน

0: เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองทีมมี3แต้มเท่ากันถ้า4เนี่ยออสเตรียเนี่ยเข้ารอบอัตโนมัติส่วนแอลจีเรีย4แต้มลบ2ลูกก็ยังมีโอกาส
1: ใช่เพราะ4แต้มมันก็จะมากกว่าทีมที่มันมี3คะแนนอย่างสกอตแลนด์แล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้แอลจีเรียอาจจะแบบเอ้ยคุยกับออสเตรีย
0: ตีชิงแน่นอน
1: มันสูเหียกันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพอจะสันนิษฐานได้นะรูปเกมมันจะเป็นลักษณะยังไง
0: รวมถึงอย่างกลุ่มอังกฤษเนี่ยกาน่ากับโครเอเชียเนี่ยกาน่ามี4แต้มโครเอเชียมี3แต้มแล้วลบแค่1ก็อาจจะแต่กาน่าเจอโครเอเชียด้วยพี่บอล
1: คือด้วยความที่ปานามาตกรอบไปแล้วและอังกฤษเนี่ยก็การันตีนะครับปานามาเจออังกฤษเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแต่ว่าคู่กาน่าโครเอเชียเนี่ย คือโครเอเชียถ้าจะหวังที่2ก็คือต้องชนะกาน่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าชนะกาน่าได้กาน่า4คะแนนประตูได้เสียถ้าไม่ติดลบเยอะก็ยังเข้ารอบอยู่ดี
0: ถ้าแพ้ลูกหนึ่งก็จะเท่าเป็น0
1: แต่เขามี4คะแนนไงมันยังไงก็มากกว่า3แต่โครเอเชียเนี่ยห้ามแพ้เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นเกาหลีผมก็ต้องเชียร์ให้กาน่าชนะโครเอเชียซึ่งถามว่าความเป็นไปได
0: ้อ่
1: ะอันไหนมันมากกว่ากันระหว่างโครเอเชียชนะกาน่าหรือกาน่าชนะโครเอเชีย
0: ก็เป็นโครเอเชีย
1: แล้วผมก็รู้สึกว่าโครเอเชียเสมอมันก็พอแล้วใช่ไหมหรือถ้าเกิดมันไม่ชนะจริงๆมันก็เสมอมันก็ยังเข้ารอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้เกาหลีใต้โอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ
0: ใช่ก็พลาดแล้วสุดท้ายเดียวเลยเกาหลีใต้ครับ
1: ส่วนสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้เลย
0: สกอตแลนด์นี่น่าจะไปตั้งแต่คืนนี้แล้วพี่ดูทรงเนี่ย
1: ดูรับเก็บกระเป๋าได้เลย
0: ยังไม่เคยเข้ารอบ2เลยพี่สกอตแลนด
1: ์เคยไหมเดี๋ยวไปดูก่อนผลงานดีสุดของสกอตแลนด์
0: เพราะปี98ก็ตกรอบแรกครับสกอตแลนด์เดี๋ยวผมลองเช็ค
1: จำไม่ได้แล
0: ้วไม่ได้
1: เคยไหมเดี๋ยว
0: สกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด์นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มทั้งนั้นเลย
0: ครับไม่เคยเข้ารอบ2เลย
1: 1954 1958แล้ว1978ถึง1990ห้าสมัยตอนนั้นเนี่ย ไม่เข้ารอบเลยนะ
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มทุกครั้งที่มาเล่นบอลโลก
1: ใช่โอ้โหน่าสงสารมาก
0: ยูโรก็เหมือนกันนะพี่บอลยูโรเล่นมาทั้งหมด4ครั้งเนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มหมดเลยครับปี92 96 2020แล้วก็2024
1: สรุปเขาเล่นฟุตบอลโลกมากี่ครั้ง1 2 7 8รวมครั้งนี้9นี่อุตส่าห์กลับมาครั้งแรกในรอบ28ปีนะ9ครั้งไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็ชนะแค่5เกมจาก26นัดในบอลโลกครั้งนี้ก็ไปน่าจะไป
1: จริงๆอ่ะอุตส่าห์ประเดิมสวยนะ
0: ชนะ
1: เฮติแต่ว่า2นัดหลังสุดก็เจอของแข็งจริงอ่ะทั้งโมร็อกโกและบราซิลนะครับแต่ถ้ามีสัก1คะแนนน่ะโหมีโอกาสลุ้นเลยนะ
0: ถ้าเสมอได้สักเกมนี้แล้วก็เขาบอกว่าเมอิฮานาดะครับคนล่าสุดที่โดน AKB ยกเลิกสัญญากระทันหันเมอิฮานาดะอันนี้น่าจะหมายถึงนักบอลหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อน
1: อ๋
0: อเขาหมายถึงคนที่พี่บอลพูดถึงพี่ที่โดนก้อนผมเขาเป็นไอดอลพี่
1: อะไร AKB 48อะไรสักอย่าง
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็บอกว่าเมื่อหลายก่อนเนี่ยมีกรณีของมินามิมิเนกิชิที่โดนโกนผมเนื่องจากดราม่ามีแฟนคลับถ้าจำไม่ผิดมีแฟนพวกวงไอดอลพวกนี้เขาจะไม่ให้มีแฟนพี
1: ่
0: ใช่ใช่โอ้โหที่เราไปกันไอดอลเลยพี
1: ่ไม่ไอดอลเนี่ยต้องไปคุยกับคุณบอม
0: ใช่
1: เขาจะถนัดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะเขาไปจับมุงจับมือมาแล้วซื้อตั๋ว
0: ใช่ก่อนจะปรีวิวเดี๋ยวขอดูข้อความอีกสักนิดนึงครับตกหล่นข้อความไหนผมขอดูนิดนึงก็ประมาณนี้ครบถ้วนครับข้อความเราไปปรีวิวกันไหมครับพี่บอลในค่ำคืนคืนนี้นะพี่ก็เริ่มจากกลุ่มแรกเลยครับจะเป็นเกมช่วงตีสองนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไลน์อัพก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
1: นอร์เวย์กับฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวผมขอลองเช็คสถิตินิดหนึ่งคู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ในช่วงหลังเนี่ย
1: ก็อยู่ในยุโรปด้วยกันน่าจะเจอแต่ว่านอร์เวย์ช่วงมันเพิ่งจะมากลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์เคยเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายยุคไหน
0: 98
1: ใช่ไหม

0: แต่ว่านอร์เวย์ช่วงหลังนี้ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะชนะมาติดๆก็คู่นี้เคยเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2014ครับฝรั่งเศสเนี่ยชนะ 4-0 เลยเป็นเกมอุ่นเครื่องก่อนนั้นนอร์เวย์ก็เคยชนะเหมือนกันเมื่อปี2010เนี่ยชนะฝรั่งเศส 2-1
1: อือเจอกันมาบ่อยนี่จริงๆอ่ะเจอกันมาตั้ง10กว่าครั้งแล้ว16ครั้งฝรั่งเศสชนะ7นอร์เวย์ชนะ5เสมอ4นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะเจอกันอีกแมตช์อุ่นเครื่องล่าสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสถล่มนอร์เวย์ไป 4-0 แต่มันนานมาแล้วไง
0: ใช่
1: 2014นะครับ
0: ครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ไลน์อัพล่าสุดของนอร์เวย์เนี่ยสำรองเพียบเลยฝรั่งเศสเนี่ยชุดใหญ่ดูแล้วพี่บอลคิดว่านอร์เวย์ตัวนี้ไม่น่ารอดนะพี่
1: จัดแบบนี้ ให้ฝรั่งเศสเถอะ
0: ก็ดูแล้วมีโอกาสยิงเกินประตูไหมวันนี
1: ้เป็นไปได้สูงเพราะว่าหนึ่งเอ็มบัปเป้ก็ต้องการที่จะทำสถิตินะครับแล้วก็ดูแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยย
0: ิ
1: งได้หมดเลยอ่ะนะครับท่านโอ้โหนอร์เวย์ส่งชุดนี้มาปุ๊บเนี่ย
0: ก็
1: มีโอกาสโดนมากกว่า1ประตู
0: มีโอกาสแต่ว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ได้แคร์ว่ารอบนี้จะเข้าอันดับเท่าไหร่
1: เข้าที่2ไปมันก็นั่นแหละก็รู้แล้วเห็นชะตากรรมแล้วก็เห็นเส้นเพราะว่าเห็นวันนั้นทางด้านลิงคันแลนด์ก็ให้สัมภาษณ์นะเขาไม่ได้สนใจเรื่องสถิติอะไรมากมายนะครับแค่เข้ารอบแล้วก็ไปดูในนัดต่อไปดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งรองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจอกับไอวอรี่โคสต์ก็อาจจะไปเตรียมแผนไปเจอกับไอวอรี่โคสต์แล้วก็ได้นะ
0: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นคู่ของเซเนกัลกับอิรักครับก็คู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็2เกมแรกแพ้มา2นัดรวดส่วนเซเนกัลก็แพ้มา2นัดรวดฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ดีทั้งคู่เหมือนกันอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ดีทั้งคู่เหมือนกันนี
1: ่แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษเป็นคนทำหน้าที่ในเกมนี้นะครับซึ่งคืออิรักเนี่ยดูแล้วหมดสภาพจริงๆนะครับขณะที่เซเนกัลอ่ะยังมีลุ้นนะอย่างที่บอกไปถ้ายิงสักถึง 3-0 อะไรอย่างเงี้ยโอกาสเข้ารอบก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยเซเนกัลวันนี้น่าจะชนะอิรักแต่ว่าไม่รู้จะชนะมากน้อยมันขึ้นอยู่กับอิรักด้วยนะคือบางทีอิรักก็เลยรู้สึกว่าเล่นปล่อยของนัดสุดท้ายไปเลยอ่ะเปิดหน้าชกกันไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็อยากจะได้คะแนนอยากได้ประตูอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนเฮเตกับมาร์โกเลยที่สุดท้ายเนี่ยใส่เลย
1: ใช่ก็คือวัดกันไปเลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะอิรักเป็นทีมที่ไม่ใช่กระจอกนะใครอ่ะเจออิรักข่อยแม
0: ่ถูก
1: แล้วเรา
0: ก็แพ้มา
1: แล้วอิรักจริงๆเขาเป็นทีมที่จริงๆอ่ะถ้าเวลาเขาเน้นเกมรับอย่างเงี้ยเขาก็เหนียวแน่นได้นะแต่พอมาฟุตบอลโลกแล้วด้วยผลงานที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะปล่อยจอยละก็ผมว่าไม่น่ารอดนะ
0: ครับเซเนกัลเนี่ยวันนี้ส่งทางอิสมาอิลาซาแล้วก็มาเน่ลงตัวจริงส่วนอิรักวันนี้เนี่ยมี2นักเตะจากอาเซียนลงสนามเป็นตัวจริงครับคือเลบินชูราก้าจากการท่าเรือแล้วก็ฟานบูสโตจากเปอร์ซิบันดุงนี่ วันนี้ลงตัวจริงเลยส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นอัลมาดีกองหน้าจากทางนั้นอิสวิตรวมถึงซีดานเอ็กซ์เบลก็ลงเป็นตัวจริงด้วยก็ยังเป็นชุดใหญ่อยู
1: ่ก็อยากเห็นประตูกันเยอะๆแหละคู่นี้เพราะว่ามันต้องคู่นี้มันไม่มีอะไรจะเสีย
0: ครับ
1: มันต้องมีสักทีนึงแหละต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วควรจะยิงให้ได้เยอะด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับอ่ะไปต่อกันที่คู่ในกลุ่ม H ครับเป็นเกมระหว่างอุรุกวัยกับสเปนครับพี
1: ่
0: ก็คู่นี้เนี่ยเจอกันค่อนข้างบ่อยล่าสุดเจอกันปี2013ครับใน FIFA Confederation Cup สเปนเนี่ยชนะอุรุกวัย 2-1 5เกมหลังที่เจอกันเนี่ยสเปนชนะ4เกมเลยนะพี่
1: ก็ยังไม่รู้ว่าสเปนจะส่งชุดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสเปน4คะแนนเนี่ยผมดูแล้วยังไงก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าอุรุกวัยคือวันเนี้ยผมยังรู้สึกเลยนะว่าถ้าเสมอเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบสูงเหมือนกันนะแต่อย่าแพ้เนี่ยผมบอกเลยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเปิดหน้าแรกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุรุกวัยควรจะมาเน้นแบบรัดกุมไว้ก่
0: อ
1: นนะครับคือถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าไอ้3คะแนนเนี่ยมันดีพอไหมที
0: ่
1: จะผ่านเข้ารอบแต่2คะแนนคุณไม่ดีพอแน
0: ่
1: 2คะแนนนี่คุณไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุรุกวัยวันนี้ต้องเน้นแบบระมัดระวังเป็นพิเศษคงไม่ได้แบบบุ่มบ่ามซะทีเดียวนะครับ
0: ครับผมอุรุกวัยเนี่ย6เกมหลังสุดตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องปีที่แล้วเนี่ยไม่ชนะเลยนะพี่บอม
1: ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วย
0: สเปนเนี่ยก็ในบอลโลกครั้งนี้ชนะ1เสมอ1ก่อนอันนั้นก็หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ก่อนทัวร์นาเมนต์
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้พี่วันนี้
1: ใช่ก็ถ้าเกิดตามฟอร์มทำสถิติทุกอย่างสเปนน่าและเกมรับเขาก็เหนียวอยู่แล้วยังไม่เสียประตูเลยนะครับสเปน
0: ครับผมอ่ะมาต่อกันที่คู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับเคปบูดเจอกับซาอุดีอาระเบียคู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย
1: คือกลุ่มนี้ผมจะบอกฮะเกาหลีใต้ต้องดูเพราะว่ามันมีความสำคัญกับพวกเขาอย่างมากเชียร์สเปนอย่างแรกเลยนะเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัย อย่างน้อยก็กดอุรุกวัยไว้ที่2คะแนนก่อนส่วนคู่เคปเวิร์ดกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยถ้าคู่นี้เสมอกันเนี่ยก็ดีสำหรับเกาหลีใต
0: ้
1: เพราะมันจะทำให้อุรุกวัยกับซาอุดีเนี่ยกอดคอกันตกรอบ
0: ต้อง
1: แต่ถ้าเกิดคู่นี้นะครับซาอุดีอาระเบียชนะแล้วอุรุกวัยยังไปแพ้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะทำให้อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดตกรอบ
0: คืออุรุกวัยถ้าไม่ถ้าแพ้เนี่ยมี2แต้มไม่พอ
1: ใช่ซึ่งเอาง่ายๆเลยเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัยแล้วก็ให้เชียร์เคปเวิร์ดไม่แพ้นะคร
0: ับก็ช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยเคปเวิร์ดจริงๆฟอร์มดีนะพี่ก่อนทัวร์นาเมนต์บอลโลกเสมออาชนะมา3เกมรวดเลยแต่ว่าทีมที่เจออาจจะไม่ได้หนักมากเมอร์บิลดาอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมีเกมชนะเซอร์เบียฟินแลนด์ส่วนซาอุเนี่ย10เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่2เกมคือเกมอุ่นเครื่องนะพี่ในทัวร์นาเมนต์บอลโลกก็เสมอ1แพ้1
1: แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าเกมนั้นเนี่ยซาอุน่าจะชนะเคปเวิร์ด
0: มีโอกาส
1: มันมีความรู้สึกลางสงสัยว่าไอ้ที่ผ่านมาเคปเวิร์ดมันเล่นเกมอุ่นไงใช่ไหมเน้นตั้งรับรอโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกับซาอุเงี้ยเหมือนเกรดเดียวกัน
0: บุกแน
1: ่เออมันต้องแบบมีออกมาบู๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวซาอุเขาก็จะมีโอกาสหาช่องยิงอะไรของเขาได้
0: แล้วซาอุนี่แนวรุกก็มีซาเลมอโดซารีที่เล่นเกมต้องกลับดีด้วย
1: ใช่แล้วเงินเขาเยอะด้วย
0: ก็มีโอกาสที่ซาอุจะพลิกล็อกไม่จะเรียกว่าพลิกล็อกได้ไหมก็มาตรฐานใกล้เคียงกัน
1: ใช่ก็ถ้าซาอุชนะจะมี4คะแนนผมว่า4คะแนนเนี่ยเผลอๆเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มด้วย
0: ครับ
1: มีโอกาสสูงนะซาอุที่จะชนะเคปเวิร์ดนะครับ
0: เกาหลีอาจจะต้องรอกัดฟันเชียร์ซาอุที่บ้างนะพี่วันนี
1: ้แต่ว่าจริงๆนะเกาหลีใต้สำคัญเลยคุณเชียร์ยังไงก็ได้อย่าให้อุรุกวัยมีคะแนน
0: ถูกต้อง
1: คือถ้าคุณเชียร์อุรุกวัยไม่มีคะแนนได้เมื่อไหร่คุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้สูงแล้ว
0: ก็อาจจะต้องเปิด2จอดูเลยเกาหลีวันนี้แล้วก็อ่ะเกมในกลุ่มช่วงเช้าครับก็จะเป็นกลุ่ม G คู่แรกที่เราจะพรีวิวเนี่ยนิวซีแลนด์กับเบลเยียมครับพี่บอมก็นิวซีแลนด์เนี่ยไม่เคยเจอกับเบลเยียมมาก่อนส่วนผลงานก่อนหน้านี้4เกมเนี่ยแพ้มา3เสมอ1ก็คือการเสมออิหร่านครับเบลเยียมเนี่ยก็10นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะพี
1: ่ครับ
0: ก็เสมอในบอลโลก2นัด
1: ใช่วันนี้เป็นวันที่จะตัดสินชะตาของเกาหลีใต้เลย2กลุ่มนี้สำคัญนะครับกลุ่มที่แล้วที่สเปนจะเจออุรุกวัยแล้วก็กลุ่มนี้นะครับที่จะทำให้เกาหลีจะมีลุ้นเข้ารอบหรือเปล่าก็คือต้องพยายามให้ทีมอันดับ3ของ2กลุ่มนี้มันไม่ถึง3คะแนนหรือถ้าถึงมันต้องมีคะแนนติดมันต้องมีประตูได้เสียที่ติดลบ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งกลุ่ม G เนี่ยสถานการณ์มันก็คล้ายๆกันกับกลุ่มที่แล้วเลยนะครับคือนิวซีแลนด์จะเจอกับเบลเยียมเนี่ยนิวซีแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับบวยมีแค่คะแนนเดียวเบลเยียมก็มีอยู่แค่2คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแย่งกันเข้ารอบโดยตรงเลยแล้วมันไม่ควรเสมอกันนะคู่นี
0: ้ครับ
1: ควรจะต้องมีทีมแพ้ชนะกันไปเลยนะครับส่วนอิหร่านกับอียิปต์เนี่ยอียิปต์ยังไงมันได้เปรียบอยู่แล้วมี4คะแนนโอกาสเข้ารอบเนี่ยผมว่ามองว่าเกือบ 100% ละนะครับอียิปต์แล้วก็เจอกับอิหร่านอิหร่านเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขาคล้ายๆกับทางด้านของอุรุกวัยนะคือขอแค่เสมอยังมีลุ้นถ้าสมมุติต่อให้เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์มีผลแพ้ชนะเขายังเข้ารอบเป็นที่3ถ
0: ้
1: า3คะแนนของเขาเนี่ยผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมันบวก0บวกลบ0ซึ่งมันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นอิหร่านอาจจะมองว่าเฮ้ย1คะแนนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าชนะได้เลยเนี่ยมันก็การันตีมากกว่า
0: ครับ
1: แต่ห้ามแพ้เหมือนกันเลยถ้าคุณแพ้เหมือนอุรุกวัยนะอุรุกวัยกับอิหร่านถ้าแพ้เนี่ยเกาหลีใต้จะเฮกัน
0: ก็เกมอียิปต์กับอิหร่านเนี่ยอาจจะคล้ายกับเกมปารากวัยออสเตรเลียเมื่อเช้านี
1: ้เป็นไปได้ใช่เพราะอิหร่านเขาก็รู้สึกว่า1แต้มเขามีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าโอ้อิหร่าน5เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีก่อนบอลโลกเนี่ยชนะมา3เกมรวดบอลโลกก็เสมอ2นัดส่วนอียิปต์เนี่ยก็ชนะมา2ครับเสมอ2แพ้1เกมก็คือเกมที่อุ่นเครื่องแพ้บราซิลเมื่อต้นเดือน
1: แต่เบลเยียมนี่ก็โหทำไมมันตกต่ำขนาดนี้สอง
0: ใช่
1: มันหมดยุคโกลเด้นเจเนเรชันแล้วที่มาส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแล้วด้วย
0: ก็โหอย่าง อเล็กวิกอาร์เซลวิเซลเนี่ยก็สา

0: 37แล้ว The Boy 34ก็ยังมาครับแล้วก็มีกูตัวเนี่ยก็34ก็เป็นช่วงปลายหมดแล้วนะ
1: เหมือนทิ้งทวนอ่ะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้าย
0: ส่วนนักเตะที่อายุน้อยๆก็ยังเป็นพวกดาวรุ่งที่เล่นอยู่กับทีมในลีกฝรั่งเศสในเบลเยียมเป็นลีกรองอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นนักเตะชุดใหญ่เท่าไหร่ก็จะมีที่พอจะพึ่งพาได้ก็มีลูกากูและทอสซาโดกูเนี่ยแหละที่มาจากทีมระดับท็อปครับ
1: ก็ประมาณนี้นะ
0: ครบถ้วน
1: กลุ่ม6คู่คืนนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ10กว่านาทีข้างหน้านะครับติดตามรายงานสดทาง FM 99ฝรั่งเศสจะเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบอกไปแล้วก็คือฝรั่งเศสจัดใหญ่เลย
0: ใช่
1: จัดชุดใหญ่เลย
0: ส่วนนอร์เวย์วันนี้ มาแบบหน้าเทสหน้าบีเลยวันนี
1: ้มาแบบทิ้งตัว
0: เต็มๆครับ
1: ยอมหมอบ
0: เดี๋ยวผมไปดู SMS ข้อความนิดนึงแล้วกันครับทาง Facebook นี่มีข้อความเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมดูนิดนึงบอกว่ายังไม่มีเพิ่มเลยพี่บอมเดี๋ยวผมลองดูใน YouTube ครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับบอกว่าเมื่อไหร่ปีก่อนนี้อ่านไปแล้วนะพี่เรื่องของมินามิมิเนกิชิเนี่ยที่เป็นไอดอลที่เราพูดถึงไปเดี๋ยวผมตอนนี้คอมผมค้างไว้แล้วเดี๋ยวผมเปิดข้อความแป๊บหนึ่งครับ
1: SMS นะครับส่งมาถามว่า2นัดที่ผ่านมาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยชอบดูเชิงครึ่งแรกไม่แปลกที่นอร์เวย์จะพักตัวหลักก่อน คือปกติเนี่ยเขาคือถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะนอร์เวย์คงไม่ได้พักขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: เขาผมเชื่อว่าครึ่งหลังเขาก็คงไม่เสี่ยงส่งมาแล้วล่ะลักษณะแบบนี้ก็คือให้พักไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปเน้นในรอบน็อกเอาท์เลยนะครับก็ให้ตัวสำรองได้มีโอกาสยืดเส้นยืดสายด้วยส่วนฝรั่งเศสถ้านำเยอะในครึ่งแรกเขาก็อาจจะผ่อนนะครับครึ่งหลังก็ไม่จำเป็นแล้วก็พักตัวหลักเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนด่าเอาถ้าเกิดเล่นเล่นไปเล่นมาเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: ยุ่งเลย
1: สมมติเอ็มบัปเป้วิ่งๆอยู่โดนเสียบขาหักขึ้นมา
0: โอ้โหใช่เป็นเรื่องเลย
1: มันไม่สมมันเนี่ยมันบางทีก็ไม่สมควรนะคร
0: ับ แล้วถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มไปอยู่สายบนเนี่ยพี่บอลก็จะไปเจออย่างสเปนอย่างนี้มีโอกาสเยอรมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นำเร็วก็น่าจะพักนักเตะเยอะส่วนนอร์เวย์ไปอยู่ด้านล่างก็อาจจะมีโอกาสไปเจอกับอาร์เจนตินาหรืออังกฤษนะพี่ที่เป็นทีมเต็งในสายล่างอะไรประมาณนี้ครับ
1: ถ้าดูจากตารางเนี่ยถ้าเป็นแชมป์กลุ่มฝรั่งเศสใช่ไหมมันจะไปต้องไปเจออันดับ3กลุ่ม DFG ซึ่งน่าจะเป็นปารากวัยนะแล้วก็ถ้าชนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเยอรมนีหรือที่3ของกลุ่ม C กลุ่ม C ตอนนี้ใครเป็นที่3อ่ะกลุ่ม C
0: กลุ่ม C ที่3
1: สกอตแลนด์อ่ะสกอตแลนด์ไม่ผ่านแน่ๆนะครับแล้วไม่ก็เป็นกลุ่ม Dหรือกลุ่ม F นะครับเยอรมนีผมยังไม่เห็นคู่แข่งนะแต่ต้องรอดูให้มันอันดับ3มันสมบูรณ์ก่อนอันดับ3กลุ่ม D ตอนนี้เป็นเอกวาดอร์ก็มีเป็นความเป็นไปได้นะครับอยู่กลุ่มเดียวกันนี
0: ่ใช่
1: เดี๋ยวนะกลุ่มอ๋อกลุ่ม D ไม่ใช่กลุ่ม D มันต้องเป็นปารากวัยแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยอันดับ3ตอนนี้คือสวีเดน
0: ที่เข้ารอบไปแล้วเหมือนกันในอันดับ3ที่สุดของสวีเดนแล้วก็ผมดูนิดนึงทางด้านของนอกนั้นก็จะมันน่าจะจบวันนี้แล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นนะพี่บอลสำหรับการประกบคู่
1: อย่างน้อยแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มจะได้มาถึง9กลุ่มแล้วนะครับวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มนะครับแล้วก็วันสุดท้ายคืนวันเสาร์นะครับอีก3กลุ่มก็จะครบก็จะทราบหมดแล้วนะครับว่า32ทีมรอบน็อกเอาท์ใครเจอกับใครแต่ณปัจจุบันเนี่ยประกบได้มาก็คือ4คู่อย่างที่บอกไปนะครับก็2ทีมอย่างที่แอฟริกาใต้กับแคนาดาเจ้าภาพร่วมเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์ก็ทำได้สำเร็จในครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้ชนะระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอันนี้ได้เส้นทางของรอบ32กับ16แล้วนะ
0: ครับ
1: ในบล็อกนี้นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านจากรอบ16ทีมไปเนี่ยใน4ทีมเนี้ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยมันมีโอกาสไปเจอกับฝรั่งเศสถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใหม่นะครับหรือไม่ก็เยอรมนี
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเชียร์เคปเวิร์ดครับอยากเห็นมวยลองโลดแล่น
1: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได
0: ้รวมถึงบอกว่านอร์เวย์ยังไงครับคืนนี้ ดูแล้วไม่น่ารอดเลย
1: จับตัวแบบนี้นะ

0: ดูแล้วไม่น่ารอดครับแล้วก็ทาง Facebook บอกว่าไฮเมดยังยุ่งกับนักศึกษาฝึกงานอยู่หรือเปล่าครับ
1: อะ
0: อั
1: ไ
0: น
1: ร
0: นี้
1: น
0: แ
1: ะ
0: ซวเข้ามาแซวเขาแซวไฮเมดผมเข้ามา
1: อ๋อ
0: น่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน
1: ครับ
0: ไม่ได้ยุ่งแล้วนะผมไม่ยุ่งอยู่แล้วนะพี่อันนี้น่าจะข้อมูลเฟกนิวแล้วก็ก็ประมาณนี้สำหรับข้อความครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูถึงเกมในวันเสาร์ต่ออาทิตย์หน่อยไหมพี่บอล
1: มา
0: เ
1: เ
0: ป
1: ล
0: ็
1: ย
0: นการรีวิวคร่าวๆก่อนที่จะแข่งในวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพี่ก็จะมีเกมกลุ่มอาร์เจนตินาด้วยครับก็จะมีเดี๋ยวไปเรื่องมันที่กลุ่มแอลแล้วกันพี่บอลเป็นปานามากับอังกฤษครับ
1: โอ้ปานามาที่ยังยิง1ใน48ทีมที่ยิงใครไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: ครับ
1: เป็นทีมเดียวเลยนะครับแล้วก็เจอกับอังกฤษที่กำลังโดนสื่ออังกฤษวิจารณ์หนักมากต้องคืนฟอร์มนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเสมอกับกาน่าไม่รู้ว่าโดนคาถาหมอผีอะไรที่ไหนยังไงนะครับยิงไม่ได
0: ้
1: ก็ไม่น่ารอดนะปานามาอังกฤษเขาก็ดูแล้วศักยภาพก็เหนือกว่าจริงๆแหละ
0: ครับ
1: ต้องพยายามเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา
0: ก็หมอผีคนที่ทำของแสนแฮร์รี่เคนเนี่ยวันนี้เขาเอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาทำนายว่าโปรตุเกสกับโรนโดจะคว้าแชมป์โลกเลยพี่บ
1: อลอ๋อเหรอแล้วไม่ทำนายการหน้าไปเลย
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวโปรตุเกสจะได้แชมป์โลกเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หมอนานาคาวากูบอนซั
1: ม
0: เขาบอกว่าเขาทำนายว่าโรนโดและโปรตุเกสจะคว้าแชมป์โลกฟุตบอลโลก2026ครับคราวที่แล้วแฮร์รี่เคนก็เงียบไปเลยนะพี
1: ่
0: เกมล่าสุดอีกคู่ในกลุ่มแอลครับคู่เอเชียกับกาน่าพี่บอล
1: โอ้โหคู่นี้นี่มันมีโอกาสที่เสมอกอดคอกันรอบๆนะครับแต่ว่าโครเอเชียชนะก็ได้นะครับแต่อย่าแพ้สำคัญเลยคือโครเอเชียอย่าแพ้นะครับถ้าแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบสูงมากจะเหมือนสกอตแลนด์ทันทีเลยนะครับถ้าแพ้เนี่ยเพราะฉะนั้นโครเอเชียผมว่าเล่นแบบรัดกูไม่ก่อนแหละ
0: ครับต่ออันที่กลุ่มเคครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสครับพี่บอลยังมีลุ้นแชมป์กลุ่มหรือคู
1: ่คือถ้าโปรตุเกสชนะก็แชมป์กลุ่มเขาจะแซงโคลอมเบียโดยตรงเลยเพราะเจอกันเองนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทีมเดียคองโกกับอุซเบใช่ไหม
0: อุซเบนี่ต้องยิงเยอะถึงจะเข้ารอบ
1: อุซเบนี่ผมตัดทิ้งไม่ได้เลย แต่ว่าเกาหลีใต้ต้องเชียร์อุซเบให้อุซเบชนะก็ได้ให้อุซเบชนะก็ได้
0: แต่อย่าคองโก
1: ใช่แต่อย่าให้เดียคองโกชนะ
0: คนละเรื่องเลยพี่
1: เกาหลีใต้
0: คือตอนนี้เกาหลีใต้ต้องเชียร์ทุกทีมเอเชียที่อยู่ในโคต้าหรืออันดับ3เนี่ยทั้งหมดต่อที่กลุ่มเจครับแอลจีเรียกับออสเตรียครับตอน9โมงเช้าวันอาทิตย์นะพี
1: ่โอ้ออสเตรเลียนี่ผมไม่แน่ใจเลยว่านัดสุดท้ายเขาจะพักตัวหลักขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพักหมดนะ
0: ออสเตรียนะพี
1: ่เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปเสี่ยงที่เพราะว่า1การันตีแชมป์กลุ่มใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วเจอกับจอแดนซึ่งอ่อนกว่าเยอะมันไม่ควรจะส่งเมสซี่หรือใครก็แล้วแต่ที
0: ่
1: ตัวหลักลงมา
0: ก็อารมณ์เดียวกับฝรั่งเศส
1: อย่าไปทำแบบนั้น
0: อ
1: าจจะต้องทำเหมือนนอร์เวย์ก็คือพักตัวหลักไปเลย
0: หรืออาจจะส่งเมสซี่มาเพิ่มสี่ตีดาวซันโวฟุตบอลโลกไหมโอกาสเจอจอแดนเนี่ย
1: คือเป็นลุ้นในรอบนอกเอาดีกว่า
0: ดีกว่ากระลาผม
1: หรือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนลงสำรองมาเนี่ยชัดเจนนะว่าต้องการมาทำสถิตินะครับ
0: ครับก็น่าจะเป็นอาร์เจนตินาผ่านได้ในเกมนี
1: ้
0: อ่ะช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดูข้อความเพิ่มครับบอกว่ารายชื่อนอร์เวย์เนี่ยไม่อยากได้แชมป์กลุ่มหรอครับหรือพอใจกับที่2แล้ว
1: เอาจริงๆอ่ะต่อให้ส่งชุดใหญ่มาก็ยังเป็นรองฝรั่งเศสแต่ว่าเขาก็คงคิดแล้วแหละว่ามันไม่คุ้มค่านะครับให้นักเตะพักเต็มที่ดีกว่าแล้วไปรอเจอกับไอวอรี่โคสในรอบ16รอบ32ทีม
0: ครับ
1: นะครับไม่ต้องเสี่ยงอาการบาดเจ็บด้วย
0: ใช
1: ่ใบเหลืองเซฟอะไรต่างๆไว้ให้ไปให้ครบที่สำคัญนะให้ตัวสำรองมันมีโอกาสได้ลงเล่นมากเอามาตั้ง26คนนะ คุณจะใช้แค่11คน16คนไม่ใช้ตัวสำรองมันหนื่อยเลยเหรอ
0: แล้วบอลโลกครั้งแรกแต่ปี98พี
1: ่
0: ใครก็อยากเล่น
1: เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสกับคนอื่นเนี่ยก็ดู
0: แล้วคืออาจจะมองว่าต่อให้ส่งตัวจริงลงโอกาสชนะฝรั่งเศสก็ยากเพราะฉะนั้นการันตีที่2อยู่แล้วก็เอาสำรองเล่นดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าข้อความจากคุณอนันพงศ์บอกว่าหมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเข้าไปฮะอ้าวเขาบอกงี้หมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มผมไม่แน่ใจว่าใครอาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเนี่ยแล้วก็บอกว่านอร์เวย์เนี่ยอาจพลิกชนะฝรั่งเศสก็ได้นะ

0: ครับก็อาจจะยากหน่อยวันนี
1: ้ถ้ายิ่งแบบเห็นรายชื่อตัวสำรองมานี่ก็ยากยากแต่จริงๆอ่ะผมชอบนอร์เวย์ในช่วงรอบคัดเลือกมากนะช่วงที่อยู่กลุ่มเดียวอิตาลีอะไรเงี้ยยิงคู่แข่งแบบยิงแบบไม่ไว้หน้าย
0: ิงอิตาลีอิตาลีด้วย
1: เป็น

0: ็บอกว่าฮาแลนด์มีโอกาสได้ลงสนามดวลกับฝรั่งเศสไหมครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นตอนเดินลงสนามนี่เหมือนมีฮาแลนด์นะพี
1: ่มีเหรอ
0: เดี๋ยวผมลองดูภาพถ่ายทอดสดอีกรอบนึงแต่เมื่อกี้เหมือนแวบๆอยู่เดี๋ยวลองเช็คอีกสักรอบนึงครับคือตอนนี้ที่สนามเนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสู่สนามแล้วเดี๋ยวผมลองดูกราฟิกตอนเริ่มเกมแล้วกันว่ามีนักเตะใครลงมาบ้างครับ
1: แต่รายชื่อนี้มันไม่มีนะ11คน
0: เดี๋ยวรอดูภาพใกล้ๆนิดนึง
1: แต่ว่าชอบกองเชียร์นอร์เวย์มาก
0: ไวกิ้งนะพี
1: ่เป็นสีสันนะครับแล้วท่าทางการโลวิ่งอะไรของพวกเขาเนี่ยมันแบบมันพร้อมเพียงกันมันดูแล้วแบบคล้ายๆเนเธอร์แลนด์อ่ะผมรู้สึกว่ากองเชียร์เขามีสีสันมากนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะเตะแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะลาคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูรายชื่ออีกที
0: เดี๋ยวนิ่งนักเตะกำลังจับภาพนักเตะนอร์เวย์นะพี่เดี๋ยวดูว่ามีหรือเปล่าครับ
1: ดูผิดไหมเจม
0: ส่งคล้ายกันด้วยครับแต่จะกลายชื่อตอนแรกนี่ไม่มีนะพี
1: ่ไม่มีนะ
0: ฮาแลนด์เนี่ยหรืออาจจะเป็นจังหวะที่เขาเดินลงสนามเป็นกลุ่มเขาต้องเอาลงสนามทุกคนอยู่แล้วไม่มีฮาแลนด์ในตัวจริงนี่ใช่น่าจะเดินลงมาสำรองก็ยืนยันฮาแลนด์ไม่ได้ลงแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่ฮาแลนด์จะลงเจอฝรั่งเศสไหมครึ่งหลังที่บอลคิดว่าน่าจะลงไหมพี
1: ่ผมว่าพัก
0: ยาวเลย
1: น
0: ี่อันนี้เป็นกลุ่มสำรอง
1: พี่อ๋อตัวสำรอง
0: คือครั้งนี้เขาเอาสำรองมายืนด้วยผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันตอนแรกฮาแลนด์ไม่ลงกันสรุปครับผม
1: 11ตัวจริงไม่มีก็สำรอง
0: ใช่แล้วก็บอกว่าหมอหน่อยเนี่ยอนันตปัจฉัยปฏิเทเทนาหนังเรื่องสมัยก่อนใช่
1: โอ้แต่ชอบจริงๆกองเชียร์ไวกิ้งสุดยอดมาก
0: ก็เกมนี้เนี่ยโหแฟนบอลเต็มสนามเลยครับก็รายชื่อก็สุดท้ายไม่มีทั้งโอเดนการ์ดทั้งฮาแลนด์นะครับนอร์เวย์เตะกันที่ยินเลสสเตเดียมครับ
1: เดี๋ยวมาดูฝรั่งเศสนี่เริ่มมาก็คิริยานเอ็มปาเป
0: ้นำทัพมาเลยฝรั่งเศสนี่จัดเต็มทุกตำแหน่งแม้กระทั่งประตูเนี่ย
1: ประตูเมนยองก็
0: ลงโอ้โหคือวันนี้กะเอาตายเลย
1: ตัวลุกแต่ละคนนี่ลงมาเนี่ยโหตัวจริงหมดเลยอ่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราต้องออกแล้วครับเพราะเดี๋ยวเราต้องให้ทีมภาคเนี่ยเตรียมตัวก็วันนี้ผมกับพี่บอลต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่ไหนไลฟ์บนโลกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอลคัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอลคัพคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: คนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ2นาฬิกาตรงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกกันแล้วนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็กำลังจะลงสนามกันแล้วสำหรับศึกฟุตบอลโลก2คู่ที่เราจะเกาะติดกันนะครับก็วันนี้อยู่กันกับพี่เอกนพดลนะครับแล้วผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
5: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับ
5: เกมจะคิกออฟกันช่วง 14:00 ตรงนะคร
4: ับ ก็นอร์เวย์นะครับกับฝรั่งเศสรวมถึงอีกคู่นึงที่กำลังจะลงเล่นกันไปนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเซเนกัลเจอกับอิรัก
5: ครับผม
4: นะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังมีลุ้นการเข้ารอบนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เราจะรับผิดชอบนอร์เวย์ฝรั่งเศสนี่เหมือนแย่งแชมป์กลุ่มกันนะพี่เอก
5: ใช
4: ่แล้วก็เซเนกัลอิรักเองนั่นก็นะครับแย่งการเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่3ของกลุ่มนะครับ
5: ครับก่อนเกมเหมือนจะมีการยืนไว้อะไรให้กับคุณแม่ของเดชองด้วยนะครับ
4: ครับก็วันนี้เนี่ยดิดิเย่เดชองกุนซือของฝรั่งเศสนะครับเดินทางกลับบ้านเกิดนะครับเพื่อไปงานศพคุณแม่นะครับวันนี้จะเป็นผู้ช่วยของเขานะครับกีสเตฟองทำหน้าที่คุมทีมในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแทนครับ
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
15: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: ขณะที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับฝรั่งเศสวันนี้ผู้สาประตูเป็นไมค์เมนยองครับเซนเตอร์ใช้ไดโยอูปาเบงกาโน่กับมักซองลักครัวแบ็คซ้ายเป็นเตโอแอกนองเดสแบ็คขวาเป็นชูสคุนเด้ครับเซนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นมานูโคเน่กับออเรเลียนชัวเมนี่แล้วก็ตัวรุกดิซอเร่ดูเอไมเคิลโอลิเซอุสมันเดมเบเล่และคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
5: แล้วยิงโอ้โหเกือบ 1-0 เอโอ้โหประธานเป้ใจร้ายมากให้เราไล่ไลอัพให้ครบก่อนก็ไม่ได้โอ้โหคานสนั่นเลยครับ
4: 22วินาทีครับหลุดมาทางกราบขวาแล้วกดด้วยเท้าขวาเต็มๆเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ชนคานตั้งแต่20กว่าวินาทีแรกครับฝรั่งเศสก็
5: เหมือนตามข่าวเนาะ
4: ใช่
5: พักตัวผู้เล่นนี่เรียกว่าเกือบทั้งทีมเลยนะครับ
4: ก ก็มีข่าวลือนะครับก่อนเกมว่าเขาจะเปลี่ยน10ตำแหน่งแล้วก็พอรายชื่อออกมาเนี่ยไปนับจริงๆเปลี่ยน10ตำแหน่งจริงๆเพราะว่าตามข่าวบอกว่านอร์เวย์เองก็พึงพอใจด้วยการจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
8: ครับผม
4: แล้วก็ถ้าจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มก็จะไปชนกับไอวอรี่โค้สในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ
8: ครับผมใครที่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงรับชมรับฟังผ่านทางโซเชียลนะครับเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
4: แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซเนกัลกับอิรักเป็น2ทีมที่แพ้รวดยังไม่มีแต้มนะ
8: ครับผม
4: วันนี้เนี่ยชัยชนะสำคัญแล้วก็เพื่อจะลุ้นการจบอันดับที่3เป็น8จาก12กลุ่มที่ดีที่สุดด้วยนะครับ
8: ครับ
4: ชนะแล้วต้องยิงเยอะๆด้วยนะคู่นั้น
8: ฝรั่งเศสมาเนี่ยบุกใส่ในโอ้ยผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอ่ยชื่อป่ะครับ
4: เอ้ยเห็นหน้าก็รู้แล้วครับคนคุ้นเคย
8: เบอร์1ระดับจักรวาลครับ
4: ไมเคิลโอลิเวอร์ครับกระบี่มือ1จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็วันนี้เนี่ย VAR ก็เป็นจาเรตจิวเลตนะครับเราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีทั้ง2คน
8: ไปยืนทะเลทะลาดไปขวางนักเตะฝรั่งเศสครับดับบอลแล้วก็ฝรั่งเศสลุยต่อเดี๋ยวดูครับคือวันเนี้ยคาดการณ์ว่าจะเป็นการดวลกันระหว่างฮาลันกับทางด้านประธานเป้
4: ครับโอ้โหเนี่ยครับย้อนกลับมาจังหวะ20กว่าวินาทีแรกหลุดมาแล้วกดด้วยขวาเต็มๆเลยครับเอ็มบัปเป้แบ็คซ้ายของนอร์เวย์หลุดตำแหน่งครับ
8: เซฟนะคุณหนู
4: ติดมือไหม
8: ติดเซวิกเซฟแล้วนอร์เวย์ขอมั่งลุยมาในกรอบเขตโทษโดนเตะโอลิเวอร์บอกไม่ใช่พีเมียอย่ามาหวังครับถ้าหมวกฟีฟ่านี่น่าจะเป๊ะพอสมควรนะครับดูต่อเดี๋ยวถ้าอีกคู่หนึ่งมีสกอร์ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับ
4: แล้วอีกคู่หนึ่งน่าสนใจที่เลเบนสุลาก้านะครับกองหลังจากการท่าเรือเนี่ยวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงฮะอิรักด้วยนะ
8: ครับผม
4: ในเกมที่มีความหมายต่อการลุ้นเข้ารอบนะครับสุลาก้ายิงเป็นตัวจริง
8: ใส่กันไม่ยั้งเลยดูเอทำชิ่งกับโอริเซ่ขวาดีเดนเบล่แต่วิ่งเข้าหนักเลยผู้สินชี้ที่บอลยังได้เปรียบอยู่ฝรั่งเศสลุยต่อหลุดมาเอ็มบัปเป้เจอกับออสติกาดโดนขวาง 2-3 คนครับยังได้เตะมุมต่อ
4: โอ้โหรูปเกมนี้3นาทีเนี่ยเล่นกันเร็วมากแล้วก็เคลื่อนที่แบบเอาจริงเอาจังกันเลยครับคือก็เป็นข้อดีแหละนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองของนอร์เวย์ที่ได้ลงมาก็อยากจะโชว์ฝีเท้าให้เฮดโค้ชเห็นบ้างนะครับ
8: ครับ
4: ว่าก็มีดีเหมือนกันอย่างวันนี้นี่กัปตันทีมเป็นแพทริกเบิร์กนะครับนี่คือกัปตันจากโบโดกลิมนะครับ
8: ครับ
4: ทีมที่ขึ้นมาสร้างชื่อในฟุตบอลยุโรป
8: เดมเบล่ทางขวาล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลมาชัวเมนี่ตบกลับคืนมาแล้วจังหวะซ้ำไม่ถึงครับคีแล้วยิงลูกเดียวหูยต้องเซฟครับโคเน่ยิงได้อยู่เดมเบล่ไหลมาลูกนี้เตะวืดจังหวะ2ยังได้อยู่ครับดูเหยอดมาลูกนี้ไม่ถึงโอริเซ่โอ้โหจะเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับฝรั่งเศส
4: โอ้โหเนี่ยอีกเซฟนึงเลยครับเปิดยัดเข้าในให้คุนเด้ครับแต่คุนเด้จ่ายยัดมาเกมรับของนอร์เวย์สกัดทิ้งมาตรงเส้นเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยมีมานูโคเน่พักอกหนึ่งทีปล่อยบอลตกแล้วยิงด้วยขวาเต็มๆนะครับติดเซฟเซลวิกไม่ถึง5นาทีครับผู้สาประตูของนอร์เวย์เนี่ย2ซุปเปอร์เซฟไปแล้ว
8: เตโอครับทางซ้ายจ่ายย้อนเอาไว้แล้วจังหวะนี้โอ้โหซัดเลยครับหลักครัวหรือเปล่าหัวดูเอฮะ
4: ขบมาตรงกลางนะครับดิเซเรดูเอส่วนฝรั่งเศสวันนี้เปลี่ยน4ตำแหน่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็จะมีนักเตะในบางตำแหน่งที่เขาสลับกันลงเล่นอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้คนที่ได้ลงจากเปลี่ยนจากเกมที่แล้วก็จะเป็นพวกเตโอแองนองเดสมักซองลักครัวชัวเมนี่ครับแล้วก็ดิเซเรดูเอที่สลับกับบัตเล่บัคโคล่า
8: ครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะจะส่งผลหรือเปล่าแต่ก็นอร์เวย์ก็หวังที่จะเก็บตัวหลักอยู่แล้วเอาละครับออสคาร์บ๊อบได้ลุยมาทางขวามีตัวอ้อมแต่งเข้าเหลี่ยมซ้ายอย่างไม่โยนมั่วซั่วครับออสคาร์บ๊อบ
4: ขู่พี่เอก5นาทีเซเนกัลนำแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเกมเดือดแน่นอนครับอีกที่1สนามในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลนำอิรักไปแล้ว
8: เพราะเซเนกัลก่อนแข่งเนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับ
4: ครา
8: วนี้ถ้าอยากเข้ารอบต้องยิงเยอะๆ
4: ใช่เพราะว่าการมี3คะแนนแล้วก็ก่อนเริ่มต้นวันนี้เนี่ยลูกได้เสียเนี่ยติดลบ3อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องลดทอนลูกได้เสียลงไปให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
8: ้ครับ
4: เดี๋ยวลุ้นกันหน่อยว่าใครยิงครับฮาบิบเดียร่าครับตั้งแต่4นาทีแรกนะครับ
8: ครับ
4: ก็เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์เนี่ยแหละคร
16: ับ
4: ตัวเล่นที่มาในพรีเมียร์ลีกครับฮาบิ
16: บคู่นี้เขาเล่นกันที่ไหนเนี่ยของเรานี่จูเลียสสเตเดียมนะ
4: ใช่จูเลียสสเตเดียมอีกสนามหนึ่งเซเนกัลกับอิรักนี่เล่นที่แคนาดาครับที่โตรอนโต
16: มาอีกแล้วเดมเบเล่ล็อกเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห6นาทีผ่านครับฝรั่งเศสขึ้นนํา 1-0
4: มาแล้วครับแหมแล้วเกมรุกที่ได้น้ำได้เนื้อในเกมวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็มาจากทางฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ยิงชนคานไปและครั้งนี้เนี่ยเดมเบเล่โอ้ซัดตุงตะข่ายเสาไกลเลยครับ7นาทีครับฝรั่งเศสขึ้นนํานอร์เวย์ไปแล้วนี่แหละครับจากโอกาสการยิงก่อนหน้านี้ผู้สาประตูของนอร์เวย์ต้องเซฟไปแล้ว2ครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่พลาดเลยครับเดมเบเล่นี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วไปพลาดโดนบีบครับเอ็มบัปเป้หุบเข้ามาด้านในโอ้โหแล้วจังหวะตวัดกวาดออกขวาให้เดมเบเล่โล่งเลยครับแล้วตัดล็อกซ้ายเข้าขวาแล้วเนี่ยครับกดเลยครับเข้าหน้าต่างเสาไกล
16: มีฉลับไหมแต่ก็ถือว่ายิงดีนะครับโอ้ได้เดี่ยวแบบนี้นี่เอาเดมเบเล่ยาก
4: โอ้โหแนวรับยืนกันอยู่เต็มไปหมดแต่ก็เอาไม่อยู่ครับออสติกาดบิยอคานแบ็กซ้ายบิยอคานเนี่ยบางตัวหน้าก่อนนะครับแล้วยิงแหวกผ่านออสติกาดมาอีกคนนึงนี่ครับกีสเตฟองผู้ช่วยของเดชองนะครับแหมได้เฮตั้งแต่7นาทีแรกครับ
16: ก็อาจจะเล่นมอบชัยชนะให้กับลูกพี่ใหญ่เนาะจริงๆมีข่าวว่าฝรั่งเศสขอใส่ปลอกแขนด้วยนะครับปลอกแขนสีดำแต่ว่าเหมือนฟีฟ่าจะไม่อนุญาตนะคร
4: ับ
16: ให้แค่ยืนไว้อะไร1นาทีมาอีกแล้วข้างหน้าประธานเป้จับลูกนี้โอ้โหโดนเบียดบอลจังหวะ2โคเน่ออกมาซ้ายมาเป็นพายุเลยครับดูเอโคเน่ดูเอขวายิงลูกนี้ มันเบาครับตรงกรอบแต่ก็รับสบายนะครับเซวิก
4: คือวันนี้จบสกอร์เร็วครับเกมรุกเล่นกันน้อยจังหวะมีจังหวะที่ภาพช้าย้อนกลับมานะครับฟาเชเนอร์เหมือนไปเหนียวเอ็มบัปเป้แต่ผู้ตัดสินอย่างโอลิเวอร์เองก็ปล่อยเกมเล่นต่อครับนี่ครับตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ฝรั่งเศสจะมี9แต้มนะครับนอร์เวย์6คะแนนแล้วก็เซเนกัลจะขยับขึ้นมามี3คะแนนคร
16: ับ
4: อิรักก็ยังไม่มีแต้มจากสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้ครับ
16: เซเนกัลก็ยิงได้ต้องยิงเรื่อยๆนะครับมันมีผลเพราะว่าลูกได้เสียก็ต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด
4: คืออิรักเอาง่ายๆวันนี้ก็คุณต้องทำให้มันดีกว่าสกอตแลนด์ก่อนนะครับสกอตแลนด์นี่เป็นทีมห้อยท้ายอันดับ3 ที่ยังมีโอกาสลุ้นอยู
16: ่ครับ
4: แต่ว่าสกอตแลนด์นั้นติดลบ3นะครับ
16: วันนี้ใครเทไปทางฝั่งนอร์เวย์ตั้งแต่หัวค่ำนี่สลบ
4: โอ้โห
16: พอเห็นไลน์อัพออกมาก่อนแข่งชั่วโมงนึงเนี่ยบอกโอ้โหแทบสลบเลย
4: ครับ
16: แต่ไม่แน่เลยครับฟุตบอลเพิ่งเริ่มเองตราบใดที่ลูก2ยังไม่โดนก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับฝรั่งเศสเก็บได้อีกแล้วโอลิเซ่อุ้ยโดนดึงครับครับพิกเบิร์กเหลืองไหม
4: โดนไหมนะครับ
16: โอลิเวอร
4: ์ไม่รอดครับ
16: ตัดสินฟีฟ่ามันโคตรเป๊ะเลย
4: ไม่รอดเพราะว่าไปดึงแบบลักษณะเบรกเกมชัดเจนนะครับไปโอบเหนียวโอลิเซ่เนี่ยติดเครื่องแล้วแล้วก็วิ่งโฉบตัดหน้าแต่ว่าเบิร์กเนี่ยใช้2มือไปขวางเอาไว้ครับแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยเนี่ยกีสเตฟองคนนี้นี่อยู่กับดิดิเย่เดชองมาตั้งแต่ตอนอยู่กับโอลิมปิกมักเซยปี2009เลยนะครับ
16: มองแว็บแรกนึกว่าฟองเลอเบิร์กนะตอนนั้น
4: ก็ทำงานเคียงข้างกับเดชองทั้งมักเซยทั้งทีมชาติฝรั่งเศสจนถึงวันนี้17ปีแล้วนะครับ
16: คือฝรั่งเศสของประธานเป้เอ้าโรเกนสแตนเซนไหลโอ้โหไปถึงบ๊อบยังได้อยู่แล้วซัดจังหวะ2ลูกนี้ตรงกรอบครับแต่ว่าติดที่ไม้ไม่ยอง
4: โอ้โหโล่งๆเลยครับแต่ว่าจ่ายมาไม่ถึงบ๊อบครับสแตนเซนโอ้โหเมื่อกี้นี่โล่งแบบเป็นโอกาสทองเลยครับแต่ว่าไหลให้เพื่อนนี่ไปติดเกมรับก่อน
16: นั่นน่ะไปบิวมากโดนนอร์เวย์ตัดได้แล้วลุยมาหน้ากรอบไปโทษออสการ์บ๊อบเข้าเหลี่ยมซ้ายจะทำชิ่งจะออกมาทางซ้ายอีกทีลูกนี้ไม่ได้จบครับเซเดรูปนะครับก็เล่นอยู่กับเบนฟิก้าเอาละครับดูบอลฝรั่งเศสจะติดประมาททางด้านนอร์เวย์ไม่ได้ออกไปขวาพื้นที่มีเอาละครับเดมเบเล่มองข้างหน้าลากจี้บิยอนคานไหลทะลุช่องมาเป้ถึงก่อนแต่เหมือนบอลฉลับออสติกาดออกข้างทุ่มเร็วครับ เดมเบเล่คุณเด้ครับชัวเมนี่โอลิเซ่จะทำชิ่งโคเน่เก็บได้อยู่โหนี่ดันขึ้นมาแทบจะพับสนามบุกเลยนะครับเตโอเปิดไปเสาไกลประธานเป้ตวัดกลับขึ้นมาไม่มีตัวเข้ามาสอดยิงออสิกาต้องเคลียร์ก่อนครับ
4: วันนี้นี่การยืนตำแหน่งของคิลิอันเอ็มบัปเป้เองนี่โฉบออกไปทางริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตำแหน่งไหนเพื่อนหายไปนี่ขึ้นมาเป็นปีกได้ตลอดครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับเออร์เนสต้องพยายามเข้าสู่เกมของตัวเองให้ได้บ้างครับนอร์เวย์
16: อุสมานเดมเบเล่เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาตินะครับ
4: ครับแล้วก็ในบอลโลกครั้งนี้นี่เป็นประตูที่2นะครับอุสมานเดมเบเล่ก็ยิงสมราคาบอลลงดอนะ
16: ก็ถ้าไม่มีประธานเป้เขาก็น่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะ
4: ใช
16: ่กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้นะครับ
4: แต่เห็นแบบนี้นี่เดมเบเล่นี่29ปีแล้วนะครับ
16: ครับอ้าวตัดได้หน้ากอไปโทษเอ็มบัปเป้ไหลมาโอลิเซ่ยิงลูกนี้ตุ้ยยิงแป๊กหรือยิงติดบล็อกครับเนี่ย
4: อุ้ยคือทั้งยิงไม่แรงแล้วติดบล็อกด้วยครับลูกนี้เนี่ยจ่ายถวายพานเข้ามาในเขตโทษด้านซ้ายโล่งๆแล้วจับ1ทียิงอู้ยิงไม่ดีแล้วดันไปติดบล็อกด้วย
16: แล้วเหลือเชื่อตรงที่เอ็มบัปเป้ให้เฉยเลยครับโอ้ยหน้าขอโทษลูกนี้ต้องยิงแล้วนะครับ
4: นี่ครับชัวเมนี่ก่อนนี้มีจังหวะไปแล้วแย่งบอลได้หน้าเขตโทษโอ้โหยิงไปติดบล็อกออสติกาครับยิงกับเบาด้วยแล้วไปติดเนี่ยครับสีข้างของออสติกาสไลด์มาขวางพอดีเป๊ะเลย
16: มาใหม่ทางด้านขวาโอ้ได้ฟาวนะครับคอสเวตนะครับที่ลุยขึ้นมาโอ้แต่ว่าในฟรีคิกแบบนี้ก็ได้ลุ้นนะครับนอร์เวย
4: ์ได้โอกาสเปิดลูกโด่งเพราะข้างหน้าเนี่ยมีเป้าใหญ่นะครับอย่างเยอร์เกนสแตนลาเซนแล้วก็บรรดาแบ็กนะครับสแตนลาเซนนี่195เซนติเมตรนะครับ
16: ออสติกาก็เล่นลูกกลางอากาศดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับแพทริกเบิร์กนี่ตัวที่เด็ดจากบูโดกริมนะครับจะเล่นสูตรไหนเบิร์กเปิดมาเสาไกลครับหูต้องโคกทิ้งจังหวะ2ยังเป็นของโนเวครับโดนขวางอยู่2จะเปิดยังไม่ได้ครับน่าขอโทษออสิกาดเปิดมาได้ก็ไปโทษจังหวะซาลาเซนยิงโอ้โหหลุดกรอบครับเกือบตีเสมอ 1-1 ครับโนเว
4: คือจังหวะเปิดเข้ามาของออสติกานะครับแล้วเกี่ยวโอ้โหจังหวะเกี่ยวบอลลูกนี้เป็นการหลบเกมรับของฝรั่งเศสอย่างอุปาเมกาโน่เลยครับนี่ครับยกขาขึ้นมาแต่อุปาเมกาโน่พยายามจะใช้ศีรษะเล่นเกี่ยวแตะแล้วหลบมาแล้วหลังจากนั้นมันโล่งๆเลยครับโอ้บอลตก1ทีแล้วซัดเลยครับแต่ว่าฝรั่งเศสพยายามจะฟ้องว่าจะเป็นลูกยกเท้าสูงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายไม่ฟาวครับโอ้โหโอกาสอีกหนึ่งครั้งของนอร์เวย์แต่ว่าพลาดไปเอง
16: โอ้คุณอู๋ฮะอีกคู่หนึ่งเซเนกัลกับอิรักเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
4: ครับ
16: เหมือนอิรักที่เหลือ10คนนะ
4: เอาแล้วแบบนี้เข้าทางเลยครับดูก่อนว่าใครโดนครับอย่าบอกนะเป็นเลบินนั่นไงพี่เลบินสุลก้ากองหลังการท่าเรืออุตส่าห์เล่นบอลโลกเป็นตัวจริงได้13นาทีเลบินโอ้พอเลบินโดนไล่ออกไปแล้วครับ
16: ตกรอบแล้วไม่รู้ไปเข้ายังไงนะ
4: โอ้สุดาก้าแม่อันนี้แฟนบอลไทยลีกเองเขาก็ยินดีด้วยแต่ว่าดันไปโดนใบแดง13นาทีครับออกไปพักแล้ว
16: จอเราก็ดูว่าฝรั่งเศสเราไม่ได้เห็นภาพนะครับแต่ว่าอิรักก็เหลือ10คนแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเซเนกัลจะย้ำใหญ่หรือเปล่า
4: ผมว่าต้องบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอเลยอะเซเนกัล
16: ครับส่วนฝรั่งเศสก็เดินหน้าลุยต่อครับโคเน่ออกมาซ้ายเตโอหนึ่งเดียวที่เล่นในลีกซาอุดิอาระเบียครับเสือตัวจริงของฝรั่งเศสยกมาทางซ้ายดูเอจะให้เตโอลูกนี้เล่นยากครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนบอลเชเนอร์แต่ข้างหน้าน้องเวไม่มีใครอยู่เลยนะครับโอ้ลงไปตั้งรับกันหมดเลย
4: คือจังหวะวื้อหวาก็ต้องเป็นการบุกขึ้นมาในจังหวะฉับฉวยครับจะตั้งเกมบุกใส่ฝรั่งเศสเนี่ยมาอีกแล้วครับกราบขวาโดยเดมเบเล่วันนี้เ แต่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนแล้วกำลังจะบอกว่าวันนี้แบ็กซ้ายของนอร์เวย์อย่างบิยอร์คานเนี่ยโอ้โหวันนี้ปวดหัวแน่นอนโอ้ยืนล้ำหน้าไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับ
5: เห็นรองเท้าสตั๊ดสีชมพูนี่เยอะมาก
4: เกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อในบอลโลกครั้งนี้ครับใช้สีเดียวกันบิยอคานนี่เป็นแบ็กจากโบโดกริมเลยนะพี่
5: ใช่
4: วันนี้ต้องรับมือกับเดมเบเล่นะครับ
5: ก็มีตัวโบโดกริมลงเล่น2คนน่ะก็คือไอ้แพทริกเบิร์กกับโบโดคานเนี่ยไอ้บิยอคานเนี่ย
4: แล้วเซนเตอร์อย่างฟาวเชเนอร์นี่ก็ตัวในประเทศนะเล่นกับไวกิ้งนะครับ
5: แต่ฝรั่งเศสบอกไม่สนใส่ชุดใหญ่ครับดูเอไหลมาในกรอบเขตโทษประธานเป้จี้เข้าขวาซัดลูกเดียวโอ้ยติดเซฟอีกแล้วเดี๋ยวดูว่าเนี่ยจบเกมไอเซลวิกจะกี่เซฟครับ
4: เอาล่ะถ้าคุณจะทำสถิติในบอลโลกวันนี้โอกาสมาแล้วครับเซลวิกโอ้นี่เกี่ยวแตะล่อกับกองหลังนะครับแล้วหาช่องยิงยัดเข้ามาด้านในแต่ว่าบอลมันตรงตัวเซลวิกเอาล่ะเซลวิกนี่นายด่านจากวัตฟอร์ดนะครับในแชมเปี้ยนชิพนะวัตฟอร์ด
5: ไม่เกิดวันนี้จะเกิดวันไหน
4: วัตฟอร์ดซีซั่นที่แล้วก็ผลงานอยู่ครึ่งล่างตารางคะแนนนะครับแต่เซลวิกเนี่ย
5: เซฟสวยๆสัก 4-5 ลูกนี่แบบมันแน่เตโอครับเล่นกับดูเอย้อนมาเชอร์เมนี่ขึงเลยครับตอนนี้อุปเมกาโน่ครับกุนเต้เดมเบเล่เล่นกันทุกพื้นที่เลยนะครับฝรั่งเศสเจอกับบิยอนคานเข้าเหลี่ยมซ้ายไม่ฝืนครับเดมเบเล่ไหลมาลาครัวครับวันนี้ลาครัวนี่เจอกับยอร์เกนสแตนาเซนเพื่อนในคริสตัลพาเลทด้วยนะครับหาบอลไม่เจอนอร์เวย์นอกจากฝรั่งเศสจะจ่ายบอลพลาดโอ้โหเกือบโดนฉกครับออสคาร์บ๊อบโคเน่มาแล้วขวาเดมเบเล่เปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับนี่ไงบิยอนคานเคลียร์ไว้ได้โอริเซ่ยอดมาลูกนี้ไม่ถึงเอ็มบัปเป้แพทริกเบิร์กออสติการ์ดต้องเตะบอลทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับนอร์เวย์ตอนนี้จะให้ออสการ์บ๊อบก็ไม่แม่นอีกครับออกข้างไปเอง
4: คือใจหนึ่งก็ไม่กล้าบิ้วครับต้องเตะเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวเลยโอ้เอ็มบัปเป้รับบอลทะลุช่องมาแล้วเจอกับเออร์เนสต์แหวกใส่เออร์เนสต์ครับหลบฟาวเชเนอร์แล้วยิงยัดใส่ผู้รักษาประตูติดเซฟนะครับเซลวิก
5: ใครรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ส่งมาทักทายกันได้นะครับใครลุ้นใครเป็นแฟนนอร์เวย์แฟนฝรั่งเศสก็คอมเมนต์มาเอาขึ้นมาสวยบิยอนคานมองแล้วคัตแบ็กกลับมาหน้าขอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ฉลับจังหวะ2ออสิการ์ดดันขึ้นมาสูงอยู่หน้ากรอบเขตโทษจะแตะให้ออสคาร์บ๊อบอ้าวโดนฝรั่งเศสเก็บได้อยู่ที่โอริเซ่วางยาวๆเอ็มบัปเป้จับบอลแรกได้แล้วโดนดึงไหลต่อได้ครับได้เปรียบเดมเบเล่เข้าเหลี่ยมซ้ายมีตัวอ้อมแล้วเดมเบเล่จิงลูกเดียวโอ้โหสุดสวยครับซ้ายของเดมเบเล่ฝรั่งเศสนำ 2-0
4: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหลูกนี้นี่เหมือนมีรีโมทจับวางได้เลยนะครับเข้าซ้ายปั่นโค้งสุดๆครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์2ประตูต่อ0ครับอุสมันเดมเบเล่ครับเอาเลยครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะแฮตทริกมีลุ้นได้เลยครับโอ้โหจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ออสติการ์ดไปดึงเสื้อเอ็มบัปเป้นะครับดึงแบบโอ้ชัดเจนเลยแต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบแล้วเขาถ่ายบอลออกขวาให้กับเดมเบเล่เลี้ยงใส่บิยอคานแล้ววกมาตรงหน้าหัวกะโหลกเข้าซ้ายแล้วยิงปั่นโค้งเข้าไปแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ
5: เอลังกาว่าสวยลูกนี้ก็พอๆเลยนะครับ
4: โอ้โหวันนี้นี่เดมเบเล่ครับร่างทองสุด
5: ๆนี่ทำเล่นไปนะสกอร์เดมเบเล่เนี่ยประตูรวม3แล้วนะครับ
4: ใช่ครับโอ้เนี่ยครับก่อนหน้านี้นี่ยิงมาแค่ลูกเดียวครับวันนี้โอ้ซัดไป2ประตูแล้วทั้ง2ประตูยิงสวยทั้งคู่เลยนะครับเดมเบเล
5: ่กลับมาลุยกันต่อครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำ 2-0โนเวก็สู้นะครับก็รู้อยู่แล้วส่งสำรองลงมาเอ้าหน้ากรอบเขตโทษโนเวยิงโอ้โหเคลียร์ปุ๊บยิงปั๊บครับไล่มา 1-2 อ่ะโอ้โห
4: โอ้ยเอาเลยครับได้ประตู
5: ครับ โอ้โหเนี่ยครับปัดกลับมาอัสการ์ดซัดหายเลยครับไมค์เมนยองยืนขาตายเลยครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้เคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเคลียร์ตรงกลางโดยสแตนลาเซนคืนให้กับแพทริกเบิร์กแล้วเบิร์กไหลขึ้นมาครับค่อยๆถ่ายบอลออกไปทางริมเส้นนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆแทงมาแล้วแอสการ์ดโยกใส่แนวรับของฝรั่งเศสทีนึงครับอูปาเมกาโน่หลงแล้วข้างหน้าโล่งยิงด้วยขวาเรียดเสียบมุมเข้าไปเลยโอ้โหง่ายจริงๆลูกนี้
8: เหมือนหักข้อยิงมาสองแล้วคือไม่ยอมยืนขาตายแล้วนะครับได้แค่มอง
5: เมนยองก็เหมือนอ่านว่าจะปั่นโค้งเข้าเสาไกลครับแต่ว่าอัสการ์ดยิงหักข้อเข้าเสาแรกง่ายๆเลยโอ้โห3ประตูแล้ว
8: 20นาที3ลูกครับโอ้วันนี้ใครเชียร์บอลบนดาดฟ้าเชียร์บอลบนดอยนี่ยิ้มเลยครับ
5: คือที่ผ่านมาทั้งนอร์เวย์ทั้งฝรั่งเศสเนี่ยยิงประตูได้ขั้นต่ำนะครับทีมละ3ลูกมาโดยตลอดนะพี่เองแต่ว่ามันสำคัญตรงที่นอร์เวย์เนี่ยแต่ละนัดที่ลงเล่นน่ะเกมแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เกม2ชนะเซเนกัล 3-2 นั่นก็หมายความว่าวันที่นอร์เวย์ลงเล่นเนี่ยมีประตูรวมถึง5ลูกมาโดยตลอดนะครับ
8: ครับอ่ะคอร์เนอร์ฝรั่งเศสเปิดโค้งมาเสาไกลบอลไม่ถึงเอ็มบัปเป้โดนมงทิ้งไปก่อนนะครับ
5: โอ้โหเล่นกันแบบนี้นี่ใครง่วงๆตาปื้อๆอยู่นี่ตาสว่างเลยครับ
8: จะจบที่กี่ประตูครับ
5: ใช่โอ้กับโอกาสที่นอร์เวย์มีอันน้อยนิดนี่ก็ทำให้สกอร์กลับมาห่างกันแค่ลูกเดียวนะครับ
8: ครับขอใหม่จากมุมขวามาทางมุมซ้ายแม่นึกว่าจะขาดนึกว่าจะไหลมาฝั่งเดียวกลายเป็นว่ายังได้ลุ้นนะครับนอร์เวย์เดมเบเล่เปิดมาเสาไกลตบกลับคืนโอดิเซ่ยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกอัสการ์ดอีกทีนึงดูเอ้ยิงลูกนี้ก็มีตัวยืนขวางอยู่ยิงทุกจังหวะครับยิงทุกระยะเลยครับฝรั่งเศสเดี๋ยวครับให้ชัวร์มินี่อูปามิกาโน่ครับจูสคุนเดโอดิเซ่ไปอยู่ขวาแล้วเจอกับบิยอนคานแหวกไม้ขอลุยมาเองมุมธงยังไม่โยนโอดิเซ่ไหลมาตามช่องหน้าก่อไปโทษเอ็มปัปเป้โอ้โหโดนลุม4ลุม5ต้องย้อนคืนครับโอดิเซ่เชื่อมั้ยนี่เตโอเข้าสายแล้วยิงลูกนี้โด่งข้ามคานครับ
5: ขอกับเขาบ้างนะครับเตโอแองนองเดสลูกเตะมุมนี่โยนเลยมาให้เอ็มบัปเป้ครับตวัดเป็นลูกสูตรครับลูกนี้ย้อนกลับมาแล้วโอลิเซ่บอลกระดอนยิงติดบล็อกแพทริกเบิร์กแกก็เอามือควายหลังเอาไว้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดนชั่นเบรกหรือว่านะครับพักระหว่างครึ่งเวลาพอดีครับ
8: ครับผม
5: โอ้โหเล่นกันมันมากคู่นี้
8: จริงมันจริง
5: โอ้นะครับก็ดูว่าตัวสำรองของนอร์เวย์วันนี้นี่เปลี่ยน10ตำแหน่งก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับอยู่ในช่วงพักนะครับเรามาเล่นเกมกันหน่อยพี่เอก
8: ครับ
5: นะครับในช่วงนาทีนายไลฟ์บอลโลกของเรานะครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาตอบกันได้นะครับคำถามในช่วงของเราเนี่ยถามว่าประเทศไหนนะครับในตัวเลือกที่เราจะให้มาเนี่ยนะครับมาคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดตัวเลือกก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็ซีเรีย4ตัวเลือกนะครับไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียประเทศไหนเนี่ยมาคัดฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดนะครับตอบกันเข้ามาครับ
8: มีช้อยไหม
5: ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยยังไงก็ตอบไม่ได้ก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียพี่เอกให้ตัดไหม
8: มันมีกี่อัน
5: มี4ไงไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรีย
8: ตัดออกสัก2
5: ตัดออกสัก2ตัดมาเลเซียฮ่องกงออกเหลือไทยกับซีเรีย
8: ขอเดาว่าไทยได้ไหม
5: ไม่รู้เดามาเลยครับ
8: ลองเดามา
5: ตัดเลยเรากับซีเรียเนี่ยใครมาคัดบอลโลกมากครั้งที่สุดกว่ากันนะครับ
8: ครับ
5: ให้ตัดเหลือ2ตัวเลือกพอคือไทยกับซีเรีย
8: ก็ส่งมาร่วมสนุกทาง SMS นะครับ4689899
5: เป็นพี่เอกตอบไปเลย
8: ผมตอบไทยอ่ะ
5: เอ้ยผมให้โอกาสอีกทีนึงผมให้โอกาสอีกทีนึง
4: ผมให้โอกาสเลยไง
16: ซีเรียเปลี่ยนไทยเป็นซีเรีย
4: เยี่ยมเลยเฉลยเลยดีกว่าอย
16: ่างนี้คุณตัวโม้ฟุตบอลบอกว่าเอาไวกิ้งไวกิ้งเอาประธานเป้หน่
4: อ
16: ยคุณนันทพงศ์สวัสดีครับพ
4: ี
16: ่ขี้ขี้แล้วก็พี่อู๋เทพครับ
4: สวัสดีครับ
16: ก่อรายชื่อแบบสำเนียงฝรั่งเศสหน่อยโอ้โหนี่อู๋ครั้งนึงเคยเป็นเด็กแลกเปลี่ยนไปอยู่ฝรั่งเศสนะ
4: น่าจะชายขอบที่กรุงปารีสนะครับ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงาน

0: ขนาดโรเตชันไม่เยอะก็ยังแกร่งอยู่ดีเออผมว่าเขาก็โอเคอยู่นะ
1: คือระบบอ่ะมันดีนะผมว่านอร์เวย์อ่ะ
0: คุณเบียร์บัตตอฝรั่งเศสเข้าที่1เจอใครครับ
1: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเข้าที่1ก็จะไปเจอทีมอันดับที่3ซึ่งตอนนี้2ทีมที่มีโอกาสจะเจอกับฝรั่งเศสแน่นอนแล้วคือปารากวัยกับสวีเดนแต่ทีเนี้ยอีก1กลุ่มที่เป็นอันดับที่3ที่มีลุ้นที่จะเจอฝรั่งเศสคือกลุ่มของเบลเยียมอ่ะพี่เอกซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับต้องรอแข่งจบก่อนว่าในบรรดาปารากวัยสวีเดนหรือว่าอันดับ3จากกลุ่มเบลเยียมเนี่ยทีมไหนจะเจอฝรั่งเศสนะครับถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มนะ
0: โอ้นี่คุณ19ฟังจากตรังครับทักทายกันมาคุณประสิทธิ์นี่จากชะอวดนครศรีเหมือนเดิม
1: ครับเดี๋ยวแวะไปอ่านข้อความให้ครับถ้ารูปเกมมันดูแบบดึงๆกันหน่อยนะแต่ถ้าเล่นกันเหมือนช่วงครึ่งทางครึ่งแรกนี่โอ้โหเล่นกันสนุกเลย
0: ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากด้วยนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับส่วนอีกเกมนึงก็ยังสกอร์เดิมนะครับเซเนกัลขึ้นนำอิรัก1ประตูต่อ0แล้วอิรักเหลือ10คนนะครับ
1: คือความรู้สึกถ้าอิรักเหลือ10คนเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะอุดมากกว่าเดิมนะถ้ามี11คนเท่ากันมันอาจจะเล่นเกมรุกด้วยกันบางทีการโดนไล่ออกมันก็อาจจะเป็นข้อยากของเซเนกัลไปในตัวเหมือนกันนะ
0: มันเหมือนกับบังคับให้ต้อง
1: แบบก็สู้ไม่ได้แล้วก็แพ้ให้มันน้อยที่สุดแล้วกันถ้าตัวเท่ากันมันอาจจะเปิดเกมรุกใส่กัน
0: เนี่ยอย่างฝรั่งเศสจะไปเปิดเกมบุกจะเอาเนี่ยต้องระวังนะครับดูจังหวะสวนกลับนอร์เวย์ก็เอาเรื่องอยู
1: ่โอ้โหนี่เราบรรยายเกมไปนี่หลายๆคนนี่กรีดยางกับเราไปเยอะมากนะ
0: กรีดยางมันต้องกรีดตอนกลางคืนนะ
1: ใช่อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามีเพื่อนกรีดด้วย
0: ก็อาจจะมีคนเดินย่องมาด้วย
1: ใช่อีกสัก10เมตรอาจจะมีเพื่อนแอบอยู่หลังต้นไม้สักคนหนึ่ง
0: กรีดยางไม่กลัวผีพวกมีเก้าๆอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วลุ้นเดมเบเล่แฮตทริกด้วยนะครับนอร์เวย์ขึ้นมาทีไรนี่ได้เสียวตลอดบิยอนคาทางซ้ายยังไม่โยนครับไหลย้อนขึ้นมาแอตติกเบิร์กมีโยกสวยฝรั่งเศสก็ปล่อยให้นอร์เวย์ครองบอลในพื้นที่ที่ยังไม่อันตรายจะทำชิง 1-2 ตอกโซนหนาวแล้วครับสุดเส้นหลังนอร์เวย์เปิดมาลูกนี้โยเกนเซลาเซนจังหวะซ้ำจังหวะยิงโอ้โหชุลมุนจนไม่ยอมตะคุบไว้ได้ครับ
1: โอ้มองไม่เห็นบอลเลยครับแล้วมาอีกทีนึงบอลเข้ามือมาให้เมนยองไปเลยเกมรับฝั่งขวานี่ของฝรั่งเศสเองดูถ้าจะเจาะดีๆเนี่ยชูสคุนเด้วันนี้นี่ปล่อยให้เขาขึ้นมาทำเกมด้านซ้ายดีๆหลายครั้งแล้วนะครับ
0: ครับคุณปลอดสารฟังจากอุดรนะ
1: ครับ
0: คุณประพิษฟังจากพัทยาครับวิสิตศักดิ์นี่ฟังจากสระบุรีครับ
1: โอ้โห
0: คุณเสียดายเวลาฟังจากอิสราเอลก็มีนะ
1: เฮ้ย
0: อยู่อิสราเอลดูแลตัวเองด้วยนะครับพี
1: ่โอ้แล้วถ้าใครได้ยินเสียงนี่แฟนนอร์เวย์กำลังนะครับกำลังพายเรืออยู่ กำลังพายเรืออยู่นะครับใครที่ดูเป็นคลิปไวรัลนี่เวลาเขาเชียร์บนอัธจันทร์เนี่ยเขาจะทำท่าพายเรือกันเชียงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งเสียงฮู้ฮู้ฮู้นะครับเพื่อเป็นการปลุกเร้านะครับนักเตะในทีมหน่อย
0: เนี่ยเหมือนเริ่มผ่อนแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านฝรั่งเศสก็คงจะกลัวจังหวะสวนนั่นแหละครับ
1: คือแต่จริงๆเนี่ยไอ้ช่วงพักดื่มน้ำเนี่ยมันทำให้เกมมันก็ชะงักไปนะ
0: ใช่
1: แทนที่มันจะฟาดฟันกันต่อมันก็โดนอะไรมาขัดขวางเอาไว้ไม่รู้แล้วพอกลับมาเนี่ยบางทีลูกเกมไม่ต่อเนื่อง
0: ใช่ทอมเบียร
1: ์เออเนตนะเพราะว่าเกมรับของนอร์เวย์นี่ทั้งเออเนตทั้งออสติการ์ดนี่นะครับดูคล้ายๆกัน
0: อ่ะบอลทุ่มของกําลังเอาดูเอไปเสียบอลแพทริกเบิร์กย้อนคืนมาเออร์เนสแบ็กก็ดันขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับโนเวนคือขนสำรองลงเล่นแทบจะยกชุดเขาก็ไม่ได้กดดันนะคุณหนู
1: ใช
0: ่ก็วัดกับฝรั่งเศสไปเลยนะครับ
1: เขาเข้ารอบแล้ว
0: เข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็ความตั้งใจก็อยากจะไปเจอไอวอรี่โค้ชอยู่แล้วครับ
0: ไปตั้งรับมันก็เหมือนรอโดนนะครับ
1: คือจริงๆคู่นี้เจอกันล่าสุด2014แล้วนะพี่เอกย้อนกลับไปในเกมอุ่นเครื่องนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ฝรั่งเศสเอาชนะไป4ประตูต่อ0เลยนะ
0: ครับสู่บอลยาวก็น่ากลัวมาอีกแล้วนอร์เวย์ไหลทะลุช่องมาแซนลาเซนโอ้โหยิงไม่ทันครับอุปาเมกาโน่เนี่ยถึงก่อนอุ้ยบอลแนวลึกบอลทะลุช่องก็น่ากลัว

0: แล้วโนเวย์เปิดแรกแบบนี้สนุกครับบูปาครับย้อนคืนไหมไม่ยองนักครัวครับคูเน่เอาละครับเดินหน้าลุยต่อฝรั่งเศสบทจะเร่งเขาก็เร่งครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันพวกจรวดทางเรียบทั้งหมดเลยนะครับดูเอโอลิเซ่แล้วถึงรวมไปถึงประธานเป้ด้วยเดมเบเล่ให้ครับโอลิเซ่ย้อนขึ้นมายังเก็บได้อยู่เตโอเอ็มบัปเป้สายสุดมีครับดูเอดูเอจะกับออสติกาดโยกเข้าขวาไหลมาหน้ากรอบไปโทษโคเน่ชัวเมนี่ทะลุช่องมาเอาอีกไหมซ้ายโอลิเซ่ยังไม่ยิงดีตัวอ้อมแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นเดมเบเล่ครับ 3-1 ครับฝรั่งเศสแล้วเป็นแฮตทริกของอุสมันเดมเบเล่
1: โอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีครับของเกมการแข่งขันโดยที่ผู้เล่นของฝรั่งเศสไม่มีใครมาขั้นเขาเลยครับ โอ้โหวันนี้จดๆจ้องๆเกี่ยวเข้าซ้ายปั่นเป็นเข้าปั่นเป็นเข้าเลยครับนี่แหละครับแฮตทริกของฝรั่งเศสครับอุสมันเดมเบเล่
0: โหครึ่งชั่วโมงยิงกันไปแล้ว4ประตู
1: นี่ครับดูเอไหลามาครับโคเน่เล่นกับชัวเมนี่ชัวเมนี่เห็นช่องแล้วจ่ายยัดไปในเขตโทษด้านขวาเดมเบเล่เนี่ยก็มีตัวประกบขวางอยู่ 2-3 คนครับจดจดจ้องจ้องเจอบิยอคานเจอเชลเดรูปแล้วปั่นโค้งผ่านเชลเดรูปผ่านออสติกาดเข้าเสาไกลแบบเซวิกพุ่งมาก็ช้าเกินไปครับ
0: ยังไงก็ไม่ทัน
1: โอ้โหวันนี้
0: น
1: ี่เหลือรับประทานจริงๆครับเดมเบเล่
0: มันไม่หยุดแน่
1: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหเอาเลยครับแฮตทริกกับเขาบ้างครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นอกจากเมสซี่นะครับมีจอนฮันเดวิดแล้วเนี่ยแหละครับอุสมันเดมเบเล่ที่ทำแฮตทริกได้คนที่3แล้วนะครับ
0: พี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับพระทองอำเภอฉวดนครศรี
1: โอ้โหนี่ถ้าใครดูบอลอยู่กับเพื่อนนะถ้าเพื่อนหลับปลุกเพื่อนมาดูด้วยนะครับ
0: ใช
1: ่โอ้โหวันนี้นี่มันจริง
0: ๆก็คงข้อความเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่ต่อชายาสวัสดีด้วยนะครับก็4ลูกไปแล้วคุณหนู
1: เหลือจะเชื่อ
0: ผมว่าคู่นี้เกิน6อ่ะ
1: แล้วโอ้โหแล้วแฮตทริกแบบยิงเหมือนง่ายอ่ะยิงเหมือนแบบปั่นโค้งยังไงก็เข้าอ่ะแล้วเอาจริงๆนะผู้รักษาประตูของนอร์เวย์เนี่ยเซลวิกเนี่ยไอ้มุมที่เขาโดนยิงเป็นมุมฝั่งขวามือตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นจุดตายของเขาไงก็ไม่รู้นะ
0: ใช่
1: เดมเบเล่ปั่นเข้าตลอดเลย
0: ถนัดขวาหรือซ้าย
1: สองเท้าเดมเบเล่สองเท้า
0: โคตรดี
1: สองเท้าเลยครับ
0: คุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดปูรุเกตแล้วครับว่าตอนทีมยิงเข้าเนี่ยโอ้โหหรือยิงลูกนี้เป็นมาร์คสักพักครับคนฟังก็รุนว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันเข้าหรือไม่เข้ามาอีกแล้วโอลิเซ่โอ้โหก้าวแต่ละก้าวนี่แบบทั้งยาวทั้งเร็วโอลิเซ่ไหลมาขวาเดมเบเล่อีกแล้วแต่ถ้าโยกเข้าซ้ายอันตรายเดมเบเล่โยกเข้าซ้ายยิงไหลไหลมาชัวเมนี่ซัดลูกนี้โอ้ยโด่งข้ามคาไปไกลเลยครับ
1: คือไอ้แบ็กอย่างบิยอคานเนี่ยเห็นเดมเบเล่โยกแล้วเกี่ยวขวาเข้าซ้ายนี่หลอนนะ
0: ใช
1: ่โอ้เนี่ยเขาตามประกบแต่ครั้งนี้เนี่ยดีครับยังบีบพื้นที่ให้เดมเบเล่เนี่ยย้อนหลังแล้วไหลมาตรงหัวกะโหลกให้กับชัวเมนี่แปรแต่ว่าโหแบร์นี่เบิร์ดข้ามคานออกไปไกลเลย
0: ตอบคำถามมาทางเอสเอ็มเอสก็เยอะนะสวัสดีครับร่วมตอบคำถามครับซีเรียมีทั้งไทยมีทั้งซีเรียด้วยนะครับอยากเห็นแชกี้กับกองเต้ลงบ้างครับเดมเบเล่แฮตทริกแต่คุณจูน GCP พัทยา
1: เกมขาดอะได้ลง
0: ใช่
1: เกมต้องขาดอะโอ้โหเนี่ยผ่านไป35นาทีพี่เอกแล้วดูจำนวนครั้งที่ฝรั่งเศสยิงดิฝรั่งเศสเนี่ยยิงไปแล้ว11ครั้งเลยนะครับโอ้13ครั้งด้วยโอ้ยิงไป13ครั้งตรงกรอบไป8คิดดูครับ
0: ครึ่งแรกก็เหลือ10นาทีคือบอลแบบนี้มันมีโอกาสมีประตูที่5แล้วประธานเป้ยังไม่ยิงครับก็เอาแน่ครับโอลิเวอร์ไปขวางโอลิเซ่ยืนเกะกะไปทั่วครับไมเคิลโอลิเวอร์หัวนอร์เวย์มันมีหัวโล้น2คนด้วยนะออสซิกาดกับอีเฮอร์เนสเนี่ยทรงคล้ายๆกันด้วย
1: ตัวพอกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: หัวโล้นเหมือนกันอีก
0: ขอขึ้นมาบ้างก็นอร์เวย์ไหลมาลูกนิดไม่ถึงสตานาเซนแต่ได้ฟาวนะครับเชื่อได้รูปครับไม่โดนทำฟาวครับ
1: คือถ้าใครจำได้นี่นัดชิงปีที่แล้วที่เดมเบเล่ที่เอ็มบัปเป้แฮตทริกใส่อาร์เจนตินานะครับแต่ว่าไม่ได้แชมป์นี่ครับแล้วก็ฝรั่งเศสโดยเดมเบเล่ก็ยิงแฮตทริกให้กับฝรั่งเศสได้ครั้งหนึ่งนะครับต่อจากเอ็มบัปเป้เมื่อนัดชิงครั้งที่แล้ว
0: แฮตทริกเบิร์กจะขอเองหรือเปล่าปีที่แล้วนี่โดดเด่นมากนะกับโบโดกริมนะ
1: ตัวหลักเลยครับอยู่โบโดกริมก็เป็นกัปตันนะครับแล้ววันนี้ก็สวมปลอกแขนกัปตันให้กับนอร์เวย์ด้วย
0: แต่อายุก็28แล้วนะครับ
1: ครับ
0: หูระยะนี้เท้าหนักๆยิงได้นะครับแต่ว่ายกมาในกรอบไปโทษทางซ้ายจังหวะชิงโหม่งกันลูกนี้ครับออสิการ์ดมูริเซ่ลงไปช่วยเกมรับบอลยังไม่ออกสุดท้ายเป็นนอร์เวย์ได้ทุ่มนะครับออสการ์ดทุ่มเร็วไหลย้อนมาขึ้นมาแล้วขอโยนขอจบหน่อยครับนอร์เวย์เซตกันอยู่คอสเฟตฝรั่งเศสก็อู่ลงไปขวางกันเพียบเลยครับสุดท้ายต้องย้อนมาครับออสติการ์ดไหลมาซ้ายบิยอนคานข้างหน้ามีขยับแต่ว่าอู่สีขาวของฝรั่งเศสก็ลงมาปิดริมเส้นหมดเลยนะครับยังขึ้นไม่ได้ครับโนเวย
1: ์จอดเริ่มตื้อๆตันๆแล้วนะครับฝรั่งเศสเองก็ตั้งโซนของตัวเองแน่นเลยครับไม่ขึ้นมาเพรสซิ่ง
0: วางจะให้ออสการ์บ๊อบทางขวาลูกนี้เปิดล้นออกข้างไปเลยครับ
1: เปิดเสร็จก็สายหัวทันทีเลยครับออสติการ์ดรู้ว่าตัวเองเนี่ยเปิดออกไปไกลเลยเกมรุกฝั่งขวาโดยออสการ์บ๊อบเนี่ยวันนี้ยังขึ้นเกมได้นับครั้งได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ด้านซ้ายอีกฝั่งนึงเนี่ยโดยออสการ์ดจะโดดเด่นมากกว่า
0: โอ้แต่เซนเนกัลลูก2ยังไม่มาเลย
1: ใช่ยิงยากแล้ว
0: อ
1: ีรักก็คงแบบอ่ะแล้วขอให้มันแพ้น้อย
0: เอาใจช่วยอิสเบลซาหน่อยเอ็มบัปเป้ขวาแน่นซ้ายมาดูเอดูเอเจอกับเพเนสขอจี้บ้างครับดูเอโดนขวาง2แหวกดื้อๆเลยอู้ยออสการ์บ๊อบมาซ้อนไม่ได้เอเนสเตะจุดพุยาวขึ้นมาสแตนนาเซนมงเช็ดแต่เพื่อนไม่เติมครับมงเช็ดได้แต่ว่าไม่มีใครเติมมาช่วยนะครับโอริเซ่รับบอลยาวมาโอริเซ่แหวก2มาได้ขวามีครับไปเดมเบเล่โยกแล้วต้องขวาง2แล้วโอ้โหนอร์เวย์ทีนี้ไหลมาชัวร์ไปนี่โคเน่สั้นๆมีมาทางซ้ายดูเอไหลให้เอ็มปาเป้วิโดนกระแทกในกรอบไปโทษล้มแต่มันง่ายไปครับผู้สินไม่ให้ออสการ์บ๊อบต้องลงมาช่วยเกมรับมีผู้เล่นฝรั่งเศสอยู่ 3-4 คนต้องคืนครับมาเตะทิ้งมาก่อนมันเชเนอร์ได้ด้วยเอาแล้วครับทางด้านซ้ายขึ้นมาแล้วเชเนอร์ลูปแต่เสียบอลให้กับชูสคุนเด้แต่ผู้สินเป่าให้ฟาวล์นะครับ
1: ต้องคอยเบรกเกมบ้างนะครับคือเวลาครองบอลนี้ต้องเข้า2คนเลยครับกับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์อยู่3ประตูต่อ1เลย
0: ครับครองบอลอยู่ครับออสติการ์ดออกมาซ้ายโอ้เปิดไม่แม่นครับออกไปเองเวลาโดนกดดันน่ะจ่ายบอลง่ายๆนะพลาดกันเองนะครับโนเวย์นี่ครับต้องจับไปที่ฮาลัน
1: ซันเดอร์เบอร์เก้ครับก็รอคอยโอกาสคือบรรดาตัวหลักวันนี้ก็โดนพักไว้เต็มๆเลยนะครับ
0: แต่โนเวย์เขาก็ชัดเจนนะ
1: ใช
0: ่โอ้พักแทบจะยกชุดเลย
1: คือผมไปนั่งไล่ดูเลยครับนักเตะคนล่าสุดที่ยิงมากกว่า3ประตูต่อแมตช์ในบอลโลกรอบสุดท้ายคนล่าสุดนะพี่เอกปีบอลโลกปี94นะครับ
0: 94
1: ที่สหรัฐนะครับโอเล็กซาเลนโก้นะ
0: รัสเซีย
1: นักเตะรัสเซีย
0: ได้ดัตซันโวด้วยมั้ง
1: ดัต
0: ซันโวร่วมใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่วันนั้นเนี่ยยิงคนเดียว5ประตูนะครับเอาชนะแคเมรูนไป 6-1 เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้นี่เดมเบเล่จะมากกว่า3ประตูได้มั้ย
0: ถ้าโค้ชไม่เปลี่ยนออกก็ได้ลุ้นน่ะ
1: ใช่
0: เดมเบเล่ออกซ้ายมาดูเอยังไม่มีสักลูกเลยครับดูเอหน้ากรอบไปโทษเข้าเหลี่ยมขวาดูเอ๊ง้างไหมไหลไปแหมจะให้อูริเซ่โดนดักทางได้อุปเมกาโน่ครับชูสคุนเด้เว เวลาพวกโอริเซ่เดมเบเล่ดูเอ๊หรือบางทีเราก็ลุ้นให้มันง้างไปด้วยนะ
1: แต่วันนี้อีกคนหนึ่งที่ดูอาจจะพลิ้วได้น้อยหน่อยคือดูเอ๊นะครับวันนี้บทบาทยังไม่ได้ไหลลื่นมากโอริเซ่ก็เช่นเดียวกันนะวันนี
0: ้เพราะบอลส่วนใหญ่ขึ้นทางเดมเบเล่มาอีกแล้วทางนั้นขวาจ่ายขาดมียอนคานตัดได้แต่ชูสกุนเดเองก็ลงมาบีบได้เร็วครับต้องหูต้องไปตั้งกันใหม่นะครับบิวต้องระวังนะครับโนเวถ้าไม่แม่นเนี่ยถ้าโดนฉกแล้วเดือดร้อนเลยครับมียอนคานย้อนมาแกะเพชรได้สวยครับออสการ์ด
1: อ้าว
0: คืนหลังลูกนี้โอ้โห
1: บอกแล้ว
0: เกือบโดนครับ
1: โอ้โหเกือบจะเสียประตูที่4ครับดีจังหวะจะแตะอ้อมนี่เซลวิกมาคว้าบอลตัดเอาไว้ได้เลยครับดูเกมบุกตัดกลับมาของนอร์เวย์ก่อนนะครับ
0: ครับครับลากที่มาทางซ้ายชิรลุปหรือเปล่ากระชากมาสุดเส้นหลังเปิดยัดลูกนี้ติดบล็อกครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของทางด้านนอร์เวย
1: ์โอ้ฟาวเชเนอร์ครับเกมรับพลาดนี่ครับจ่ายบอลคืนแล้วมันสั้นครับดูเอตัดได้แต่ว่ากำลังจะแตะหลบเซลวิกดีครับลูกนี้ไปไม่ผ่านเซลวิกไปช่วยเพื่อนเอาไว้โอ้โหไม่งั้นล่ะหมู6ครับฟาวเชเนอร์กองหลังจากไวกิ้งนะครับ
0: เตะมุมของนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กออสซิการ์ดขึ้นมาแล้วโอ้รถนอร์เวย์สูงใหญ่เลยครับฟาวเชเนอร์ขอแก้ตัวครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้โคโอ้โหต้องดีส้นทิ้งครับอูปาแล้วสวนกลับด้วยโอริเซ่เจอกับออสการ์บอฟลากตัดในทางขวา
1: โอ้โห
0: เทียบเลยเอาแล้วครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ตบกลับคืนมาโอ้โหไปติดเล่นของโนเว
1: โอ้ไม่เกี่ยวยิงเองครับเดมเบเล่จะยัดเข้าใน
0: เปิดมาอีกทีนึงเลยมาเสาไกลก็ไม่มีใครเข้าถึงครับ
1: แกก็พยายามจะหาเพื่อนข้างในเพราะว่าวิ่งรอมา3คนครับจังหวะเล่นเกมสวนกลับเตะมุมแพทริกเบิร์กเปิดมาครับหม่งชงเข้าในโดยออสการ์ดโอ้โหลูกนี้เกือบได้เรื่องนะครับหม่งชงเข้ามาแล้วนี่ครับโดนดีดทิ้งโดยอุปาเมกาโน่แล้วหลังจากนั้นเป็นลูกสวนกลับของฝรั่งเศสครับแต่ว่าเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาข้างในแล้วไปติดบล็อกครับไม่ถึงเพื่อน
0: ดึงเกมช้าแล้วครับทางด้านโนเวเอเนสทุ่มให้เพื่อนอ้าวแล้วก็ฝรั่งเศสเก็บได้ครับลักครัวคุณเด้โอ้โหนี่ขนาดว่าให้ตัวสำรองลงเล่นนี่โคนาเต้ยังไม่ได้ลงนะเป็นลักครัวลงแทนนะ
1: ผลงานกับสโมสรดีกว่าครับ
0: โคเน่มาเองครับมิดฟิลด์จากโรม่าเข้าขวาไหลมาให้เป้ทำชิก 1-2 แล้วโคเน่แตะลูกนิดโอ้โหยังไม่ผ่านเซลวิกครับ
1: โอ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซฟของเซลวิกอีกแล้วครับอู้ทะลุช่องกันดื้อๆเลยครับแล้วไปเพรสซิ่งไปแย่งบอลมาแล้วไปการทำฟาวล์อัสการ์ดครับนี่ครับชัวเมนี่แต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ครับโคเน่ชิงวันทูกับเอ็มบัปเป้แล้วเอ็มบัปเป้คืนหูจะคลึงให้มันผ่านเซลวิกจังหวะคลึงเนี่ยจังหวะคลึงไม่ผ่านอ่ะ
0: คิดว่าตัวเองเป็นซูเคอร์
1: ใช้ฝ่าเท้า
0: จะคลึงดื้อเลย
1: ใช้ฝ่าเท้าคลึงเป็นฟุตซอลเลยครับจะให้ผ่านมือเซลวิกโอ้แต่ว่าเนียนไม่พอก็45ทีครบแล้วครับครึ่งแรกทดเวลาอีก5นาที
0: ออสการ์บอฟลุยมาทางขวาโอ้โหแต่โดนขวางต้องย้อนคืนพอสเวตน่าขอไปโทษแต่โอ้ฝรั่งเศสชุดนี้เข้าเพสเร็วแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้เร็วมากนะครับเตโอลักครัวเอ้าจ่ายบอลลูกนี้มาไปติดเพื่อนโนเวครับแต่เพื่อนจะมาช่วยไว้ได้ออกไปขวาคุณเด้วางยาวๆครับอุปามาทางซ้ายดูเอบอลแรกสวยอ่านะครับข้างหน้ามีประธานเป้ดูเอขอจี้เองดูเอเข้าขวาดูเอล็อกอีกทีนึงไหลมาโอริเซ่โอริเซ่ขวาซัดลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
1: ลูกนี้ไม่ยอมไปต่อนะครับในเกมรุกแล้วจบสกอร์ตรงเส้นเขตโทษเลยดูเอนี่ลากมาหน้าเขตโทษด้านซ้ายครับแล้วเลาะเข้าในขวางมาเห็นโอริเซ่ครับจับ พอถึงเส้นเขตโทษเข้าไปด้านในสักก้าวหนึ่งแล้วยิงเลยแต่ว่ากดไม่ลงนะครับยังข้ามคานไปเยอะ
0: เสียดายมันไม่ใช่เหลี่ยมแล้วซ้ายนะ
1: โอ้วันนี้ถ้าใครจะยิงเนี่ยมันต้องเดมเบเล่อย่างเดียวนะคนอื่นซัดยังไงมันก็เหินหมดอ่ะวันนี้ยกเว้นเดมเบเล่
0: แล้ววันนี้ประธานเป้เป็นอะไรนะโคตรใจกว้างเลย
1: นะ
0: จังหวะไหลให้เพื่อนทำชิ่ง 1-2 สวยนะครับ
1: คือเดมเบเล่วันนี้ก็ผลงานดีมากนะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยจริงๆก็พร้อมทำสถิติแซงมิโลสลาฟโครเซ่นะว่าตอนนี้ยิง16ประตูในรอบสุดท้ายเท่ากันอยู่ครับ
0: เอ็มบัปเป้ปัจจุบัน27ถ้าครั้งหน้าไม่เจ็บก่อนบอลโลก31เล่นได้
1: ครับใช่
0: น่าจะอย่างน้อยอีกสักหนึ่งสมัยนะครับเดมเบเล่นี่แก่กว่าเดมเบเล่29นะคร
1: ับ ใช่เดมเบเล่นี่ก็ปีหน้าก็30แล้วนะครับ
0: ยูโรอาจจะได
1: ้
0: อะแต่บอลโลกครั้งหน้าจะ33นะครับทางด้านเดมเบเล่จะไหวหรือเปล่าบอลของฝรั่งเศสนะครับเตโอทางซ้ายให้ดูเออูบอกว่าผมเงียบใช่ไหมเดี๋ยวลากโชว์ไม่ฝืนครับย้อนคืนโคเน่ไหลมาลูกนี้โดนดักได้อ่าแล้วครับนอร์เวย์จะได้สวนกลับข้างหน้ามีใครอยู่ไหมฟอสเฟตไหลมาก็ไม่ดีครับโอ้ยฝรั่งเศสตัดได้ดูเอสีแดงแน่นมากครับเชอร์เมนี่ดูซ้ายเดมเบเล่ดีกว่าไหลมาเชอร์เมนี่สู่เส้นหลังเปิดลูกนี้บอลยังไม่ออกแล้วออกไปแล้วครับ
1: ผู้ช่วยประสิทธิ์นี่เล็งอยู่แล้วด้านข้างนะครับแล้วเห็นว่าบอลมันกระดอนเลยเส้นหลังออกไปแล้วคือไปติดบล็อกแล้วก็กระดอนมาโดนชัวเมนี่ก่อนนะครับลูกนี้เปิดไม่ผ่านบิยอคานแล้วบอลเนี่ยมันกระดอนออกไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะลุกขึ้นมาเล่นต่อแต่ว่าก็ลูกนี้ออกไปแล้วครับ
0: ครับเซเนกัลต้องยิงเท่าไหร่เนี่ยถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอ่ะติดลบเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ติดลบ3
0: โอ้อย่างน้อยต้องยิง
1: ต้องกลับมาศูนย์ก่อน
0: เออ
1: ต้องกลับมาศูนย์ก่อนนะครับศูนย์คือลูกติดลบกลับมาศูนย์เนี่ย
0: ก็ยังต้องลุ
1: ้
0: นต่อ
1: ก็ยังไม่แน่ครับก็ยังต้องลุ้นแบบ50-50อยู่ดี
0: จะได้จบอีกสักรอบไหมฝรั่งเศสครับขึ้นมาโอลิเซ่เจ็บเหลืออีกนาทีนิดๆครับครึ่งแรกเห็นมานูโคเน่เล่นแล้วเล่นดีนะคือเล่นเข้าขากับชัวเมนี่มาก
1: คือเล่นบอลง่ายด้วยครับมานูโคเน
0: ่นึกถึงแบบช่วงกองเต้ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะไม่ต้องเยอะออกมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสดูเอโอดิเซ่ประธานเป้นี่ลงมาแทบจะครึ่งสนามเลยครับลักครัวครับให้สั้นๆอุปาเมกาโน่ครับโอดิเซ่ไปถ้าจะหวาดเสียวต้องคนนี้ครับเดมเบเล่ลากที่บิยอนคานโอดิเซ่เล่นกับชูคุนเต้เดมเบเล่ยกมาลูกนี้บอลจะถึงเดมเบเล่จะถึงเอ็มบัปเป้อยู่แล้วครับแต่ว่าโดนขวาง
1: ก็ช่วงท้ายๆของครึ่งแรกเองก็มีผ่อนมีดึงเกมให้มันช้าลงนะครับไม่ได้แลกแล้วก็เล่นจังหวะเร็วเหมือนในช่วงต้นเกมด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ครบแล้วครับการทดเวลา5นาทีไมเคิลโอลิเวอร์ก็น่าจะให้เซลวิกเปิดจากปากประตูตัวเองขึ้นมาครับ นั่นแหละครับแล้วก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่มีถึง4ประตูนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศส นำอยู่3ประตูต่อ1นะครับอุสมานเดมเบเล่ครับดาวเตะหมายเลข7ของฝรั่งเศสยิงคนเดียว3ประตูแฮตทริกในครึ่งแรกนะครับนาทีที่7นาทีที่20ก่อนที่นอร์เวย์จะไล่ขึ้นมาจากเทโออัสการ์ดนาทีที่21นะครับแล้วก็แฮตทริกของเดมเบเล่เกิดขึ้นนาทีที่32นะครับ
0: นี่ไปเมื่อตอนนำ 2-0 นะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นจะ 3-0 สวยๆเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนเกมเซเนกัลที่เจอกับอิรักเนี่ยทดเจ็บ9นาทีหนู
1: โ
0: อ้ตอนนี้ผ่านมา5นาทีละยังนำแค่ลูกเดียวนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะช่วงท้ายแล้วผมไปดูข้อความนิดนึงนะครับหวัดดีนะเอกนะอูกะดึกๆและแฟนรายการครับทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะนะเอกอย่าลืมงวดนี้นะกระแสบอลโลกยังอยู่อย่างต่อเนื่อง48ออกไปแล้วเหลือบอลโลกครั้งที่23ปี20262326แล้วก็จำนวนแมตช์104 อาจจะมาอาจจะมีนะคะแต่ต้องเธอลงทุน
1: ดีนะไม่เอาจำนวนแบบสกอร์แต่ละนัดอะไรเงี้ยอย่างนั้นซื้อกันไม่ถูกเลย
0: เยอะไปเจ้ามือยิ้มเลย

0: ด้วยเช้านี้รถวิ่งรถขยะวิ่งเต็มถนนไม่ต้องตกใจนะครับยกเก้าอี้เลือกตั้ง
1: เลือกตั้งผู้ว่าวันอาทิตย์แล้ว
0: จากพี่เด็กรถเขียว
1: ครับ
0: กรีดยางอยู่บ้านบึงชลบุรีบอลมันจนลืมกลัวผีครับกลัวคนรักขี้ยางมากกว่า เพราะปีนี้ขี้ยางโลละ40หรอไอ้ดีขี้ยางถ้าราคาขึ้นก็โอเค
1: ปีแล้ว20เองอ
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นนี่เป็น 100% เลยนะ
1: เออขึ้นเท่าตัวเลยอ่ะเนี่ยอย่างท่านนี้ใน Facebook บอกว่าคนตัดยางไม่กลัวผีแล้วครับแต่กลัวฝนจะตกใส่ลาดน้ำยางครับกลัวฝนตก
0: นั่นน่ะสิตามหาเคลียร์ให้ด้วยบอลไอแลนด์จากเด็กรถเขียว
1: โอ้โหนี่แหวกเลยนะชื่อทีมอะไรนะพี่
0: เขาส่งมาว่าเคลียร
1: ์อะไรฟิลเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเหร
0: อเดี๋ยวผมไปดูคอมเมนต์ทางอื่นด้วยนะครับพี่สักการทักทายมานะฮะพี่นกทักทายมาพี่ต่อชัยยาคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดโปรตุเกสแล้วว่าทีมไหนยิงเข้าโอ้โหอ๋อนี่อ่านไปแล้วเนาะพี่ทองรินสงวนเงินสวัสดีครับสนุกสนุกรับฟังจากดอยเวียงลำพูนแหมพูดถึงดอยอยากขึ้นเหนือมากคุณ19เดือน19เดือน9นะคุณปลอดสารบอกอุดรครับ
1: ครับ
0: พัทยาก็มีคุณอัตพลนอนเวนนอร์เวย์โถ่มันนอนเวนแล้วนอร์เวย์สู้
1: ครับ
0: ช่างนายช่างอินเตอร์ฟังจากเกาหลีครับ
1: โอ้
0: คุณสไปเป้ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอคุณอูตัดยาไม่กลัวผีจากคุณสักการบอกว่านอร์เวย์1ฝรั่งเศส3
1: ครับ
0: ฟิลเคียร์เสมอ0-0
1: อ๋อเล่นอยู่เนาะ
0: อะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว YouTube มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยเข้าไปเช็คดูท่าน
1: ผมดู YouTube ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าแฟนๆนอร์เวย์เองก็ดูแฮปปี้นะดูจากสีหน้าสีตาในสนามแล้วครับ
0: ครับผม
1: เพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับ
0: YouTube น่าจะตั้งแต่ต้นๆเลยนะหนู
1: ได้ๆเดี๋ยวผมขอเวลาเปิดแป๊บนึง
0: ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ Facebook YouTube ของ FM 99ก็กดติดตามให้ด้วย
1: โอ้แล้วไม่ได้ใช้แบบมีสมาชิกนี่โฆษณาเพียบเลย
0: แล้วตั้งแต่วันที่11เนาะช่วงบอลโลกเราก็จะมีบรรยายสดแบบนี้ทุกคู่นะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมไล่ดูข้อความที่พี่เอกอ่านไปแล้วหน่อยนะครับ
0: นี่คุณ APPK เนี่ย
1: ครับ
0: เราต่อจากฝรั่งเศสเข้าที่หนึ่งเจอใคร
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นดับ3เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ต้องลุ้นว่าดับ3ทีมไหนจะมาเจอด้วยนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่า2คู่นี้น่าจะไปยิงกันเยอะหมด
0: ก็ฝรั่งเศสนอร์เวย์4ละ
1: ครับ
0: เซเนกัลเนี่ยลูก2ยังไม่มา
1: บอกว่าเมื่อวานไปดูคู่เยอรมันคอตกเลยครับตอนกลับรอบบ้านที่ผมที่นิวยอร์กมีแต่เอกวาดอร์ทั้งนั้นเลยครับเหลืองทั้งถนนต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเลยครับโ
0: อ
1: ้จริงเหรอ
0: ครับ
1: โหนี่อยู่นิวยอร์กเลยนะครับ
0: บรรยากาศน่าจะคึกคักเนาะ
1: ใช่
0: ยิ่งอเมริกาฟอร์มดีเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยอ่ะ
1: ครับโอ้บอกสูงปี๊ดเลยครับส่งมาบอกกันเต็มเลยฟังจากฟลอริดาก็มานะครับอยากเห็นเดมเบเล่แมตช์เดียว5ลูกอ่ะครับถ้าไม่โดนเปลี่ยนซะก่อนนะ
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: กลัวเขาโดนเปลี่ยนเนี่ยครับ
0: ฮ
1: าแลนด์ไปไหนครับฮาแลนด์เป็นตัวสำรองครับ
0: เผลอจะไม่ได้ลงนะ
1: ไม่ต้องลงแล้วแหละเคปเวิร์ดกับซาอุใครนำครับไม่ได้เตะนะครับเดี๋ยวยังไปเตะหลังจากนี้ดิ
0: ใช
1: ่นะครับหวยมีข่าวว่าเลขเก่าจะมาอีกครั้งครับมีด้วยเหรอ
0: เลขเก่า4884
1: เหรอจะออกงั้นอีกเหรอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับ
0: ไก่ย่างอร่อย
1: เอ้ยนี่ท่านนี้บอกผมตัดยางอยู่ใกล้ๆเมนห้ามพูดเรื่องผีครับ
0: งั้นก็เปิดกระสุนข้าวดังๆฟังเราสองคนไปญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสจะเจอกันนัดไหนจากคุณคีนธีระเดชคุณเคนธีระเดช
1: ครับ
0: หมอผีกาหน้าเจอกับแม่นาคถ้าตบกันใครชนะโอ้ยแม่นาคเราดีกว่าคุณวิทยาสวัสดีครับนอนฟังจากชุมพรครับผม
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคุณวิทยาด้วยนะครับสวัสดีครับฟังอยู่ดอยภูกาแม่สอด
1: โอ้แม่สอดจังหวัดตาก
0: คุณชาคิดกรีดยางอยู่บุญทลิกเหรอครับ
1: ครับ
0: บุญทลิกอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
1: ไม่คุ้นเหมือนกัน
0: ไม่คุ้นผมคุ้นอยู่บุญทลิกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
1: ฮะ
0: อ่ะก็น่าจะ

0: ประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ขาดตกตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: ชิงวันไหนครับกี่โมง
1: ชิงวันที่19เลยตีสอง
0: กรกฎานะเดือนหน้า
1: ใช่ก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปถึงนะชิงครับเอานี่คือยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มเลยนะฮะ
0: ผมไม่มี YouTube Premium อยู่ไม่ได้เลยครับติดมากอย่างอื่นขาดได้แต่ขาดบ้านแดงไม่ได้ครับคุณเปเป้
1: เออ
0: โอเคนอกนั้นก็จะส่งมาทักทายเราเนาะ
1: ครับ
0: มาฟังจากที่ไหนนะครับขอบคุณมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อ
1: ครับก็พักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครึ่งเวลาหลังนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์3

0: 西瓊嶺。
1: 運路 Story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
1: ร่วมสนุก
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัต

0: วงเจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
3: สนุกเกอร์99
2: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

0: ืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: กลับมาเข้าสู่ครึ่งหลังกันต่อนะครับตอนนี้3:07 นแล้วนะครับเกมระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นักเตะกำลังทยอยลงสู่สนามกันต่อนะครับครึ่งแรกมีถึง4ประตูนะครับฝรั่งเศสนำอยู่3-1ครับโอ้เนี่ยต้องเปลี่ยนเอาบิยอคานออกเลยพี่เอกเรียบร้อยไปแล้วนะครับบิยอคานเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าโอ้แต่ดูแล้วนอร์เวย์เปลี่ยนหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองนี่เตรียมลงสนามกันอยู่ด้านข้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับบิยอคานแบ็กซ้ายที่โดนอุสมานเดเมเล่เจาะจนพรุนเนี่ยโดนเปลี่ยนแน่ๆคนนึงแล้วครับแล้วก็ยังอยู่ในสนามนะครับสำหรับอุสมานเดเมเล่ครับแฮตทริกจากครึ่งแรกนี่ครับแล้วก็บรรดาตัวสำรอง

0: เอ็มบัปเป้ก็เดินลงสู่สนามพร้อมลงเล่นครึ่งหลังต่อนะครับสำรองอย่างมาคัสพีเดอร์เซนนี่ครับเบอร์2เบอร์16นะครับพีเดอร์เซนแล้วก็มอร์เทนทอสบี
1: ้
0: นี่ครับโอ้น่าจะเปลี่ยนถึง3คนนะครับเดี๋ยวรอดูกราฟิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าข้างสนามนี่วิ่งเข้าวิ่งออก 2-3 คนแล้วนะครับของนอร์เวย์ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่จบครึ่งแรกไปก็เซเนกัลยังนำอิรักที่เหลือ10คนอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปไล่เรียงรายละเอียดที่อิรักโดนใบแดงโดยเลบินซูลาก้านะกองหลังของการท่าเรือของไทยลีกของเราเนี่ย
1: ครับ
0: ไปดึงซาดิโอมาเน่จังหวะจะหลุดไปยิงประตู
1: ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: จังหวะใบแดงแต่ก็ยังตามแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับ
1: บิยอนคานกับทอสเวตนะครับที่โดนถอดออกแล้วก็ส่งมา2คนครับพีเตอร์เซนกับทอสบี
0: ก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับทอสเวตเองดูแทบไม่ได้พูดชื่อเขาเลยนะเหมือนแบ
1: บ
0: ไม่มีบทบาทเลยครับ
1: บอลก็ออกจากทางด้านแพทริกเบิร์กซะเป็นส่วนใหญ่นะ
0: ก็พีเดอร์เซนนะครับเป็นเกมรับจากโตริโน่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมอร์เทนทอสบี้นี
1: ่
0: เป็นมิดฟิลด์จากเครโมเนเซ
1: ่บุญทลิกอยู่อุบลครับขอบคุณมากๆสวัสดีน้องเอ็ดน้องอู๋เลิกรายการแวะมาสุขุมวิท101ซอยปุณณวิถี17รับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหวยน้ำขิงไปทานได้นะคะฟรีค่ะ
0: คือจริงๆผมชอบผมชอบเต้าหวยมากเลยนะแล้วแบบขอให้แบบเป็นขิงเผ็ดๆหน่อยนะ
1: ขอน้ำเต้าหู้หวาน
0: ๆเออผมแบบเต้าหวยเผ็ดๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: กินแล้วแบบโอ้โหดูแล้วมันขึ้นสมองอ่ะโหแต่ว่าร้านนี้ไปคนละทางกับบ้านผมเลยขอบคุณพี่หญิงมากนะครับ
1: คุณจรูญมิตรบอกบางปูครับบุญทะเลอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวพี่สมชายส่งมาบอกเราอ่ะลุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เกมที่เราติดตามอยู่ก็โนเวย์กับฝรั่งเศสส่วนเซเนกัลกับอิรักเอาครึ่งแรกทด10นาที
0: ครับ
1: ครึ่งหลังยังไม่ออกสตาร์ทนะครับ
0: ก็ต้องดูว่าในของฝรั่งเศสที่ยังไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าเกมผ่านไปสัก1ชั่วโมงก็คงต้องมีการขยับมันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: คือตัวหลักยังไม่เปลี่ยนแล้วทีมก็นำอยู่ 3-1 ด้วยนะ
1: เห็นมีบอกฟังจากลอนดอนเนี่ย
0: โอ้โห
1: มาไกล
0: มาจะครบทุกทวีปแล้วนะคนที่ฟัง FM 99ของเราเนี่ย
1: ใช่อเมริกาก็มี
0: นิวยอร์กนู่น
1: อิสราเอลก็มีเกาหลีก็มี
0: ครับขาดแอฟริกาตอนเนี้ย
1: ถ้าฟังจากแอฟริกาก็น่าจะเป็นพี่ๆทหารที่ซูดาน
0: เดี๋ยวใช่
1: บอกโซมาเลีย
0: ผมฟังจากดีอาร์คองโกครับอะไรอย่างเงี้ย
1: เดเมเร่ยังอยู่นะใครลุ้นให้เดเมเร่ยิงเยอะๆนี่ได้อยู่นะฮะกีดยางอยู่มุกดาหารบ้านผอ.เจ๋งครับแต่คุณอาเกาะมันนะครับ
0: นี่เขาบอกคนตัดยางไม่มีใครกลัวผีครับนี่แต่พี่ท่านเมื่อกี้บอกอยู่ใกล้เมน อย่าพูดนะมันต้องมีบ้างแหละ
1: เปิดคร่าวๆดังๆฮะสเตลาเซนดามชิงอยู่ทางซ้ายออสการ์ดออสการ์ดครับไหลมาเชเดลูปอย่าให้ได้โยกครับตัวนี้พริ้วเลยครับไหลมาออสการ์บ๊อบขวามีครับโอ้คึงเหมือนกันนะครับทางหน้าโนเวอ้อมไปแล้วออสการ์บ๊อบสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาลูกนี้ชี้จุดโทษครับโอ้โหไมเคิลโอลิเวอร์ชี้จุดโทษให้กับนอร์เวย์ครับ
0: นี่แหละครับยืนอยู่แล้วมั่นใจเลยนะครับออสการ์บ๊อบครับแตะหลบเตโอแอกนองเดสแล้วเจอขวางครับคือบอลไปได้คนไปไม่ได้ครับเกี่ยวซ้ายล็อกหลบโอ้แล้วยื่นขากะจะไปจิ้มที่บอลแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขาซ้ายของเตโอแอกนองเดสขวางออสการ์บ๊อบไว้เต็มๆเลยครับ
1: ครับ
0: เอาเลยครับได้จุดโทษครับเพื่อลุ้นจะไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับนอร์เวย์โอ้โหคิดถึงฮาแลนด์เลยนะ
1: เราจุดโทษเป็นต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
0: ครับต้องดูว่านอร์เวย์นี่จะใช้ใครยิงนะครับแพทริกเบิร์ก
1: น่าจะเบิร์กนะครับแต่ก็ต้องชมความขยันของออสการ์บ๊อบด้วยนะ
0: ครับโอ้สแตนลาเซนครับกล้องจับมาที่เยอร์เกนสแตนลาเซนกองหน้านี่ครับยืนหยิบบอลมาแล้วนะครับ สแตนลาเซนกองหน้าจากคริสตัลพาเลซครับจะดวลกับไมค์เมนยอง
1: อดีตเด็กเก่าวูฟยิงไปแล้ว6ประตูให้กับทีมชาติโนเวย์นะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะเป็นประตูที่7 ่ะดวลกับไมค์เมนยองครับ
0: ไมค์เมนยองนี่ก็จอมเซฟอีกหนึ่งคนเลยนะครับวันนี้งานอาจจะไม่หนักมากนะครับประตูที่เสียไปก็หมดสิทธิ์เซฟต้องดูว่าลูกนี้นี่จุดโทษจะช่วยฝรั่งเศสได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: ถ้าไล่มา 2-3 นี่มันเลยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะไมเคิลอูลิเวอร์ฮะส่งสัญญาณยอร์เกนสแตนลาเซนยืนตรงเลยนะครับเอียงมานิดนึงยึกยักแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหหลอกไม่ได้ออสคาร์บ๊อบหยอดไมค์ทีนึงแล้วบอลออกหลังโอ้โหซุปเปอร์เซฟของไมค์เมยองครับ
0: คือนอกจากจะหลอกไม่ได้แล้วยิงเบาด้วยโอ้นี่อากาศจะเล่นทางเนียนๆให้ผู้รักษาประตูไปผิดทางครับคือเขาเดาทางถูกด้วยตัวเองยิงเบาด้วยไม่มุมอีกต่างหาก
1: ยิงไม่ห่างประตูเลย
0: โอ้ย1 2 3ไม่มีอะไรดีเลยครับสแตนลาเซน
1: ฮาแลนด์บอกท่านลงเลยมันก็ไม่น่าเหลือเลยครับ
0: โอ้โหเรียนแบบเมสซี่หรือเปล่าครับสแตนลาเซนโอ้แต่เมสซี่นี่ยิงออกไปเองนะครับโอ้เนี่ยพลาดจุดโทษเขาเหมือนกันครับสแตนลาเซนนอร์เวย์ตามหลังฝรั่งเศสอยู่1ต่อ3ครับได้จุดโทษแต่ว่ายิงไล่ขึ้นมาไม่ได
1: ้เซนกับอิรักครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูฮะฝรั่งเศสจะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับอย่าคิดว่านอร์เวย์คนสำรองแล้วจะชิลนี่ครับโดนไล่เพสออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบกับลักครัวพีเมียเจอกันครับเปิดยาวทิ้งขึ้นมาเลยฮะเอาชัว
0: ให้บ๊อบยิงซะก็น่าจะดีกว่านี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับ
1: มาอีกทีครับออสการ์บ๊อบโยกเข้าซ้ายน่ากลัวไหลมาออสการ์ดออสการ์ดออกมาซ้ายคีชิดาลูปเปิดมาแล้วแซลาเซนจับโดนแซะทิ้งออกมาครับโอ้โหขึ้นไปเป็นฝูงเลยครับอ้าวแล้วได้สวนกลับช่องแบบนี้ฝรั่งเศสชอบเป้ไปแล้วสปีดไปแล้วดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้หลุดมาแล้วลูกนี้โอ้โหเซลวิกถึงก่อนครับ
0: โอ้ก้าวเดียวเลยครับจังหวะจ่ายยัดแทงเข้าไปในเขตโทษเนี่ยเป็นพื้นที่วัดใจเลยครับเซลวิกถึงก่อนก้าวเดียวโอ้โหลูกนี้ตัดหน้าเอ็มบัปเป้ไปแบบฉิวเฉียดโอ้ไม่งั้นถ้าเขาแตกก่อนถึงนี่โดนประตูโล่งๆแน่ๆครับ
1: ก็เลยทำให้สกอร์มันยังห่าง2ลูกเหมือนเดิมนะครับฝรั่งเศสนำ 3-1
0: เซลวิกนี่อายุ28แล้วนะพี่เอกเผื่อจะดังกับเขาบ้างไงวันนี้
1: เฮ้ยกี่เซฟแล้วเนี่ยแต่จริงๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ
0: เออเดี๋ยวดูหน่อยว่าแกกี่เซฟแล้ว
1: แต่ละลูกที่โดนนะคุณหนูยิง2ลูกหลังอ่ะ
0: ไม่ไหว
1: เดนเบเล่โอ้โหยิงอย่างงาม
0: ถ้าปั่นโค้งขนาดนั้นก็ใครจะไปเซฟ
1: ลุยต่อฮะเกมมันเปิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงเบรกๆเราค่อยมาเก็บข้อความกัน
0: โอ้ห้าเซฟแล้วอ่ะเซลวิกอ่ะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับเซลวิก
1: ออสกับบ๊อบโอ้นี่นึกถึงครับท่านนงเวจัดเต็มก็น่าจะสนุกนะผมว่าสู้ได้นะเนี่ย
0: นี่ขนาดสำรองยกชุดยังสู้ได้ขนาดนี้ครับ
1: การเล่นด้วยครับออสกับบ๊อบมาแล้วทำชิ่งไหมยังไม่ให้ไหลทะลุช่องมาลูกนี้ดูให้จังหวะที่ออสการ์บ๊อบเผลอแล้วสปีดตามไปเล่นไม่ทันนะครับ
0: โอ้ดูจังหวะสวนกลับของฝรั่งเศสเมื่อครู่นี้ครับเนี่ยเตโอเบิ้ลให้จ่ายมาแล้วเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่สับสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าเซลวิกขยับมาคว้าบอลแล้วก็เซฟเข้าซองไปได้ก่อนก็พูดถึงแฮตทริกของเดมเบเล่นี่นักเตะฝรั่งเศสที่แฮตทริกในบอลโลกก่อนนี้มีแค่2คนนะครับคนแรกนี่คือชุดฟองแตงครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอ็มบัปเป้ครับ
1: ชุดฟองแตงเป็นคนที่ยิงทัวร์นาเมนต์เดียวนี่น่าจะเป็น10ป่ะ
0: แต่ว่าชุดฟองแตงนี่แฮตทริกได้2รอบนะพี่เอกปี58กับปี58แฮตทริก2รอบรอบนึง3ประตูอีกรอบนึง4ประตูอย่างโหดเลยแต่วันนี้นี่เดมเบเล่ก็ลุ้นครับว่าจะอาจจะทำ4ประตูเหมือนชุดฟองแตงได้หรือเปล่า
1: ถ้าแมตช์มันเยอะเหมือนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเนาะสมัยก่อนคือ
0: ระเบิดอะ
1: ทัวร์นาเมนต์แมตช์มันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับ
0: ส่วนคนที่ยิงได้4ประตูในบอลโลกถ้าเป็นชาติอื่นๆต้องเป็นระดับยูเซบิโอเลยนะครับเป็นพวกอิมิลิโนบูตราเกนโยครับ
1: โอ้โหมันรุ่นเดือดทั้งนั้นเลย
0: รุ่นแบบโอ้โหขึ้นหิ้งหมดแล้วนะครับพวกยิง4ประตูในบอลโลก
1: อ่ะลุ้นเตะมุมของนอร์เวย์ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับออสติการ์ดเปิดแม่นไหมแพทริกเบิร์กขวา ปั่นโค้งมาตรงกลางแล้วได้โค้งไปเสาไกลโอ้โหไม่มีตัวชาร์จครับคือจะบอกออสการ์ดมงเช็ดไม่มีใครเติมขึ้นมามงเสาไกลครับ
0: โอ้เนี่ยเตะมุมโดยเบิร์กโอ้แล้วเช็ดบางๆแต่ว่าไม่มีคนรับช่วงต่อครับเนี่ยเช็ดผ่านศีรษะทำลายจังหวะนิดนึงแต่ว่าไม่มีตัวเข้ามาชาร์จที่เสาไกลครับก็เลยหลุดออกหลังไปเลย
1: ทรงก็เหมือนมันเป็นทอมเบียเหมือนกัน
0: เหมือน
1: เหมือนเป๊ะเลยถ้าวงท่าวิ่งหัวคล้ายๆเลย
0: ไมค์เมนยองครับเซฟจุดโทษได้เลยครับเพราะว่าลูกที่เมสซี่ยิงนี่ยิงออกเองครับพี่เมสซี่ยิงก็พลาดจุดโทษกับเขาบ้างนะครับแซนลาเซนโหถ้าเกมกลับมา 2-3 นี่เชื่อว่าอรรถรสน่าจะเข้มข้นกว่านี้
1: อ่ะมาทำชิ่งกันลูกนิดแหมไม่ดีครับโนเวขึ้นไปเอเนสเซวิกเปิดยาวดีกว่าครับปลอดภัยดีข้างหน้ายอร์เกนสแตนลาเซนครับเจอกับอุปาเมกาโนบนสองฝรั่งเศสเก็บได้โอริเซ่ขอเองไหมหน้ากรอบเขตโทษออกซ้ายดูเอเจอกับออสซิกาดเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มปาเป้ปั่นลูกนี้ลูกหูไม่เข้าครับโอ้นี่พยายามหลายครั้งแล้วเอ็มปาเป้
0: โอ้ลูกยิงไกลนี่จ่ายย้อนมาจากข้างเขตโทษเลยนะครับเอ็มบาเป้จับหนึ่งทีแล้วตั้งป้อมเนี่ยแปรด้วยเท้าขวากะให้โค้งเข้าเสาไกลแต่ว่าแหมมันดอยด่งข้ามคานแต่ว่าไม่เยอะนะครับพอได้ลุ้น
1: ก็พยายามแปรแบบเน้นๆแล้วนะครับเอ็มบาเป้
0: อ้าวเซลวิกนายด่านของนอร์เวย์นั่งเจ็บอยู่ครับเซฟจนเจ็บมือหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะถอดถุงมือแล้วตอนนี
0: ้โอ้ยแล้วลูกเมื่อกี้นี่เหมือนพุ่งนะครับแล้วไปลงจังหวะอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่ครับเซลวิกโกเจ็บก็ต้องหยุดเกมก่อนนะครับเนี่ยโรแบร์ปีแรดครับดาวเตะตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้ก็อยู่บนอัฒจันทร์เข้ามาดูรุ่นน้องด้วยนะครับปีแรด
1: คุณตติสวัสดีครับจันอู่จันเอกบอลจบแวะมากินเก๊กฮวยกับผมที่โพไซดอนได้นะฮะไปตอนนี้เลยได้ไหมเปิดซาวทิ้งไว้เลยฮะคุณเนรมิตสวัสดีครับพิจิตชัดเจนครับขอบคุณมากๆพี่ประเสริฐฟังจากสูตรประการครับคุณเอกพี่ทองรินบอกว่าวิทยุออนไลน์ขึ้น99รับฟังไม่ได้ตั้งแต่มีบอลโลกค่ะขึ้นอสมทอื่นๆ96.5 95ลูกทุ่ง 100.5 ฟังได้ถามไปยังช่างเทคนิคอสมทไม่ตอบพี่ทองดินฟังจากแอปของ99ของเก่าหรือเปล่าพี่ลองลบทิ้งแล้วก็โหลดแอป Mcord Connect มาใหม่เลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ฟังได้ลองดูนะพี่ทองดินโหลดตอนนี้เลย MCOT CONNC NECT เนาะ
0: ครับ
1: Mcord Connect
0: Mcord Connect อะครับ
1: แล้วก็กดเข้าไปตรงวิทยุมันจะมีหลายคลื่นให้ดูนะครับ
0: รับรองฟังได้แน่นอน
1: ครับผมคุณจิรวัตรทีมที่เสมอ3นัดได้ลุ้นเข้ารอบไหมครับ
0: พอลุ้นนะ
1: มีใครอ่ะเบลเยียม
0: แต่ว่าลูกได้เสียถ้าเป็น0มันก็50 50อ่ะยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่คุณธีรพัฒน์บอกโอ้โหเราเว้นวรรคนานแล้วมันเข้าหรือไม่เข้ามั้ยครับคนฟังก็ลุ้นใจหายถ้าไม่เข้าเนี่ยต่อเลยได้มั้ยครับเดี๋ยวปรับให้บางทีเราก็อินจัดนะฮะ
0: บางทีมันตะลึงนะ
1: ป
0: ฐมพยาบาลเซวิกผู้รักษาประตูนอร์เวย์นะครับอยู่แล้วตอนนี้ก่อนเจ้าตัวก็กลับมาเล่นต่อได้ครับโกเจ็บแบบนี้ไม่ต้องมีใครออกนะ
1: ใช่มันต้องมาถมพยาบาลให้หาย
0: คือถ้าเป็นตำแหน่งอื่นถ้าเจ็บโดยที่ไม่มีใครปะทะกับใครเนี่ยคุณต้องออกไปก่อนนาทีนึงนะครับถึงจะกลับมาได้แต่ว่าถ้าโดนเสียบโดนทำฟาวล์อะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเจ็บเองนี่เขากันพวกตบตาไง
1: แต่ปีนี้บอลโลกมันไม่ค่อยย้วยนะหมายถึงว่ามันก็น่ามันกระชับนะครับ
0: โอ้พี่ก็ดูแต่ละกฎเขาออกมาดิกฎนี่มันเป็นเรื่องกำชับเรื่องเวลาทั้งนั้นเลย
1: เบิกมาเองถือว่าเด่นนะครับตรงกลางของโนเวย์เนี่ยแมมยองเปิดขึ้นมาติดพีเดเซนแพทริกเบิกย้อนคืนมาครับออสติกาดก็ลงมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนบิยอนคานเลยนะครับสำรองอย่างพีเตอร์เซนอุ๊ยเซเนกัลมา2อ่ะ
0: เอาแล้ว
1: รอสักครู
0: ่ครึ่งหลังเริ่มมา10นาทีนะครับได้ประตูที่2แล้วถ้าไม่มีการยึดคืนนี่ลูกได้เสียก็จะกลับมาลบ1นะในฐานะทีมอันดับ3ที่มี3คะแนนนะครับต้องยิงต่อ
1: ขออย่างน้อยอีกสักลูกนึงไง
0: ผมให้พี่เดาถูกใครยิงพี่เดาถูกเลยใช
1: ่ช่วงหลัง
0: ช่วงนี้นี่เขาสุดๆจริงๆ
1: เขาดรอปไปเยอะอิสมาอิลอาซานี่แบกเลยนะคร
0: ับ ใช่กี่ลูกนะเดี๋ยวผมดูก่อนซา
1: น่าจะลูก3ป่ะดูเดมเบเล่ก่อนโยกเข้าซ้ายเดมเบเล่ไหลต่อไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับดูเอดึงบอลลงดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้โดนออสการ์บ๊อบมาบังลายครับย้อนคืนเตโอหน้ากรอบไปโทษครับดูเอโอ้ยสีแดงของโนเวย์ก็เต็มครับขวามาทางขวาครับเดมเบเล่ไหลคืนเชอร์เมนี่อุปเมกาโน่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับโคเน่ไปแล้วแต่หลอดขาได้ฟาวดูเอเรียกฟาวได้ครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: ออสติกาดอีกแล้วนะครับฟาวดิเซเรดูเอดูเอนี่พลิ้วผ่านไปแล้วนี่ไปเตะเขาเบาๆไม่พอครับมีมือไปเหนี่ยวให้เขาล้มอีกฟรีคิกหน้าเขตโทษครับเยื้องมาทางฝั่งขวาแต่ว่าลูกนี้นี่ก็พอลุ้นได้ครับ
1: เหลี่ยมซ้ายของโอริเซ่ได้นะครับเนี่ยสำรองยังไม่เปลี่ยนนะครับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสจะยิงหรือจะเล่นสูตรไหนแต่โอ้ระยะยิงได้นะครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้อู้ยยิงไม่เข้าครับรักครัวบอลมันเลี้ยวแล้วก็มันล้นออกหลังไปเลยครับ
0: คือไอเดียดีแล้วนะครับเปิดแล้วให้ลาครัวเนี่ยวิ่งหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ออกตัวก็สุ่มเสี่ยงล้ำหน้าด้วยแต่ว่าเปิดลึกไปหน่อยครับ พื้นที่ในการที่จะยิงหรือว่าตบกลับเข้ามาเนี่ยมุมมันตีบแล้ว
1: ออสการ์บ๊อบแตะลอดขาเตโอแต่แม่ไม่ยอมเสียเรียบครับเตโอตามเก็บได้แล้วจะเล่นเร็วนอร์เวย์ไปทำฟาวครับ
0: พอเลี้ยงไม่ผ่านเตโอเนี่ยออสการ์บ๊อบจะออกมือออกไม้ไปดึงเขาแทนนะครับแต่เลาะจังหวะแรกเนี่ยแตะลอดวางขาเตโอแบบเผาเต็มๆเลยแต่ว่าพอพลิกตัวไปเจอเขาบังไว้แล้วอดีตเด็กแมนซิตี้นะครับออสการ์บ๊อบ
1: ครับโคเน่ครับออกไปซ้ายสุดเลยครับเตโอเอ็มบัปเป้ไขว้หลอกสวยเตโอดีดมาซ้ายเอ็มบัปเป้ลากที่ออสติกาดไม่ผ่านครับปั๊มอีกทีนึงดูเอยังเก็บได้อยู่มุมทงทางซ้ายเออเนสขวางอยู่โอ้
0: โห
1: เล่นจะเล่นลูกยากดูเอ้จะยกข้ามง่ายๆเลยครับ
0: โอ้โหจะคีบแล้วดีดยกหลบเลยครับดูเอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะชิงให้กับเอ็มบัปเป้ไปรอบหนึ่งก็เล่นท่ายากไปแล้วนะครับเนี่ยจะเล่นท่าไมโลครับ
1: แล้วไอ้เจ้าเออเนสก็สูงใหญ่ครับมันข้ามไม่ง่าย
0: พี่แล้วตรงนั้นมันสุดเส้นหลังแล้วคุณจะไปหลบยังไงโอ้ดูเอ้นี่ก็เล่นเยอะไปหน่อย
1: มูริเวอร์เป่าฟาวให้โนเวย์ครับสแตนลาเซนโดนดึงแต่ดูแฟนโนเวย์ก็แฮปปี้แล้วหนูนะ
0: ใช่วันนี้ก็เป็นวันที่แฟนๆดูไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่แล้วคือยังไงรอบน็อกเอาท์ก็ได้ดูทีมตัวเองต่อครับ
1: ครับสแตนลาเซนพักอกหน้ากรอบไปโทษไหลต่อการเล่นกันอยู่2คนเนี่ยนะครับออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบกระชากลากเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนี้หูยังดีนะครับเนี่ยที่มีตัวขวางอยู่ที่พอยิงแล้วมันไปฉลับเล่นของฝรั่งเศสก็ข้ามือไม้เมยองครับ
0: ก็ต้องมีออกแรงกันบ้างนะครับไม้เมยองพูดแต่เนี่ยเลยผ่าน60นาทีไปแล้วนี่ฝรั่งเศสยังไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับ
1: ครับเฮ้ยอีกสนามนึงมาว่าแต่เอ็มบัปเป้กระชากมาแตะเข้าขวาเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกโอ้โหยังไม่ใช่วันของเขาเอ็มบัปเป้มาอีกทีเชอร์เมนี่เอ็มบัปเป้โอริเซ่ขวาเนี่ยมีเดมเบเล่ครับคุณเด้เชอร์เมนี่จะให้เอ็มบัปเป้โดนเตะทิ้งเฮ้ยเอาว่ะเซเนกัลอ่ะ
0: 3-0 แล้วนะ
1: 3-0 แล้วอ่ะ
0: ได้ประตูที่3จากปั๊บเกนะครับ
1: ครับ
0: กองกลางจากบีอาร์เรลเท่ากับว่าวันนี้นี่ทำตัวเองกลับมาอยู่ที่ลูกได้เสียศูนย์แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วตรงการเป็นลูกได้เสียศูนย์นี่โอ้โห เพิ่มเติมโอกาสลุ้นได้คือหลังนี้ยิงเท่าไหร่ได้ต้องยิงนะครับเซเนกัล
1: นี่ถ้าบอกว่าแซงสกอตแล้วดิ
0: ใช่ก็ไปลุ้นในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเซเนกัลภารกิจตอนนี้ต้องยิงประตูให้เยอะที่สุดอ้าวแต่ตัดเกมกลางทางได้นะครับเดมเบเล
1: ่เอาอีกไหมเดมเบเล่จะเปิดจัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับ
0: พอเปลี่ยนแบ็กนี่เปิดไม่ค่อยผ่านยังไงไม่รู้นะครับเดมเบเล่พอบิยอคานออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูฝรั่งเศสนะครับกำลังจะเปลี่ยนบัตเล่บาโคล่าแล้วก็รายานชากี้ครับตัวสำรองที่ไม่ใช่ตัวสำรองครับเดมเบเล่ออกแล้วครับก็ให้โอกาสครึ่งหลังเนี่ยรวบ20นาทีนะครับประตูที่4ไม่มาแต่ว่าแฮตทริกไปตั้งแต่32นาทีแรกแล้วครับอุสมานเดมเบเล่แฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีด้วยนะครับเดมเบเล่ก็กลายเป็นการทำแฮตทริกเร็วสุดเป็นอันดับ2ในศึกฟุตบอลโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เคยทำเอาไว้คือเอริกพร็อพนะครับตั้งแต่ปี1954นู่นเลยครับนานมากอ
1: ่ะถอดโอลิเซ่ออกไปอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ
0: ก็มาพักบรรดาตัวหลักแล้วครับเดมเบเล่โอลิเซ่ครับส่งชากี้ลงมาเปิดเตะมุมเลยครับไรอันชากี้
1: นะบอลถึงเอ็มบัปเป้ยกมาอีกทีนึงโอ้ยกะยิงเลยนะไม่ตรงกรอบครับ
0: เนี่ยถามว่าทำไมเกาหลีใต้แพ้แอฟริกาใต้ครับเล่นเต็มที่ไหมครับเข้ารอบชัวร์หรือยังครับเล่นเต็มที่ครับยังไม่เข้ารอบด้วยตอนนั้นคือสู้ไม่ได้ครับวันนั้นเล่นแล้วก็แพ้เล่นไม่ดีด้วยเอาจริงนะไม่ใช่ไม่เอาจริงครับวันนั้นเกาหลีใต้อ่ะนอร์เวย์ครับเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเพิ่มเติมนะครับคนที่กำลังจะลงมาเล่นเป็นซันเดย์ลังกาสนะครับลังกาสกองหลังจากดาร์บี้โอ้โหหมายเลข24นะครับแล้วคนที่ออกไปเป็นเฮนริกฟาวเชเนอร์ครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นอยู่ในลีกรองนะครับนักเตะของนอร์เวย์ซันเดย์ลังกาสเพิ่งติดทีมชาติวันนี้เป็นนัดที่4เองนะครับ
1: ก็ให้โอกาสพวกที่มีประสบการณ์น้อยๆลงมานะครับสกอร์ก็เริ่มห่างแล้วนี่ครึ่งหลังยังไม่ยิงเลยนะเนี่ย
0: นิ่งเลย
1: ครึ่งแรกนี่ประตูแรกมาตั้งแต่นาทีที่7นะ
0: หลายเกมนะที่ครึ่งแรกหลายๆเนี่ยครึ่งหลังก็ดูเงียบๆหน่อยเมื่อกี้นี้อิสมาอิลลาซายิงได้นี่ประตูที่3แล้วนะพี่เอกอย่างที่พี่บอกจริงด้วยเขาก็ฟอร์มการเล่นนี่ไม่เบาเลยนะครับยิงเท่ากับพวกมาติอุสคุนย่าโจนาธานเดวิดไปแล้ว
1: ครับติดตามที่เกาหลีครับจากคุณเกษตรฟาร์มบูดอน
0: ครับ
1: คุณทอมฮิโต้ฟังจากอิสราเอลครับกำลังจะเลิกงานคุณสวิตบอกว่าสุดปราการฝนไม่ตกร้อนมากครับกินน้ำยาหยวกกล้วยใส่ปลาดุกทำเผื่ออะไรประมาณนี้นะครับท้องกำลังร้องฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันพี่ว่าทีมใดควรได้แชมป์โลกถ้าเอาแค่3ทีมนี้ผมว่าฝรั่งเศสดี
0: คิดว่าฝรั่งเศสนะดูจากฟอร์มนะล่าสุดในบอลโลกนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เยอรมันเองก็ล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้เอกวาดอร์มาด้วยอังกฤษก็ดันเวสต์ดุดเสมอครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่ในช่วงพักนะครับ Hydration Break ก็ย้ำคำถามร่วมสนุกกันหน่อยนะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าในช่วงของเราเนี่ยมีกิจกรรมนะครับสนุกๆเล่นกับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS ตอบคำถามมาที่4689899นะครับ
1: ครับ
0: คำถามช่วงเราถามว่าไทยกับซีเรียเนี่ยประเทศไหนคัดมาคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุด
1: มี2ช้อยเองเหรอ
0: ผมตัด4ช้อยแต่เหลือ2ช้อยแล้ว
1: ถ้าตัดให้เหลือช้อยเดียวอะ
0: ถ้าตัดให้เหลือช้อยเดียวก็เป็นซีเรียครับ
1: ซีเรียนี่คัดบอลโลกมากกว่าไทยเหรอ
0: ต้องตอบให้ถูกนะ
1: ต้องตอบให้ถูก
0: นี่เหลือช้อยเดียวนะ
1: เหลือช้อยเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ใครอยากได้ลูกฟุตบอลเล็กๆไปให้ลูกให้หลานก็ส่งข้อความตอบมาได้เลยนะครับทาง4689899
0: ตัดให้เหลือช้อยเดียวนะถ้าตอบผิดอีกนี
1: ่ไม่รู้จะว่ายังไงคุณหนุ่มโอวันตินทักทายมาม
0: ีที่ไหนตัดเหลือช้อยเดียว
1: พี่ผี96สวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋มีไลฟ์สดทุกคืนดีครับหมดบอลโลกก็คงจะไม่เหงา
0: แต่หมดบอลโลกเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับว่าเราจะได้มีการอยู่ด้วยกันแบบนี้หรือเปล่า
1: พี่ประวริศบอกว่าอิรักคนที่โดนใบแดงใช่ที่เล่นไทยลีกไหมครับ
0: ใช่ครับเลวินซูลาก้ากองหลังท่าเรือครับ
1: ช่วงเบรกเขาก็มีฉีดนงฉีดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
0: บอกว่านางเอกน้องนางงามออกโหนกระแสใช่แฟนพี่เอกไหมแฟนเก่าพี่เอกหรือเปล่าจากพี่หน่วง
1: ไม่ใช่ครับ
0: พี่ได้ดูว่าผม
1: ไม่ยังไม่ได้ดูเลยวันนี้เป็นเทปอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตอนแรกเขาบอกเขาจะทำไอ้เรื่องอะไรนะแต่ว่ามันมีคนหักหลังเขาไม่มาไงเขาก็เลยเปลี่ยนอีกเรื่องนึงกระทันหันผมก็ฟังมาแวบ
1: ๆครับคุณโน้ตธนากรสวัสดีครับ
0: ตอนแรกเขาจะทำไอ้นี่ไอ้ทุจริตการสอบสอบท้องถิ่นน่ะ
1: มีคนเบี้ยวหรือมีใครเบรก
0: ไม่รู้เขาบอกว่าบางคนนี่นัดไว้แล้วแต่ว่าไม่ยอมมาออกนะครับ
1: คุณชัชวาลบอกว่าเซเนกัล3ไปแล้วเกาหลีใต้จะมีผลรอดยากไหมครับ
0: เกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
1: สุ่มเสี่ยงอยู
0: ่ใช่สุ่มเสี่ยงอยู่ครับ
1: พี่ประภาพรสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋สวัสดีพี่ประภาพรด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ลบหนึ่งนะผลงานก็คือล่าสุดของเซเนกัลเนี่ยดีกว่าไปแล้ว
1: คุณนันทพงศ์ว่าดวงทีมจะชนะน่าจะส่งมาตั้งแต่ตอนเสียจุดโทษนะ
0: ครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับ20นาทีสุดท้ายใครเพิ่งเปิดมาฟังครับสกอร์นอร์เวย์ตามหลังฝรั่งเศส 1-3 แล้วก็เซเนกัลครับนำอิรัก 3-0 นะครับคุณบอลบอกว่าตอนนี้เซเนกัลแซงสกอตแลนด์แล้วครับ
0: ใช่ครับเพราะพวกนั้นมันติดลบอ่ะ
1: พี่ครับคิดว่าคู่เคปเวิร์ดกับซาอุจะยิงกันเยอะไหม
0: ผมว่าเยอะ
1: ผมก็คิดว่าเยอะ
0: ว่าสถานการณ์ที่เราบอกว่าไอ้คู่นั้นนี่คือใครชนะเข้ารอบ
1: ใช่มันมีผลกับการเข้ารอบอยู่นะครับ
0: อ้าวตัดได้แล้วครับนอร์เวย
1: ์มาไหมออสการ์บ๊อบสายยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำไม่ทันครับโอ้โหลูก2ยังไม่มาครับมาอีกทีเซดารูปลูกนี้ยังไม่ผ่านคุณเด
0: ้โอ้ย
1: ออสการ์บ๊อบครับ
0: เรียกจุดโทษก็เพื่อนก็ยิงไว้เข้าครั้งนี้นี่เป็นฝ่ายยิงเน้นๆเองนะครับไปตัดบอลออกมาได้ครับออสการ์ดแล้วจ่ายเผื่อให้ออสการ์บ๊อบเอียงเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงแต่ว่าไม่ห่างตัวมาให้เมนยองแล้วยิงไม่ได้แรงมากโอ้เป็นซุปเปอร์เซฟเลย
1: มาเตะมุมทางด้านซ้ายครับแพทริกเบิร์กครับหยอดมาตรงกลางโขกทิ้งออกมาโนเวย์ไม่มีใครเข้าเตลถึงก่อนครับเปิดยาวขึ้นมาเอ็มปาเป้เอาแล้วครับเอ็มปาเป้เจอกับทางด้านเออร์เนสมาเรื่อยๆข้ามาคนเดียวข้างหน้ามีขยับเอ็มบาเป้หยอดมาเสาใครโอ้โหแพทริกเบิร์กลงมาทันได้ไงวะน่ะเมื่อกี้เพิ่งเตะมุมอยู่เลยแล้วปีเตอร์เซนไปแล้วลูกนี้โดนชูสกุนเดสกัดครับ
0: โอ้ลงมาเล่นเกมรับเร็วมากครับแพทริกเบิร์กเพื่อนเนี่ยคนอื่นๆยังกลับมาประจำตำแหน่งไม่ได้เลยนะครับโอ้แต่แกมาถึงก่อนแล้วใช่ขยันจริงครับ
1: เซเนกัลอีก20นาทีคิดว่าจะมีลูก4ไหม
0: มี
1: เออผมก็คิดว่ามี
0: ผมว่าตอนนี้นี่เขาก็แล้วยิ่งช่วงท้ายเนี่ยอิรักเองผมว่าเขาอ่อนแรงลงมาเรื่อยๆนะการเล่น10คนเหนื่อยนะครับเหนื่อยกว่าปกติมากๆอ่ะ
1: แจ็คสันเซเนกัลไหม3ลูกไม่มีชื่อเขาเลยเหรอได้ลงมาในวันนี
0: ้เออผมยังไม่ดูรายชื่อเซเนกัลวันนี้เลย
1: ออสการ์ดเปิดมายังได้อยู่ครับเอสการ์ดเชดลูปภาพตัดมาได้ฝาวเลยครับโอ้โหปะทะกันตรงกลางสนามโอลิเวอร์เหมือนจะควักใบเหลืองหรือเปล่าเหลืองมาแล้วครับ
0: อยู่ในมือแล้วครับ
1: ให้กับผู้เล่นฝรั่งเศสนะครับ
0: โดนไปครับออเรเลียนชัวเมนี่อ๋อแจ็คสันไม่ได้เป็นตัวจริงวันนี้เนี่ยตัวจริง3คนข้างหน้าของเซเนกัลเป็นซาดิโอมาเน่อิสมาอิลอัสซาแล้วก็อิบราฮิมเอ็มบายนะครับ
1: มีให้เราตาม UC ดับลินเหร
0: โอ้โห
1: น่าจะเป็นพวกฟุตบอล
0: นี
1: ่ไอร์แลนด์อะไรพวกนี้ป่ะ
0: นอร์เวย์พายเรือแล้วตอนนี้

0: เฮ้ยโอ้โหพอกล้องจับมีคนจูบด้วยพอรู้ว่ากล้องจับนี่สกิดแฟนมาจูบไปเลยนะครับแฟนบอลนอร์เวย์ไอแลนด์นะ UCW ไอแลนด
1: ์เฮ้ยเซเนกัลมาว่ะ
0: 4-0 ผมว่ามี5 4-0 ครับ
1: เฮ้ยไม่แน่นะ
0: ลูก5นี่ได้จาก
1: ลูก5ต่อเลยนะครับ
0: ปาบเกคนเดิมนะกองกลางจากเบียร์เรอัลยิงวันนี้2ประตูแล้วเดี๋ยวผมหายูซีดับบินให
1: ้โอเค thank you กลับมาลุยกันต่อนะครับในช่วง15นาทีสุดท้าย
0: โอ้บอลโลกเตะกันโครมๆนะ
1: แล้วลูกนี้จังหวะหลุดมาของโนเวลโอ้โหไม่ยองออกมาถึงก่อนเนี่ยมีเคลียร์บอลพลาดเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
0: ยูซีดับบินชนะไปแล้วนะครับชนะ 2-0 นะ
1: ครับ
0: ชนะคอฟแรมเบิลเปลี่ยนนะครับไดโยอุปาเมกาโนออกครับคนที่ลงมานี
1: ่อิบู
0: อะอิบราฮิมาโคนาเต้ครับดาวเตะจากเรอัลมาดริดนะครับใหม่ถอดด้ามเลยย้ายทีมเปิดตัวกับมาดริดไปแล้วแกประกาศย้ายทีมกลางบอลโลกนะ
1: ก็จากไลป์ซิกไปมาดริดเลยใช่ไห
0: มไม่แวะเลยนะ
1: ไม่น่าจะเคยเล่นในพรีเมียร์นะ
0: ไอคนไหนไปนี่ลืมหมดเลย
1: ลืมเร็วด้วยรักแรงเกลียดแรง
0: โหจริงๆเนี่ยคู่เซเนกัลนี่ไอ้ปาบเกนี่ลุ้นแฮตทริกได้เลยนะยิงไป2ลูกแล้วนะครับ
1: เอาแฮตทริกไปเลยจะได
0: ้
1: เป็นคนที่เท่าไหร่ที่4
0: คนที่4
1: นี่แปลว่า2คู่นี่สกอร์2คู่นี่8ประตูแล้ว
0: ใช่แล้วจริงๆมาตรฐานในแมตช์ที่นอร์เวย์เล่นเนี่ยต้องมีอีกลูกนึงนะเพราะว่าทุกนัดที่เขาเล่นเนี่ยจะมีประตูรวมกับคู่แข่งถึง5ลูกตลอดครับ
1: จะ 2-3 หรือจะ 4-1 เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ก็เกมเปิดอาจจะมีครับนี่บ๊อบมาอีกแล้วครับออสการ์บ๊อบมีขยับแล้วออสการ์บ๊อบลากตัดเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาแพทริกเบิร์กจับบอลยาวครับโดนเตะทิ้งเราเสียบอลให้ฝรั่งเศสแต่จับบอลไม่ได้ดวลกันอยู่ตรงกลางสนามครับทอสบี้เอาไปขวาเลยครับเรเนสย้อนคืนมาออสติกาดพีเดอร์เซนหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับนอร์เวย์ไหลทะลุยัดมาสแตนลาเซนพลิกไม่ได้แพทริกเบิร์กจัดดีออกไปทางขวาทันไหมออสการ์บ๊อบถึงก่อนครับเอาละครับออสคาร์บ๊อบย้อนมาเอเนสแพทริกเบิร์กออสคาร์บ๊อบหมู่เคาะตามช่องก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับโนเวเนี่ยไหลทะลุช่องมาแพทริกเบิร์กเอาละถึงก่อนแชกกี้ต้องลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับ
0: โอ้นี่ยังไม่เสียบอลเลยนะคืออาจจะเจาะเข้าไปด้านในไม่ได้แต่ว่าก็หนีเอาตัวรอดเท้าต่อเท้าให้เพื่อนนี่ย้ายฝั่งมายังไม่เสียบอลครับโนเว
1: พีเดอร์เซนลุยขึ้นมาเองครับทางด้านซ้ายเชเดลูปลากจี้กระชากเจ้าแหวกลูกนี้ไม่ผ่านชูสคุนเด้เตะทิ้งไว้ก่อนเลยครับโอ้ข้างหน้าไม่มีใครเลยครับตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะครองบอลได้เยอะขึ้นเปิดยัดมาออสคาร์บ๊อบสแตนลาเซนให้ออสคาร์บ๊อบโดนขวางออกมาซ้ายเชเดลูปลากจี้ดีต่อเซราเซนจับแล้วโอ้โหโดนทิ้งมาแล้วซัดเลยทอร์บี้เป็นทางด้านแพทริกเบิร์กครับเอเนสออสิกาดเอเนสอีกทีนึงครับเปิดยัดมาออสการ์บ๊อบแบ็คขวาเติมมาแล้วเอเนสเปิดติดจังหวะ2ยังตามเก็บได้อยู่เสียบอลให้กับฝรั่งเศสโอ้โหนี่เห็นบาคูล่าได้บอลนะครับเนี่ย
0: คือแต่ว่าลงมาในช่วงที่เพื่อนเองก็เล่นเกมรุกน้อยลงไปแล้วนะครับฝรั่งเศสบาโคล่าเองก็ยังไม่ได้โชว์ลวดลายเท่าไหร
1: ่นี่ครับประธานเป้ต้องลงมาล้วงบอลเองครับให้แชกี้สามีบาโคล่านะครับโอ้ขึ้นมาน้อยครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เล่นกับแชกี้ขวามิดูเอ้ครับเคาะคืนคุนเด้แชกี้
0: ก็เริ่มเน้นการต่อบอลโดยที่ไม่ได้รีบเร่งจังหวะในการเข้าทำด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับ
1: ครับประธานเป้ไม่อยากเลย เวลายังเหลืออีกเกือบ10กว่านาทีนะ
0: แต่ก็ไม่เปลี่ยนออกนะฟิตจริงนะคือจนถึงเวลาตรงนี้นี่มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้บรรดาแกนหลักเยอะแล้วนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเองก็เปลี่ยนไปแค่3คนนะครับเปลี่ยนกองหลังให้โคนาเต้ให้บาโคล่าให้ชากี้ลงมาก็เหลืออีก2โควต้าครับฝรั่งเศส
1: นี่อีบูโมโหครับลุยขึ้นมาเองครับอีบูแต่สุดท้ายก็ย้อนคืนอยู่ดีครับนอกจากว่าคู่เซนเตอร์เป็นโคนาเต้กับลักครัวนะ
0: ครับสีซั่นที่แล้วก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับเนี่ยบอลถ่ายไปถ่ายมาเริ่มที่จะไม่เข้าพื้นที่อันตรายกันบ้างครับ
1: มาบาโคล่าสปีดยังดีอยู่หลุดมาในกรอบเขตโทษบาโคล่าสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้โอ้ยังติดครับเซลวิกเนี่ยปัดทิ้งออกไปได้ครับ
0: โอ้แล้วเซฟอีกแล้วครับคือเผลอๆเนี่ยจ่ายทะลุช่องมาเลยนะครับฝรั่งเศสแล้วหลุดทะลุเออร์เนสมาครับบาโคล่าไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดยัดจะให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่าเซวิกปิดมุมอยู่พอดี
1: เตะมุมเล่นสั้นตั้งกันใหม่เตโอเปิดมาลูกนี้แล้วไม่ถึงลากครัวหกทิ้งออกมาก่อนคุณเด้ตามเก็บต่อครับคุณเด้ไหลมาแชกี้หมวนอยู่ว่าแชกี้เลาะมาสุดมากระชากสุดที่หลังเปิดมาเสา2ไม่มีใครครับนอร์เวย์ดิดทิ้งออกมาเริ่มจะพับสนามแล้วครับฝรั่งเศสตอนนี้ทางซ้ายเป้นี่ก็ไปทั่วเลยนะครับ
0: วันนี้นี่ฟรีสไตล์เลยครับเนี่ยเป็นคนเปิดข้ามฟากมาให้รายันแชกี้ด้วย
1: ได้ดวลเดี่ยวพีเตอร์เซ่นหลอกอยู่คุณเด้เอาไปเสียบอลครับโอ้โหชูเดลูปลงมาช่วยเกมรับแทบจะสุดเส้นเลยครับเปิดทิ้งออกมาก่อนนะครับนอร์เวย์แซนลาเซนให้ออสการ์บ๊อบเป็นแพทริกเบิร์กออสการ์บ๊อบช้าครับแต่ได้ฟาวนะครับลูกนี้ผู้เล่นฝรั่งเศสมากระแทกด้านหลังครับ
0: เป็นการวิ่งมาชนของบาเล่บาโคล่าคือบอลเนี่ยจ่ายนำหน้าไปแล้วครับบาโคล่าวิ่งมาข้างหลังมีมือไปโอบทำให้ออสการ์บ๊อบเสียหลักล้มลงไปครับเป็นการเบรกเกมข้างสนามของนอร์เวย์ก็กำลังจะเปลี่ยนสำรองเพิ่มอีก2คนครับอันโตโนนูซ่านี่ตัวหลักนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยันเพเตอร์ฮาวเก้ครับแต่ว่าเกมยังไม่หยุดนะครับเพราะว่านอร์เวย์เองก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปแค่3คนครับ2คนที่กำลังจะลงมาก็น่าจะเป็นการใช้โควต้าให้มันครบอ้าวแล้วจ่ายบอลคืนหลังลูกนี้พลาดกันเองชูสคุนเด้โอ้ทำให้ทีมเสียเตะมุมลูกนี้เคาะกันไปเคาะกันมาแล้วไปจ่ายคืนกันแรงไปครับพอบอลออกข้างนี่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับนอร์เวย์เอาออสการ์บ๊อบวันนี้เรียกจุดโทษได้ครับแต่ว่าคนที่ยิงเป็นสแตนลาเซนยิงพลาดนะครับ
1: อีกคนหนึ่งเป็นเชเดลุปออก
0: ใช่ก็เปลี่ยนตัวรุกด้านบนออก2คนเลยครับตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็ส่งนี่ครับอันโตโนนูซ่านะครับตัวรุกจากแอบิไลซิกแล้วก็ยานเทเตอร์ฮาวเก้นะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่อยู่กับโบโดกลิมนะฮาวเก
1: ้ใช่แล้วฟอร์มดีด้วยจริงๆนอร์เวย์วันนี้ก็ได้เตะมุมบ่อยนะแต่ว่าแนวรับของฝรั่งเศสอย่างอุปเมกาโนแล้วก็ลาครัวก่อนอันนี้ก็เคลียร์ได้ดีนะครับคราวนี้เป็นโคนาเต้ครับต้องลงมาช่วยเกมรับละแพทริกเบิร์กครับจะโยนเข้าไปขวาปั่นมาตรงกลางโดนโขกทิ้งออกมาออสิการ์ดมงยัดไปคีนึงอ่ะฝรั่งเศสดักได้จะสวนหรือจะคลองบอลอยู่ครับเตโอไม่ขึ้นเร็วครับย้อนคืนลักครัวครับออกมาทางขวาคุณเด้มานูโคเน่ครับ
0: เนี่ยตอนนี้บอลอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็บรรดามิดฟิลด์ตัวรับซะเยอะครับแต่ว่าเข้าไปเพรสซิ่งโดยอัสการ์ดเกือบแย่งได้ครับแต่ว่ายังกลับไปที่โคนาเต้

0: คือพอฝรั่งเศสดึงเกมแล้วก็ใช้บอลอยู่ในแดนตัวเองเยอะเนี่ยนอร์เวย์ก็ต้องขยับเข้ามาหาบ้างไม่งั้นฝรั่งเศสก็จะเคาะกันไปเคาะกันมาครับในช่วงที่กำลังเข้าสู่5นาทีสุดท้ายเกมก็เริ่มหนืดลงไปชัดเจนแล้วครับตอนนี
1: ้ครับพรุ่งนี้เป็นคิวของพี่โดใช่ไห
0: ม
1: กลุ่มโปรตุเกสกลุ่มอังกฤษนะ
0: ครับพรุ่งนี้ก็สนุกนะครับ
1: ครับ
0: อังกฤษนี่เล่นตีสี่นะโรนัลโดเล่นหกโมงครึ่งคือหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะครับ
1: แต่คืนนี้ยังมีสเปนนะครับสเปนเจออุรุกวัยจะบอกว่าคืนนี้ก็ไม่ได้แล้ว
0: เช้านี้
1: เช้านี้เจ็ดโมง
0: พาบินทบาทพอดี
1: เคปเบิร์ดกับซาอุครับอีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียแล้วก็10โมงครับนิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์กับอิหร่านนะครับ
0: ส่วนข้างสนามของฝรั่งเศสก็กำลังจะเปลี่ยนตัวครับมีจังหวะมานูโคเน่ไปทำฟาวล์ผู้เล่นของนอร์เวย์แต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบนะครับโอ้5-0เซเนกัล
1: อะ
0: 5-0
1: นี่ถ้าว่าบวก2ดิ
0: เข้ารอบแล้วอย่างเงี้ยเข้ารอบตั้งแต่3-0แล้วมั้งครับเซเนกัลเนี่ยโอ้วันนี้นี่อิลิมาน NDI นะ
1: ซึ่งก่อนแข่งวันนี้เซเนกัลอยู่อันดับสุดท้ายนะ
0: ใช่
1: ไม่มีแต้มนะครับ
0: NDI จากเอเวอร์ตันซัดไปครับ5-0
1: บวก2เนี่ยแซงโครเอเชียขึ้นมาอยู่อันดับ5เลยนะคร
0: ับ ใช่
1: แต่โครเอเชียยังมีแมตช์อีก1แมตช์รวมถึงพวกแอลจีเรียพวกนี้ด้วยนะครับแต่3แต้มลูกได้เสียบวก2ว่าไม่น่าตกอ่ะ
0: คือตอนนี้กลายเป็นทีมที่มี3แต้มแล้วผลงานดีสุดไปละของทีมที่เป็นอันดับ3ล่าสุดตอนนี้นะครับ
1: รุ่นใครแฮตทริกนะ
0: ปั๊บเก
1: ปั๊บเก
0: ใช่แต่ไม่รู้ออกไปยังแต่ว่าคนที่ออกแน่นอนในเกมของเราคือเอ็มบัปเป้นะครับ ถอดปลอกแขนกัปตันทีมรวมถึงชูสคุนเด้ด้วยนะครับส่งเอามาโลกุสโตกับชองฟิลิปมาเตต้าลงมาเปลี่ยนโกด้วยนะครับทำไมชื่อขึ้นผิดหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ขึ้นมาเป็นโรแมงริเซนั่นโกสำรองนะครับไม่ใช่นะครับ
1: ยังอยู่
0: ไม่ใช่ขึ้น
1: ระดับฟีฟ่า
0: ขึ้นกราฟิกผิดนะครับเป็นมาโลกุสโตกับฟิลิปมาเตต้านะครับโอ้ผมก็งงว่าโรแมงริเซชื่อขึ้นมาได้ไง
1: เซเนกัล5ไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหอย่างนี้นี่เลบินซูลาก้านี่เป็นเหตุนะโดนไล่ออกแล้วทำให้เซเนกัลนี่ยำ 5-0 เลย
1: คุณปีศาจลาดลีเซเนกัลขออีกเม็ดครับบันได2ขั้นเต็มข้อ5
0: เต็มข้อไปแล้วตอนนี้เกินข้อไปแล้วโอ้คือ
1: สั่งหูฉลามมากินได้เลยฮะ
0: คือถ้าใครดูเกมอยู่เนี่ยคือสภาพคือประมาณบุกอยู่ 70%ยิง23ครั้งแล้วนะเซเนกัลอ่ะถ้าใครดูเกมอยู่ก็คงแบบกดโง่หัวไม่ขึ้นนะครับอิรัก
1: แซงเกาหลีด้วยโอ้ถ้าเกาหลีตกรอบจะเสียดายนะสุดท้าย
0: ใช่เกาหลีก็ติดลบ1นะครับในเรื่องลูกได้เสีย
1: เสมอก็เข้าแล้ว
0: ครับ
1: นั้นไปแพ้เหลืออีก2นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บนะครับคุณเสกสิทธิ์นะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านฟังอยู่อำเภอคงโคราชครับ FM 95.75 ชัดเจนครับแต่ส่งข้อความมาทาง YouTube แทนสวัสดีทักทาย
0: ขอบคุณครับ
1: พี่น้องชาวโคราชด้วยนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะไกลจากบ้านผมอยู่4คิวน่าจะควรจะซีกเลยนะ
0: แล้วพูดถึงเซเนกัลนี่สกอร์สูงทุกนัดเลยนะทุกนัดที่เซเนกัลลงเล่นเนี่ยยิงประตูกัน4ลูกนัดแรกแพ้ฝรั่งเศส 1-3 อีกนัดหนึ่งเพิ่งไปแพ้นอร์เวย์มา 2-3 ไงแล้ววันนี้เล่นอิรักไป 5-0
1: แต่นอร์เวย์นี่แหละขาดอีกลูกนึงอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าเซเนกัลนี่เอาจริงๆก็เข้ารอบได้ผมว่าก็แกก็เล่นสนุกดีนะ
1: ใช่ๆ
0: ดูมันดีครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าชองฟิลิปมาเตต้ากับยอร์เกนสแตนลาเซนเจอกันสิวันนี้
0: ใช่เพื่อนร่วมทีมนะครับ
1: กุสโตครับมาทางขวาดูเอก็เล่นคองบอลเนี่ยเคาะไปเรื่อยนะครับมีช่องกระเจาะไม่มีช่องก็เน้นคองบอลไปเรื่อยครับฝรั่งเศส

0: ประธานเป้ไม่อยู่ก็ไม่แน่นะเด็กๆอาจจะอยากโชว์ของก็ได้นะครับแชกี้ลงมารับบอลต่ำเลยครับขวาม
1: ีคนถามพี่เอกตอบเลยจะมี6ไหมเซเนกัล
0: ผมว่ามีอ่ะ
1: มีคนถามจะมีลูกที่6ในเกมไหม
0: เขาต้องการประตูมากที่สุดเท่าจะทำได้
1: ใช่เท่าไหร่ก็ทำไว้ก่อน
0: แล้วเซเนกัลออกสตาร์ทหลังเรานะ
1: แล้วมันน่าจะทดเยอะด้วยนะ

0: ของ60ดีกว่า
1: 51นี่เซเนกัลก็ไม่ชอบนะครับแต่มันจะมีลูกที่6ไงแต่6แบบ51
0: ขอเป็น60สวยว่า
1: อื
0: มสุราก้าไม่น่าโดนนะกี่อู๋โดนกี่ลูกเนี่ยอิรักทัวร์นาเมนต์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมบวกกันแต่แน่ๆเกมของเรานี่ทด5นาทีนะครับอิรักก่อนนะนี่โดนไป7วันนี้12แล้ว
0: โห1พอดี
1: 12ลูก12ลูกก็เท่ากับตูนิเซียครับโดนไป12ประตูจาก3นัด
0: แต่ถ้าโดนอีกก็สูงสุดแล้วนะคู่ฝรั่งเศสทดเจ็บ5นาทีนะครับอุตสกอร์นี้กองเชียร์ฝรั่งเศสก็โอเค
1: ดีเลยแหละครับ
0: ดีเลยอ่ะสีคิ้วโคราชครับสีคิ้วโคราช
1: โอ้เนี่ยเกาหลีเตรียมรับแผงไข่ได้เลยโอ้โห
0: อะไรคุณชูตาพิศักดิ์หรอผมอ่านชื่อถูกไหมผมก็อยู่สีคิ้วนะ
1: เนี่ยครับช่วงท้ายเกมบอลติดชึ่งกันแล้วครับเล่นเหมือนนับถอยหลังให้เวลามันหมดไปอย่างนั้นเลยครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกอาจจะ6ไหมครับเกาหลีเตรียมรับแผงไข่เลย อาจจะลุ้นฝรั่งเศสก่อนมียิงไกลโอ้ไม่ตรงกรอบครับเตโอขอยิงเอง
1: ก็นอร์เวย์จบแบบนี้ก็จะไปเจอกับไอวอรี่โค้สต์นะครับจะพักอีก3วันนะครับก่อนที่จะไปเจอกันกับไอรีโคด
0: ผ่านไหมผมว่านอร์เวย์ก็ดีกว่า
1: ก็เก็บความสดไว้ด้วยเนาะ
0: ก็นอร์เวย์ชัดเจนเลยนะว่าเขาเลือกที่จะพักตัวหลักเพื่อไปลุยกับไอรีโคดเลย
1: ใช่ครับก็ส่วนฝรั่งเศสก็จะเล่นวันเดียวกับนอร์เวย์นั่นแหละครับวันที่30มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะไปรอพบทีมอันดับ3ของกลุ่มดีครับ
0: มาคนเดียวโดนขวางอยู่ก็หมดรอบแรกปุ๊บก็รอบ2ต่อเลยใช่ไหม
1: ใช่ไม่มีพักเลยแต่ว่ามันจะมีวันที่28มิถุนาเนี่ยวันนั้นจะมีบอลคู่เดียวนะจะเป็นรอบ32ทีมคู่เดียวก็คือแอฟริกาใต้คือเจอแคนาดาหลังจากนั้นก็จะเตะวันละ3คู่นะครับ
0: ครับ
1: พอมาคู่เดียวแล้วมันเหงาเลยนะ
0: เพราะว่าเราเสพติดกับการดูฟุตบอล สี่คู่
1: ไม่ใช่พี่แล้วมันเป็นคู่แอฟริกาใต้แคนาดาด้วยไงมันไม่ได้บิ๊กเนมไง
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นลุ้นให้ตัวแทนเดวิดแฮตทริกอีกสักนัดนึงแชคกี้ครับลุยมาทางขวาก็พยายามจะเอาอยู่นะครับแต่ว่านะเพื่อนๆเองก็เหมือนจะบอกให้ผ่อนๆแล้วนะครับนักครัวครับโคเน่ออกซ้ายครับเตโอบาโคล่าแหวกมาแล้วทางซ้ายข้างหน้ามีแต่ยังไม่โยนครับเปิดมาแล้วได้โคกลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห5 4 1ครับดูเอ5จริงๆว่ะ
1: นี่ไงรวมกัน5ประตูอีกแล้วครับในเกมที่นอร์เวย์ลงเล่นครับแล้วพวกเขาก็เสียเพิ่มอีก1ประตูครับเป็นฝรั่งเศสครับหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ1ครับจากลูกหม่งเช็ดของเดซเรดูเอครับ
0: โอ้ต้องชมบาโคล่าด้วยนะครับ
1: ทดเวลากำลังจะหมดแล้วนะครับคือเลี้ยงอยู่ฝั่งซ้ายครับวนไปวนมาครับบัลเล่บาโคล่าแล้วเปิดงัดด้วยขวาโอ้โหแล้วยืนหม่งตรงจุดโทษเลยอ่ะไม่มีตัวประกบเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วขวิดบอลมันติดซ้ายด้วยครับแล้วเซวิกเนี่ยจังหวะ อยู่ตรงกลางประตูพอดีครับขยับมาไม่ทันบอลมันติดซ้ายแล้วก็หนีมือพอดี
0: ก็พุ่งเต็มที่แล้วนะครับสองคู่ตอนนี้10ประตูนะ
1: เอาแล้วดูเอวันนี้ก็มากับเขาด้วยนะครับดูเอนี่ประตูที่3ในนามทีมชาตินะครับวันนี้ลงเล่นนัดที่10
0: คุณโน้ตบอกฝังไวกิ้งนะตาไก่41คุณณัฐพงศ์บอกว่าสกอร์ชี้ฟ้าเลย
1: โอ้โหวันนี้นี่ทะลุครับออกนอกโลกไปเลยครับวันนี้2คู่รวมกันสูงไม่รู้จะสูงยังไงแล้วครับนอร์เวย์3นัดยิงรวมกับคู่แข่ง15ลูกครับเฉลี่ยนัดละ5ลูกพอดี
0: เล็กนิดเดียวคู่สเปนเช้านี้พี่ๆคิดว่าจะยิงรวมกัน 1-3 ลูกไหมครับจากน้องหงล่อน
1: ถ้าเป็นลูกไกวเหรอ
0: ถึงฟุตบอลวันนี้ฟุตบอลสกอร์สูง
1: มันบวกกันเลยใช่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายแล้ว

0: ก็ต้องการเก็บชัยชนะเก็บแต้มครับ
1: คุณชัชวาลบอกว่าแพทริกเบิร์กตัวนี้เล่นดีมากครับคุมจังหวะตรงกลางดีสไตล์โอเดกา
0: ครับ
1: ตัวหลักของบูโรกริมอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวดูทดเวลาคู่เซเนกัลทดเท่าไหร่ทด6นาทีทดไม่เยอะ
1: ส่วนเกมนอร์เวย์ฝรั่งเศสจบเรียบร้อยนะครับก็เป็นฝรั่งเศสชนะ4-1
0: วันนี้นี่4ประตูของฝรั่งเศสนะครับมาจากแฮตทริกของอุสมันเดมเบเล่แล้วก็ดิสเรดูเอส่วนนอร์เวย์ได้1ประตูนี้ครับลูกเดียวจากทีโออัสการ์ดแต่ว่านอร์เวย์จริงๆในเกมเนี่ยก็ได้ลูกจุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนสตาร์ลาเซนยิงไม่เข้าในนาทีที่50นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้จบเกมสุดแล้ววันนี้มี5ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ไป4-1นะครับฝรั่งเศสก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับชนะรวดทุกนัดขณะที่นอร์เวย์เข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
1: อ่ะ3นาทีก็เอา
0: ครับ
1: โอเคฟังเรา
0: เยี่ยมเลย
1: ก้าวต่
0: อเนี่ยทดเวลาเหลืออีกประมาณสัก4นาทีสุดท้ายนะครับเซเนกัลกับอิรักคือฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ก็ สมราคาเต็งแชมป์เหมือนกันนะครับ ชนะรวด
1: คุณทีบอกผมอยู่ขามสแกแสงแล้วขามสแกแสง
0: ครับ
1: ละม่อม
0: ขามสแกแสงนี่ก็โคราชใช่ไหม
1: โคราชครับโคราชนี่จังหวัดใหญ่มาก
0: ครับ
1: บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางฟังยาวๆลุ้นมากกว่าบอลก็ฝนนี่แหละครับ
0: ก็มีคนถามมาอีกทีนึงว่าคู่ที่เพิ่งจบไปนี่รอบหน้าเจอใครนะครับนอร์เวย์ไปเจอไอวอรี่โคสต์นะครับขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3ซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับของกลุ่ม D F และก็ G นะครับซึ่ง2ทีมที่จบอันดับ3ที่แข่งจบไปแล้วคือพวกปารากวัยกับสวีเดนส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวรอเขาเตะก่อนนะครับ
1: พี่ประเสริฐบอกว่าเชียร์อังกฤษปีนี้ไม่สุดเลยเพราะบอลโลกไม่มีแม็กควายประมาณนี
0: ้วันนั้นนี่พอได้เตะมุมไปเยอะหนึ่งนึกถึงแม็กควายนะแล้วพี่จำได้วันนั้นที่เขาด่าทูเคิลเขาไปด่าเชสเปนเขาเรียกสเปนในเกมเลย
1: ไม่จับมือเหรอ
0: ไม่ใช่เรียกสเปนเวลาสเปนมันยืนตำแหน่งมั่วแล้วเขาตะโกนเรียกเชสเชสแล้วมันมั่วไงแล้วทูเคิลก็หัวเสียบางคนก็บอกอ้าวก็นี่ไงไม่เรียกลูกชอ
1: ก็เรียกมาเอง
0: ไปเรียกมาเองอ่ะ
1: ทูเคิลมันเลือกตัวแปลกๆมั่วไม่ขนาดแฟนบอลบ้านเรายังรู้ว่ามันแปลกๆนะ
0: แล้ววันนั้นเนี่ยหัวเสียใช่เชสสเปนไงก็บอกจะมาหัวเสียอะไรเรียกมาเองนี่
1: as much as they could today ตี4คุณเบ่งมามั้ยคุณเอกไม่ทราบว่าช่วงหน้าใครมาเข้าต่อเนาะอ่ะลุ้นนาทีอีก2นาทีครับไม่ถึงขนาดโหมครับทางด้านเซเนกัลอ่ะ
0: ครับ
1: คือยิงเพื่อไม่ได้สกอร์50นี่ถือว่าเยอะมากนะคร
0: ับ มาก
1: มีโอกาสเข้ารอบสูงเลย
0: ก็อย่างล่าสุดตอนนี้ก็กลายเป็นทีมอันดับ3ที่จะเข้ารอบไปแข่งกับกลุ่มอื่นด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วนะครับของทีมที่มี3แต้มนะเพราะว่าทีมที่จบอันดับ3ทีมอื่นบางทีมก็จะมี4คะแนนไปแล้วพวกนั้นก็เข้ารอบไปแล้ว
1: แจ็คสันลงมาแล้วนะขอสักลูกไหม
0: พอแล้ว
1: สักครึ่งโหลนะสมัยรัสซาจริงๆเขาก็โดดเด่นก่อนที่จะไปเล่นในฝรั่งเศสด้วยนะ
0: ครับ

0: Domino.
1: Yeah. He had him in his pocket, really.
0: เจอทั้งนอร์เวย์เจอทั้งฝรั่งเศส
2: ใช่ก็ยากครับวันนี้ก็เลย
0: จับมาอยู่กลุ่มนี้นี่ก็ร้องเลยคร
2: ับ วันนี้ก็เลยบอมใส่อิรักซะเลยครับเข้ารอบผมชอบข้อความนี้ฝรั่งเศสอยู่โนนสูงครับส่วนเซเนกัลนี่อยู่โคกสูงเนิน
0: แต่สูงทั้งคู่
2: สูงทั้งคู่เฮ้ยนี่คีเอทดี

0: อยู่ที่ราบสูงไงโคราชอยู่ที่ราบสูงจบเรียบร้อยเซเนกัลวันนี้สวยหรูครับ
1: ครับ
0: กดอิรักมันเลยฮะ5-0
1: ก็เข้ารอบค่อนข้างแน่แล้วครับเป็นการทีมที่อันดับ3ของกลุ่มแล้วก็มีลูกได้เสียบวกถึง5ลูกครับ
0: ครับก็สรุปนะครับวันนี้2คู่ที่ลงเล่นกันในช่วง 02:00 น. 10ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะโนเวย์ 4-1 แล้วก็เซเนกัลชนะอิรัก 5-0 นะครับ
1: ไอ้เซเนกัลบวก2ที่ผมลืมไป
0: บวก2
1: ก่อนเตะเขาลบ3
0: ใช่
1: นะครับกลายเป็นทีมที่อันดับ3แล้วก็ลูกได้เสียบวก2นะครับเซเนกัล
0: น่าจะครบถ้วนนะของเราออกที่4เนาะ
1: ใช่พอดีไปเลยเลยมาแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฟุตบอลโลกวันนี้2คู่ในช่วงของเราสนุกมากๆนะครับแต่ยังไงในเช้าวันนี้ยังมีอีก2ช่วงเวลานะอย่าลืมติดตามได้กับ FM 99กับทีมงานของเรานะครับส่วนช่วงเวลานี้เรา2คนต้องลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ขย่าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 10:13 นะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับในเวอร์ชั่น99ไลฟ์บอลโลกนี่หมูเล็บด้วยนะครับเรามาขั้นเวลากันนิดนึงนะนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะอยู่กับโลกการเพื่อการและผมเจ๋งทรงศักดิ์วานวิจิตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะครับ
0: อุ๊ยเกือบลืมสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศทุกท่านนะครับผมที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของเรานะครับทั้ง41สถานี
1: ครับ
0: ในตอนนี้นะเหนือกลางตะวันออกเฉียงเหนือหรือใต้ครับผม
1: โอ้โห
0: 41ภาษาเหนือหน่อยครับผม
1: ฮะ
0: ภาษาเหนือหน่อยได้ไหม
1: สวัสดีครับ
0: ฮะสวัสดีเจ้าเยอะ
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับถ้าภาษา
1: สวัสดีเจ้า
0: บ้านผมก็
1: เอาคิดนาน
0: พูดว่าอะไรจำบ้านเกิดตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ลักษณะสมองยังไม่ค่อยแล่น
0: สมองไม่ค่อยแล่นครับสบายดี
1: สบายดีเอ้ยคุณนี่ก็พูดสบายดีเหรอ
0: สบายดี
1: คุณไม่ใช่ลาวเนี่ยคุณอีสานนี่เฉย
0: อ๋อีสานก็คือ สวัสดี
1: เอ้าต่างกันเยอะเลย
0: อ้าวก็จริงไหมเหรอ
1: ใต้หน่อยภาษาใต
0: ้คนใต้ในสวัสดี
1: ภาษาใต้แบบภาษาใต้แบบพิเศษโลโซที่เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมา
0: เป็นไงเห็นว่าคอนเสิร์ตแรกของพิเศษคือยังไงฮะ
1: อ้าว
0: เห็นว่าก็โอ้ราคาก็ล้านหนึ่งเลยนะค่าตัวเห็นบอกแพงอยู่นะใช่ได้นะพิเศษนะก็ยินดีกับพิเศษด้วยเนาะ
1: พิเศษบอก
0: นะครับอิสรภาพกลับมาเลยครับพี่ก็อ่ะมันคนเราผิดพลาดกันได
1: ้
0: ผมกับคุณโดก็ยังผิดพลาดกันได้นะ
1: ครับผิดพลาดทุกวัน
0: ผิดพลาดทุกวันผิดเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ฮะผิดเป็นศาสตราจารย์แล้ว
1: ครับ
0: นะครับอ้าวก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะ489899นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะ
1: YouTube Facebook อะไรมีไหม
0: บ้านแดงบ้านดำซิบ้านฟ้าซิเอ้คุณเนี่ยเราต้องอินเทรนหน่อยถ้าพูดอย่างนี
1: ้โอ้ผมเนี่ยไปเรียนกับ TikTok มาเลยนะ
0: เฮ้ยคุณไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
1: ไปเรียนกับแบบออริจินอลที่ TikTok เลยเขาบอกเลยว่าเขาบอกเรื่องนี้เลยก็มีคนถามเรื่องนี้เรื่องต้องพูดว่าบ้านแดงบ้านดำทำไมอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ไม่บอกก็เลยก็ให้เข้าใจไปตามนั้นไม่ถึงผมมารู้แต่ผมไม่บอกผมกักไว้นั่นแหละ
0: เอาบอกหน่อยเช่ เป็นเพราะจะมีเรื่องของเนี่ยคู่แข่งกันป่ะแพลตฟอร์มป่ะ
1: ก็ไม
0: ่ไม่เหรอ
1: เขาบอกว่าไม่นะ
0: บอกเหรอ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าที่เหตุผลที่ให้พูดไม่ให้พูดชื่อและให้พูดชื่อว่าบ้านแดงบ้านดำเนี่ยมันก็เพราะตัวคุณนั่นแหละตัวของเจ้าของช่องนั่นแหละเพราะว่าถ้าคุณไปพูดชื่อช่องอื่นน่ะอัลกอริทึมมันจะจับแล้วมันจะทำให้ลดการมองเห็นลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณไปพูดก็พูดได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามันก็จะแสดงน้อยลงดังนั้นคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะพูดหรือไม่พูด
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจำกัดหรือห้ามอะไรแบบนี้เพราะมันห้ามกันไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณถ้าคุณพูดอ่ะคุณพูดมันก็จะทำให้การมองเห็นของคุณถูกมองเห็นลดลง
0: ครับ
1: ว่าเขาเซตไว้แบบนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่มันไม่ได้ผิดกฎอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีกฎอะไรที่บอกเพียงแต่ว่ามันก็จะส่งผลต่อช่องของคุณเอง
0: อ๋อมีผลนะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเราพูดบ้านแดงบ้านดำได้นะ
1: ก็เราจะพูดชื่อก็ได้พูดชื่อก็ได้แต่ว่าก็อัลกอริทึมมันก็จะรู้ว่าว่าเราพูดชื่ออัลกอริ
0: ทึมคือระบบการค้นหาหรือว่าจะจับยังไงใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ประมวลผลอย่างเงี้ยเป็นยังไงเนาะเข้ามาคุยกับได้กับเราได้นะ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับสำหรับแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดนะทั้งสถานีนะครับที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะแต่ว่าทางออนไลน์ของเราก็เหมือนเดิมครับฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับก็จะไปเมื่อสักครู่ไปยังไงนะครับโอ้โหฝรั่งเศสในกลุ่มไอทำไมดุจุงเบย
1: โอ้โหคือ
0: ยังมันยังไง
1: สมโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่งอ่ะ
0: ครับผม
1: เกมนี้ไม่มีไอ้นักคุมนะ
0: เดเยอร์ในชองกับบ้าน
1: ใช
0: ่กับบ้านไปร่วมงานพิธีของคุณแม่เนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าก็ยังเอาชนะนอร์เวย์ไป4-1นะครับ
0: ครับ
1: ได้ประตู2ลูกนำก่อนเลยจากอุสมานเดมเบเล่ที่7แล้วก็อุสมานเดมเบเล่คนเดิมมาที20แต่ว่านอร์เวย์มาตีไข่แตกนะครับได้จากเทโลออสเซกาในที21นะแล้วก็เดมเบเล่มาทำแฮตทริกนะครับนาที32แฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ฝรั่งเศสนำ 3-1แล้วหลังจากนั้นนอร์เวย์มาได้จุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนสแตนลอเซนยิงไม่เข้านะครับก็ยังตีตื้นมาเป็น 3-2 ไม่ได้สุดท้ายมาเจอเดซิเลดูเอ นาที90นะครับยิงเข้าไปอีกประตูหนึ่งนะฮะก็ทำให้ฝรั่งเศสชนะไป4-1
0: 4-1 เลย
1: ใช่ก็ชนะ3เกมรวดมี9คะแนนเต็มเลยนะคร
0: ับ ก็คือคู่นี้แย่งแชมป์กลุ่มกันเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสและนอร์เวย์ต่างก็มี6แต้มเท่ากันก่อนเกมทีมไหนชนะหรือฝรั่งเศสเสมอก็จะรับประกันการได้แชมป์กลุ่มซึ่งการได้แชมป์กลุ่มของฝรั่งเศสก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปเจอกับอันดับ3ดีสุด

0: นะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยแบบนี้จะไปอยู่สายบนนะคุณรอบ16ทีมนะครับมีโอกาสเจอเยอรมันครับ
1: ครับ
0: รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยก็ไม่หนักนะคุณนะ
1: รอบ8ที
0: มมีโอกาสเจอเนเธอร์แลนด์แคนาดา
1: แอฟริกาแอฟริกาใต้
0: แอฟริกาใต้หรือโมร็อกโกแล้วรอบรองชนะเลิศนะก็สายบนเนี่ยพอไม่หนัก
1: ใช่
0: แต่สายล่างเนี่ยโอ้โห
1: ทำไมจัดกันอย่าง
0: น
1: ี้เนี่ย
0: หนักเลย
1: เบาเลย
0: ใครไปอยู่สายล่างเนี่ยหนักเลยนะ มีอาร์เจนติน่ารออยู่ครับผม
1: ครับ
0: บราซิลรออยู่ไง
1: ก็กลุ่มของฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้าไปเป็นดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปเจอที่3ไม่กลุ่ม G ก็กลุ่ม F นะฮะ
0: ครับ
1: กลุ่ม F นี่ได้แล้วกลุ่ม F นี่ก็คือสวีเดนที่อยู่กลุ่มเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะส่วนกลุ่ม G เนี่ยกลุ่ม G ก็คือกลุ่มของไอ้เนี่ยไอ้กลุ่ม G อ่ะกลุ่มของอียิปต์เบลเยียมไอ้กลุ่ม G น่าจะอาจจะเป็นเบลเยียมเพราะตอนนี้เบลเยียมอยู่ที่3อยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ก็
1: แต่ก็ไม่แน่กลุ่ม G นี่มันอียิปต์4แต้มอิหร่าน2แต้มเบลเยียม2แต้มแล้วก็นิวซีแลนด์1แต้มทุกทีมมันยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
0: กลุ่มนี้จะเตะตอน 10:00 นนะ
1: โอ้โห
0: กลุ่มนี้นิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์และอิหร่านทั้ง4ทีมยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
1: เดือดแน่แล้วก็ที่3กลุ่มนี้
0: แน่นอนนะ
1: ที่3กลุ่มนี้ก็ไปเจอฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ถ้าเป็นไม่ได้เจอฝรั่งเศสอาจจะเป็นกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มของสวีเดนนะก็อาจถ้าเป็นเบลเยียมเข้าไปนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยนะคร
0: ับโอ้โหคือดูไม่ออกนะกลุ่มนี้
1: ใช่
0: โอ้สนุกแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสวันนี้ก็โหดเหลือเกินชนะไป
1: 4-1
0: เลยนะครับเดช่องก็น่าจะกลับมาทันมั้ยในเกมรอบ16ทีม
1: โอ้น่าจะทัน
0: เพราะวันนี้เป็นกีสเตฟองนะที่ได้ลงคุมทีมแทนนะครับคนฮอลันโลนที่เป็นผู้ช่วยของเดช่องไง
1: เกมฝรั่งเศสนี่เตะ30มิถุนา
0: ครับ
1: 30มิถุนาตามเวลาบ้านเขาบ้านเราก็คืนวันที
0: ่คืนอังคาร
1: คืนวันอังคารตรงนี้30ก็ไม่รู้เวลาไหนจะเช้าวันที่1ก็ได้นะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะทันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เขาก็ไปร่วมพิธีศพอยู่นะฮะ
0: ใช่
1: ของคุณแม่นะครับ
0: ก็ฝรั่งเศสเตะคืนวันอังคารครับเป็นคู่ที่2คุณ
1: กี่โมง
0: น่าจะตีห้านะน่าจะตี
1: โอ้โหนี่คู่คุณพอดีเลยเจงโอ๊ตพอดีเลย
0: นั่นตีห้าหรือหกโมงไม่แน่ใจเช็คก่อน
1: เดี๋ยวสิใจเย็นๆเดี๋ยวค่อย
0: ใจเย็น
1: โอ้ตอนนี้ใครไปวิเคราะห์อะไรในวงทั้งหลายนี่อย่าเพิ่งออกตัวเยอะเพราะเดี๋ยวผิดนะฮะโอกาสผิดเยอะรออีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็ชัวร์เดี๋ยววันนี้ก็เหลืออีกสองกลุ่มเองใช่ไห
0: ม
1: แล้วพรุ่งนี้อีกสามกลุ่มก็หมดแล้วนะฮะในรอบแรกนะจบแล้วนะครับก็อีกคู่หนึ่งที่เตะกันจบไปเมื่อสักครู่นี่ก็ถือว่ามีผลเยอะนะครับก็คือเซเนกัลเจอกับอิรักนะฮะคู่นี้ก็กลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสก็คือกลุ่มไอนะครับก็ตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ไม่มีแต้มเลยนะฮะไม่มีแต้มเลยแล้วเซเนกัลนี่มาเก่งเกมสุดท้ายถล่มเอาชนะอิรักไป3-0ก็เลยทำให้เซเนกัลมี3คะแนน
0: ครับ
1: 3คะแนนแบบสุดหล่อเพราะว่า3คะแนนด้วยผลต่างประตูได้เสียที่บวก2ด้วยนะครับผลต่างประตูได้เสียบวก2เนี่ยมันช่วยเยอะนะช่วยเยอะเพราะ3คะแนนแล้วผลต่างประตูได้เสียบวก2เนี่ยเซเนกัลขยับขึ้นไปอันดับที่5เลยนะฮะอันดับที่5ของตารางไอ้อันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: 12ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยเซเนกัลอยู่อันดับที่5แล้วนะฮะซึ่งก็จอจะเข้ารอบอันดับที่5เนี่ย3คะแนนที่ดีที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าอันดับ1 2 3 4เนี่ยเขามี4คะแนนกันหมดเลยอันนั้นพูดนั้นก็การันตีแทบจะการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับแม้ว่าปารากวัยเนี่ยยังไม่การันตี 100% ก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คงจะเข้าแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลก็อยู่อันดับที่5ก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ที่ตกรอบเลยก็คือสกอตแลนด์สกอตแลนด์ที่ตอนแรกมี3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ3เนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีเนี่ยพวกเซเนกัลพวกเบลเยียมอะไรพวกนี้ดีอาร์คองโกเคปเวิร์ดพวกนี้ให้แย่กว่าพวกเขาแล้วตอนนี้มีทีมที่ดีกว่าพวกเขาไปแล้วอีกทีมหนึ่งก็คือเซเนกัลทำให้พวกเขาหล่นมาที่9นะฮะที่9เนี่ย9 10 11 12เนี่ยตกนะฮะแต่เกาหลียังมีลุ้นนะเกาหลีเนี่ย3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ1นะครับ
0: ก็แต่ว่าหล่นไปอันดับเท่าไหร่อันดับ3ที่สุดตอนนี้เกาหลีใต้อันดับ7
1: อันดับ7
0: จัดทั้งหมด8ทีม
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้แอลจีเรียยังไม่ได้ลงนะตอนนี้แล้วใครยังไม่ได้ลงมือเกาะเคปเวิร์ด
1: ใช่
0: เดียร์คองโกเบลเยียม
1: ช
0: ่โอ้โห
1: ก็เดี๋ยว
0: เหลือ3ทีม
1: เดี๋ยวช่วงต่อไปนี่แหละเคปเวิร์ดกับซาอุเคปเวิร์ดกับซาอุซึ่งคู่นี้ก็เดือด
0: ครับ
1: คู่ 7:00 นเนี่ยคู่ 7:00 นเนี่ยสเปนการันตีไปแล้วทีมเดียวนะฮะ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ย
1: ใช่นะนอกนั้นเคปเวิร์ดกับซาอุเจอกันเองแล้วก็อุรุกวัยนี่ก็ยังต้องรุ้นกันรุ้นกันนะ
0: สเปนยังไม่ได้แชมป์นะคุณ
1: ก็ใช่ไง
0: สเปนยังไม่ได้เข้านะ
1: ยังไม่เข้าอีกเหรอ
0: ยังไม่เข้า
1: โอ้
0: แต่ว่าถ้า4แต้มมีโอกาสได้จบอันดับ3ดีสุดไง
1: เออ
0: สมมติอาเคปเปิดชนะซาอุนะหรือแม้กระทั่งอุรุกวัยรับชนะสเปนได้อุรุกวัยแซงนะคุณ5แต้มนะ
1: แต่สเปนยังไง4แต้มบวก4อ่ะ
0: ก็เข้าที่ฐานที่ฐานดีสุดแน่นอนตัวนี้อ่ะ
1: ยังไงก็เข้าที่สายไม่ดีที่สุดแน่ๆหนึ่งทีมอ่ะ
0: ดังนั้นเกาหลีใต้ต้องลุ้นให้สเปนชนะอุรุกวัยไปเลย
1: สเปนถ้าสเปนชนะอุรุกวัยก็จะ
0: ตกเลย2แต้ม
1: 2แต้ม2แต้มนี่ไม่รู้ที่3ที่4นะ
0: ครับ
1: ก็ตกแน่นอน
0: ตกแน่นอนก็ลุ้นแล้วก็ให้อีกคู่คือแคปเวิร์ดนะครับกับซาอุคือให้ซาอุ
1: โอ้โห
0: ชนะแคปเวิร์ดไปเลยโอ้ลุ้นหลายต่ออ่ะ
1: ถ้าซาอุชนะแคปเวิร์ดก็ซาอุมี4ซาอุมี4ก็แซงเกาหลีอยู่ดี
0: ครับไม่ใช่เพราะว่าถ้าซาอุชนะเคปเวิร์ดใช่ไหมล่ะซาอุก็มี4เคปเวิร์ดก็เหลือ2ไงก็เหมือนเดิม
1: เคปเวิร์ดก็เหลือ2
0: เกาหลีใต้ก็ยังอยู่3แต้มไง
1: ก็เคปเวิร์ดก็จะล่วงมาดับสุดท้าย
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็ต้องดูอีกคู่ด้วยว่าคู่สเปนอุรุกวัยเป็นไง
0: โอ้โห
1: สเปนอุรุกวัยถ้าอุรุกวัยแพ้อุรุกวัยก็2
0: อ
1: ุรุกวัยก็2แล้วแพ้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้อุรุกวัย2เคปเวิร์ด2แล้วผลต่าง0เท่ากันด้วยผลต่างคือ0น่ะก็ต้องดูว่าถ้าเคปแพ้ทั้งคู่ถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่นะถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่ก็ไอเกาหลีไม่ใช่ซาอุก็จะขึ้นไปเป็นที่2เลย
0: ครับ
1: แล้วก็อุรุกวัยเคปบวชก็ดูว่าใครแพ้มากกว่ากันแพ้มากกว่าก็อยู่ที่ไม่ใช่ดิต้องดู head to head ดิใช่ไหม
0: ถ้าในกลุ่มดู head to head
1: อุรุกวัย
0: ถ้านอกกลุ่มก็ดูประตูได้เสียไง
1: head to head อุรุกวัยกับเคปบวชมันก็เสมอกันไงเสมอกัน2-2นัดที่แล้วใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าใครแพ้มากกันถ้าโดนเยอะก็ใครโดนเยอะก็ที่4เลยก็ตกรอบเลยแต่ว่าที่3ก็เป็นลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: ที่3 2แต้มก็ตกรอบอยู่ดีสมมุติคุณเป็นที่3แต่คุณมี2แต้มก็ตกรอบอยู่ดี
0: ตกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะอย่างต้อง3แต้มอ่ะเนาะ
1: ใช
0: ่โอเค
1: เกาหลีมีลุ้นกลุ่มนี้แหละ
0: จะมีลุ้นเหลือเกาหลีเตะแบบนั้นโอ้โหนัดสุดท้ายไปแพ้เฉยเลยแพ้แอฟริกาใต
1: ้แต่ก็อย่าให้เข้านะ
0: อ๋อเหรอจะเข้าเหรอเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้ในสับแหลกกันนะ
1: ไม่ให้
0: สัมภาษณ์เหรอ
1: ได้ที
0: ขี่แกะไล่เลยนะ
1: ครับขี่ไก่เนี่ยฮะ
0: โอ้ยคุณจะฉีกสิขี่แกะก็พ
1: อ
0: ยังสละแอะแพะกับแกะไง
1: ครับ
0: โอ้คุณไปไก่เลยไปฉีกเลยนะคนละสปีชีส์เลยนะ
1: ไม่ได้หรอก
0: คุณมาเฉียบกับผมไม่ได้นะ
1: ต้องเหนือ
0: เหรออยู่ภาคเหนือเหรอ
1: ก็แต่7โมงนะฮะสำหรับกลุ่มของสเปนเคปเวิร์ดเนี่ยนะฮะอุรุกวัยซาอุนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสนุกแน่นอนกลุ่ม H นะ
0: ครับ
1: กลุ่ม H นี่ก็เดี๋ยวดูก่อนสิแชมป์กลุ่มจะไปเจอใครนะฮะโอ้โหปวดหัวเหลือเกินช่วงนี้นะฮะโอ้เยอะนะอย่าดู
0: กลุ่ม H รองแชมป์กลุ่ม H เนี่ยจะเจออาร์เจนตินาฮะ
1: โอ้โห
0: เข้าไปก็หนักอ่ะ
1: อืม
0: แล้วก็กลุ่ม S จะสายบ่นไหมนี่ไงเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม J กลุ่ม J ก็คือกลุ่มนี้ไง
1: เนาะอาเจน
0: กลุ่มของอาเจนเหมือนกันโอ้ไปควายกันเลยนะ
1: กลุ่ม J กับกลุ่มอาเจนอาเจนนี่เข้าเป็นที่1แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ก็เหลือกลุ่ม J นี่ก็ออสเตรียแอลจีเรียอีก2ทีมไม่รู้เจอใครนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหเบาเลยออสเตรียกับแอลจีเรียนะฮะถ้าสเปนเข้าไปเป็นที่1นี่ยิ้มเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ยิ้มเลย
0: แล้วมีโอกาสด้วยนะเพราะอุรุกวัยมีข่าวว่าแคมป์มีปัญหาด้วย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมาสโตเบลซ่าไง
1: อ๋อนักเตะไม่เอาใช่ไหม
0: นักเตะไม่เอาเห็นรายงานมีข่าวไหม
1: ได้
0: ย
1: ิน
0: ข่าวเหมือนกัน
1: ข่าวอยู
0: ่ว่าเบลซ่าเนี่ยต้องคุยกับนักเตะซีเนเดทีมนำโดยพวกเฟเดริโกวาเวเดอูกาเต้แล้วนี้เพราะว่าซ้อมหนักเกินไปรูปแบบการเล่นก็การซ้อมมันมีมากเกินไปก่อนเกมที่จะเจอสเปนยังซ้อมอีกอ่ะยังซ้อมแข่งกับสเปนอีกอ่ะ
1: เอ้า
0: ก็เลยแบบหนักเกินไปฮะ
1: ก็ไม่ซ้อมไม่ได้ทำอะไร
0: เบียซ่าบอกว่าพวกคุณเนี่ยพวกกลื้อนะเคยแรกจะไล่อัวออกจากตำแหน่งใน2ครั้งด้วยกัน
1: อ
0: ัวจำได้นะแต่ก็ยอมรับว่าทุกคนก็ขอบคุณที่ซ้อมเทคนิคแล้วก็ตั้งใจตามเล่นตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ฮะไอ้เสียงอะไรฮะ
1: นั่นดิฮะ
0: อ๋อคุณต้องปิดลำโพงนี่คุณเสียงมันออก
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: อออ๋อมีออกด้วย
0: อืมอ๋อไม่ใช้พรีเมียมก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ของคุณนั่นแหละ
0: อ้าว
1: ของคุณ
0: ไม่ปิดเสียง
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับ
0: อ้าวก็ลุ้นกันนะครับในเช้านี้ 7:00 น. นะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับ
1: 7:00 น. แล้วก็มีกลุ่ม G ตอน 10:00 น. แล้วนะ
0: ก็แค่เปิดซาอุอุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อไปนะ 6:00 น. นะนะครับวันนี้เราให้ทางคู่เดี๋ยวมาเข้าเร็วเลย
1: คือเตะ 7:00 น. แต่มาเข้าตั้งแต่ 6:00 น.
0: มาเข้าปีวีก่อนสั้นเลย
1: แล้วทำไมเราไม่พักต่อไปเลยฮะ
0: ฮะ
1: ทำไมเราไม่พักต่อไปเลย
0: อ๋อจะไล่ไปถึง 7:00 น. วะ ผมบอกพอแล้วบ้าง
1: อ๋อครับ
0: ตามรายการรอบกีฬาไงรอบกีฬาเวอร์ชันในที่ไหนไลฟ์บอลโลกวงเล็บที่หนึ่ง
1: คือเดี๋ยวนี้มาทีไรก็สามชั่วโมงไง
0: เออเหรอ
1: เออสองชั่วโมงสองชั่วโมงดูขาดทุนมัน
0: เ
1: ลย
0: ขาดทุนเหรอมันหยอกเลยอ่ะเออ
1: โอ้นั้นเจอไปสี่ชั่วโมง
0: ใครฮะ
1: สี่ก็วันนั้นวันที่ฝรั่งเศสอิรักมันฝนตกอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: โอ้โห
0: เออสรุปแล้วยังไงเห็นเตะไปแล้วฝนหยุดใช่ไหม
1: จบครึ่งแรกไง
0: ครับ
1: จบครึ่งแรกแล้วก็มีพายุมีพายุฝนฟ้าขนองที่ฟิลาเดลเฟีย
0: ฟิลาเดลเฟียเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็เลยต้องหยุดไงฮะหยุดจนฝนหยุดแล้วก็ฟ้าไม่ผ่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็รอไป2ชั่วโมงหยุดไป2ชั่วโมงก็กลับมาเตะกันได
0: ้คุณเนี่ยท้ายป่ากับพี่สุเทพเนี่ยดีเลย์นะฮะป่าจะมาจัดรายการ
1: ป่าเปิดก็มาเองจัดไปเลยเอาให้จบเอาให้จบเพราะว่าไอ้คู่อีกคู่นึงมันจะเตะแล้วไง
0: ใช
1: ่คู่ตอนวันนั้นมันเตะตีสี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ตีสี่มันต้องจบหกโมงไงแล้วป่ามาเข้าเจ็ดโมง
0: เข้าเจ็ดโมง
1: แต่นี่มันจบตีสี่แล้วก็
0: จบ8โมง
1: 7โมงมันยังไม่ได้เตะเลยอ่ะเอ้ย6โมงยังไม่เตะเลยครึ่งหลังอ่ะก็จบ7โมง
0: 7โมงครึ่งป่ะ
1: ใช่ประมาณนั้นจบ8โมงเลย
0: เหรอ
1: จบ8โมงเลย
0: เต็มเลยนะ
1: ก็ใช่ไง
0: เต็มเหนียวเลย
1: ก็คือครึ่งแรกก็จัดพาใครป่าครึ่งแรกดู2คู่ไปเลยอ่ะ
0: เหรอสุดยอด
1: โอ้แต่ผมก็เขียน4ชั่วโมงนะ
0: เอาเหรอ
1: ก็แน่นอนสิอยู่4ชั่วโมงให้ผมเขียน3ชั่วโมงได้ไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราคอร์รัปชัน
0: อ๋อเหมือนข้อสอบนี่นะ
1: เออ
0: เอา
1: ผมต้องซื่อสัตย์นี่
0: เหร
1: อ
0: ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับเรื่องข้อสอบก็ไม่รู้ยังไงเนาะโอ้ทำกันได้นะจิตใจคนเรานะฮะไอเราเรียกว่าจะมีตั้งแต่สมัยเด็กไงไอเราก็มีบ้างนะสกิดเพื่อนนะฮะลองข้อสอบกันนะ
1: แต่สกิดมือมันมีมานานแล้วเหรอ
0: ไม่รู้เลยผมก็รู้เพิ่งรู้ข่าวเนี่ย
1: แสดงว่ามีมานานแล้วนะ
0: ไม่ได้ว่าใส่ซื่อหรือว่าพาซื่อไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้จริงละมัวแต่ทำงานไม่รู้ข่าวฮะมีเขามีวิธีการอย่างนี้ด้วยเหรอฮะ
1: ปกตินี่ผมเนี่ยชอบนะเรื่องอะไรแบบนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ติดตามข่าวผมก็ดูอยู่บ้างนะข่าวการเมืองหรือว่าข่าวสารแรงหลายเนี่ย
0: มันดูเพราะว่า
1: ช่วงนี้ไม่ได้ดู
0: จะได้รู้ว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะฮะเรื่องดีไม่ดีอะไรบ้างนะฮะก็เลือกข่าวนั่นคือข่าวทำให้เราต้องระวังตัวไงบางครั้งเราก็จะไปโลกสวยไม่ได้นะคุณนะใช่ไหมล่ะ
1: แต่ช่วงนี้มันไม่ได้ดูเลยชีวิตมีแต่ฟุตบอลตอนเนี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: วนเวียนอยู่กับฟุตบอลแล้วก็การนอนสองอย่างไม่ดูบอลก็นอนเพราะว่าดูบอลก็เหนื่อยแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เวลาที่ไม่ได้ดูก็
0: คุณดูครบทุกคู่ไหมอ่ะ
1: โอ้โหไม่ครบอะฮะ
0: เอาเหรอ
1: ดู 100% เนี่ยผมดูประมาณไม่ถึง 20% อ่ะถ้าเอาดูจริงจริงจังนะ
0: โอ้ผมน้อยอาจจะน้อยกว่านั้นนะ
1: ดูน้อย
0: ผมเนี่ยดูไฮไลท์บางครั้งไฮไลท์ดูไม่ทันก็มีถ้าไม่ใช่คู่ผ้าเนี่ยก็แทบไม่ได้ดูเหมือนกันนะ
1: ไฮไลท์เนี่ยในโมโนนี่ก็มีไฮไลท์สั้นไฮไลท์ยาวนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนตอนแรกๆนี่โอ้โหตื่นเต้นหน่อยดีเว้ยมีไฮไลท์ยาวให้ดูเดี๋ยวนี้ดูไฮไลท์สั้นก็เพราะมันยาวจังวะ
0: บางครั้งต้องเทิร์ฟฟอร์เวิร์ดแต่ฟอร์เวิร์ดไม่ใช่กรอนะฮะกรอไปที่ประตูเลย
1: ครับ
0: ผมเลยจะดูนาทีก่อนนาทีไหนดูนะฮะแล้วก็จังหวะสำคัญไงเป็นยังไงบ้าง
1: และที่สำคัญคือหลังจากนี้อีกเลย
0: ครับ
1: คือหลังจากนี้มันจะไม่พลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือไอ้เกมรอบแรกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วกัน
0: ครับ
1: อันเนี้ยพูดกันตรงๆก็คือเป็นรอบคัดเลือกอีกรอบนึงนะให้มันแบบรอบสุดท้ายก่อนที่จะได้32ทีมที่มาน็อกเอาท์กันเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วรอบ32เนี่ยมันกีดกันออกไปยากแล้วว่าจะไม่ดูคู่ไหนมันต้องดูทุกคู่แล้วนะ
0: แม้กระทั่งคู่แรกคืนวันอาทิตย์นี้คุณจะดูแล้วใช่มั้ยตี 2 ถึง ตี 5เนี่ยฮะ
1: คู่แรกก็แคนาดาก
0: ับแอฟริกาใต้ไง
1: กับแอฟริกาใต
0: ้คู่นี้เตะตี 2 นะ
1: คืนวันอาทิตย
0: ์ตีสองใช่ไหม
1: ใช่คืนวันอาทิตย์นะก็ตีสอง
0: ครับ
1: แต่คู่เดียวเลยเนี่ย
0: คู่เดียวเลย
1: วันอาทิตย์มีคู่เดียว
0: แต่ว่าคืนวันจันทร์เนี่ยเตะสามเลยฮะ
1: ใช่
0: ก็สามหลังจากนั้นสามคู่แล้ว
1: คืนวันจันทร์มีคู่เอกก็คือเ บราซิลเจอกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เตะตอนเที่ยงคืนด้วย
0: อือ
1: เวลาดีนะฮะเวลาดีของ
0: เวลาดีเลย
1: เดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็มีเยอรมันที่ยังไม่รู้จะเจอใครนะฮะเตะตอน 15:30 แล้วก็มีเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนี่ตอน 8:00 นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: นี่คืนวันจันทร์นะ
0: ใช่ฮะแล้วเรารายงานผลกีฬาหน่อยมั้ยอ่ะจีโน่เป็นไงบ้างอ่ะคุณ
1: ก็ใช้ได้ใช้ได้
0: ไหนๆก็เราฝากแฟนรายการที่กำลังกรีดยางอยู่ไงกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยฮะมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทม
1: ก็เป็นรายการเมเจอร์นะฮะ
0: รายการเมเจอร์เป็นยังไงบ้างจีโน่ของเราเป็นยังไง
1: KPGM Women's PGA Championship นะ
0: รายการที่ชิงเงินกันมากสุดได้13 ล้านเหรียญคุณเอ้ยโอ้โห
1: ก็จีโน่จบรอบ2ไปแล้วนะ
0: ฮะ
1: ทำเพิ่มอีก1อันเดอร์นะครับ1อันเดอร์พา71สกอร์รวมก็เป็น4อันเดอร์พา140อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับ4อันเดอร์โอ้โหแต่ผู้นำนี่เก่งเหลือเกินนะฮะยุนอีนานะของเกาหลีใต้ไป13อันเดอร์แล้วนะโอ้โหผู้นำนี่โดดเดี่ยวมากเลยนำเดี่ยวอย่างเดียวนะครับ13อันเดอร์วันนี้เธอยังไม่จบเล่นไป9หลุมเองทำไป4อันเดอร์แล้วนะครับก็นำเดี่ยวเลย13อันเดอร์อันดับ2ที่ตามมาแค่6อันเดอร์เองนะฮะนำอยู่7สโตรกอ่ะนะครับอันดับ2ก็เกาหลีเหมือนกันนะครับก็คืออีดุงกุนมั้งฮะนะฮะอีดองกุนนะฮะก็6อันเดอร์ก็ตามอยู่7สโตรกด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตามค่อนข้างไกลส่วนจีโน่เราก็อย่างที่เรียนคือจบแล้วก็คือ4อันเดอร์นะครับ
0: โอ้โหวันนี้ทำเพิ่มมาอีก1เนื้อพานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของไทยที่เหลือตามมานี่ซึ่งไปกันเยอะนะเป็น10คนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ดีที่สุดรองจีโน่ก็คือแพตตี้นะครับประพังกรนี่สกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่2อันเดอร์นะครับยังไม่จบนะฮะเล่น1หลุม9นะครับอยู่อันดับที่20ร่วมนะครับตามมาด้วยปาจารีนี่จบรอบ2แล้วนะครับทำอีเวนต์พานะฮะสกอร์รวมก็อยู่ที่1อันเดอร์พา143อันดับที่30ร่วมนะครับแล้วก็ตึ๊ดโอ้โหโมริยาให้1โอเวอร์นะครับโอเวอร์ซึ่ง อยู่ตรงจุดตัดตัวพอดีนะตัดตัวก็1โอเวอร์พอดีเลยนะครับแต่โมริยานี่เล่น1หลุม6นั่นเองนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่เหลือเนี่ยก็ต้องลุ้นกันว่าจะผ่านตัดตัวหรือเปล่านะครับ
0: โปฮัทเป็นไงบ้างสุวิชญา
1: เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะ
0: พรอนงค์
1: นี่2โอเวอร์นะฮะ2โอเวอร์ก็อันดับ72ร่วมซึ่งตอนนี้ไม่ผ่านนะฮะโปฮัทสุวิชยาเนี่ยก็2โอเวอร์เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่โปฮัทเล่นไป7หลุมนะครับยังมีโอกาสนะครับ
0: โปฮัทเนี่ยผลงานดีนะวันแรกวันนี้ตกเหรอ
1: วันนี้เกินไป4โอเวอร
0: ์โอ้โห
1: เล่นไป7หลุมเองเกินไป4แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมอยู่72ร่วมนะครับส่วนอภิชยายุบลนี่3โอเวอร์นะครับแล้วก็เอริยาจุธานุการนี่ก็3โอเวอร์ชเนตตีวรรณแสนนี่4โอเวอร์เลยนะครับก็พวกนี้ก็คงจะต้องลุ้นหนักในการผ่านตัดตัวนะครับซึ่งก็น่าจะยากนะครับ
0: ก็ตัดตัวเนี่ย70ดับแรกและเสมอคุณ
1: ส่วนน้องเจสมินธิดาภานี่เขาวิดดอไปนะ
0: ถอนไปแล้วเหรอ
1: ถอนไปแล้วนะฮะ
0: ออ
1: รอบ2นี่ไม่ได้เล่นนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่รอบแรกก็ตีเกินไป4โอเวอร์นั่นเองนะฮะรอบ2นี่ไม่รู้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรป่ะนะ
0: ตอนนี้คัดลายนะอยู่ที่1โอเวอร์ผ่านนะคุณ54ร่วม
1: ครับ
0: โอ้โหโมริยาเนี่ยชิวเฉียดนะ1โอเวอร์ผ่านแล้วยังไม่จบด้วยฮะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยพอดนงไม่น่าต้องลุ้นหนักเลยนะ
1: ที่เหลือก็คงไม่น่า
0: แค่4ล้มเอง
1: ไม่น่าผ่านแล้วล่ะ
0: สุชยาโอ้โหโปรฮัทคนนี้แต่พอดีเกินเนี่ยผลงานวันแรกดีมากนะโปรฮัทเน
1: า
0: ะลูกพี่ของเราอ่ะ
1: ครับ
0: ทัวร์ครั้งแรกเลยโปรเปียโนก็เกินไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร
0: ่23
1: นี่เป็นไงเป๊ะ
0: ไปเบะบะบะเลย
1: ใช่นะใช่นะ
0: ใช่สิ
1: ชัวนะ
0: ชัวสิผมไม่ใช่หยองนะจริงเปล่าไม่ใช่นะพูดถึงกอล์ฟไหนๆก็ไปที่กอล์ฟแล้วใช่ไหมครับผมนักกอล์ฟหญิงไทยนะครับทำผลงานเยี่ยมนะคว้าอันดับ2ร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลกโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์ครับ2026นะคุณนะที่จังหวัดโตโยต้าที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับสกอร์รวม25เดือนพา558นะครับเท่ากับเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยแชมป์เป็นของเกาหลีใต้ครับ31เดนพา545นะครับในการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับของเราก็มีไงปริมปารณครไงนัดกฤต ติชัญญาก้าวพัฒนสกุลและน้องเจี้ยอ้ายสุริศแล้วก็มีปริยาพฤกษานุบาลครับช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้ง4วันนะครับส่วนทีมชายของเรานะครับที่นำโดยแอนฟิลด์นะปรินนะสระสมุทรนะครับก็จบที่21ลพา547นะครับก็แพ้ไป1สโตรกนะคว้าอันดับ4ส่วนแชมป์เป็นของญี่ปุ่นนะครับเห็นได้เลขคอนด้าหรือเปล่าคุณมีแฟนๆเยาวชนแฟนหนูน้อยโอ้ยยังไม่กี่ขวบนะใส่เสื้อเชียร์เนลลี่คอร์ด้าและปักเบอร์13ด้วยฮะบอกว่าโกเนลลี่นี่4คนเลย
1: ทำไมต้อง13อ่ะ
0: เออเบอร์อะไรของเธอป่ะ
1: มันเกิดหรือว่าไง
0: มันเกิดเธอมั้ยเนลลี่คอร์ด้า
1: ไม่รู้เลย
0: 13เนี่ยเหมือนจะใส่เสื้อทีมชาติสหรัฐนะ
1: อ๋อแล้วกี่ลําเบอร์เงี้ย
0: เป็นแฟนเยาวชนเป็นแฟนก็เยาวชนผู้หญิงตัวเล็กๆเองเออ
1: เกิด28นะ
0: อ๋อ28เหรออ
1: ืมไม่เกี่ยวนะอาจจะมีเลขความหมายอะไรสักอย่าง
0: ความหมายไอ้ลัคกี้ดอเปล่าเลยลัคกี้นัมเบอร์เปล่าจำได้ว่าเล็กสมอลแกน73ศูนย์หน้าอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอเมริกาครับฟุตบอลหญิงนะ
1: ครับ
0: อ่ะก็น่ารักดีนะ
1: แฟนเยอะแฟนเยอะ
0: แฟนเยอะแล้วเนลลี่เท่าไหร่คุณ
1: เนลลี
0: ่ดูหน่อยสิมือหนึ่งของโลกเนลลี่คอร์ด้าวันที่2ดีนะคุณนะ3อันเดอร์พาร์นะตอนนี้ฮะ
1: ใช่
0: สกอร์รวมขึ้นมา5อันเดอร์พาร์แล้วขึ้นมา16ขั้นเลยนะตามหลังผู้นำอยู่ที่7สโตรกครับผม
1: เอ้ยโอ้อันนี้ร่วงมา1แล้วนะ
0: ร่วงไปแล้วอ่ะ
1: ไอ้ผู้นำเนี่ยยุนอีนาเนี่ยร่วงมาเหลือ12อันเดอร์แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีบอกว่าเพิ่งตื่นนะขอผลหน่อยครับ
0: ผลอะไรจ๊ะ
1: ผลบอล
0: ฮะ
1: เขาเพิ่งตื่นขอผลบอลหน่อย
0: ผลบอลก็เซเนกัลชนะอิรักที่เหลือ10คนไป5ส่วนเลยเรเบนซูลาก้าโดนใบแดงนะครับอิรักของกองหลังอิรักอะที่เล่นไทยลีกกับท่าเรือ
1: ใช่ใช่ใช่เรเบนซูลาก้าโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: โดนแต่เช้าเลย
0: ฮะ
1: โดนเร็วเลยอันนี้13
0: โดนเร็วเลย
1: อ๋อเขาบอกว่า13นี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเธอ
0: ครับ
1: เธอชอบอะไรเงี้ยอ๋อ
0: ใช่ไหมเพราะ13เนี่ยเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของของคนคนที่แบบนั่นเนาะลัคกี้นัมเบอร์อะเหมือนซิโก้อย่างเงี้ยไหมล่ะบ้านเราไม่มีวะบ้านเรามีไหมแล้วคิดเบอร์ก็เบอร์9
1: ไม่รู้แล้วแต่
0: เบอร์8
1: เบอร์8นี่จะเป็นทางจีน
0: ทางจีนแต่ละของ9เนาะ9 9หน้าไง
1: เรานี่ก็แล้วแต่คนนะไม่มีแบบเบอร์แห่งประเทศชาติว่าเบอร์นี
0: ้แล้วแต่ความเชื่อ
1: ใช่ใช่
0: เบอร์โทรอะไรเงี้ยบางครั้งเบอร์โทรเขาบอก9ก็อาจจะนั่นนะพี่แท่งไงบอกเบอร์อยู่ว่าเฮ้ยถ้าเบอร์นี้มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยเขาบอกอยู
1: ่
0: อ
1: ผมก็เคย
0: มีคนจะเปลี่ยนเบอร์ไหม
1: ไปดูหลายรอบเลยไอ้เบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ซึ่งก็เขาก็บอกว่าแบบเบอร์มันถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะแบบทำให้เราแบบไม่เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: เหรอ
1: เขาไปดูดวงมาตามเบอร์เงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะแต่บางครั้งเรา
1: ผมก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็
0: ผมก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเบอร์นี่เป็นเบอร์ที่แบบใช้เงินมันไหลไปอ่ะได้มาแล้วก็ปล่อยไปก็จริงนะแล้วมีคุณแบงค์บ้างคุณแบงค์ที่เคยมาออกรายการเรียกว่าเซียน
1: คุณแบงค์ไอ้วงแคสเนี่ย
0: โอเคเจอ
1: แล้วคุณแบงค์มาพากบอลเป็นไงคุณแบงค์มาพากบอล
0: คุณแบงค์เหรอสวัสดีครับแล้วพี่ตูนล่ะมาพากบอลเป็นไง
2: จังหวะนี้ส่วนหนึ่งมินได้บอล นะครับผม
0: ครับผม
2: ส่งออกทางซ้ายครับ
0: ซ้ายสุดขวาสุด
2: หน้าสุดเล่นบอลให้สนุก
0: เล่นบอลให้สนุกทุกคนกรรมการชูป้ายแล้วทุกคนสินาทีที่ได้ตามหลังขอให้มีความชื
1: ่อไปเรื่อย
0: ความเชื่อนะครับทุกคน
1: ครับสรุปว่าตัวเลข
0: อ๋อเลขไอ้เลขนัมเบอร์ของนี่เลขเขาได้เหร
1: อ
0: มาเลขสิบสาม
1: เขาชอบใช่ไหม
0: เขาชอบนะ
1: ก็เป็นเฟเวอริตนัมเบอร์ใช่ไ
0: หมอ๋อเหรอเบอร์ชอบ
1: มีพี่นี่ถามมาดีนะ
0: อะไรสิ
1: ว่าทิศโมโนถ่ายคู่ไหนครับ
0: โอ้17คู่ใช่ไหม
1: ไม่มันวันที่มันรอบ2แล้วไง
0: อ๋อรอบต้นรอบ2เลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาประกาศมายัง
1: ยัง
0: อ๋อยังเหรอ
1: ยังเลย
0: แต่เขาบอกว่าจะถ่ายฟรีทีวีเนี่ยครึ่งต่อครึ่งก็50คู่สิพอเตะทั้งหมด104คู่
1: ก็ถ้า50คู่จริงก็ที่เหลือก็ได้ดูเกือบหมด
0: ก็เกือบหมดละเพราะตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เองเฮ้ยมันเตะ70 60คู่แล้วนะตอนนี้อ่ะ
1: ก็ตอนนี้มันเตะไป17 ก็ถ่ายไป17ใช่ไหม
0: เออ
1: ถ่ายไป17ก็ถ้าเขาบอกว่าอย่างน้อยๆคือ40ประมาณนั้นน่ะ
0: ตอนนี้เตะไปแล้ว62คู่ก็เหลือ
1: 40

0: เออเหลือ42
1: เหลือ42
0: ใช่
1: แล้วก็ที่เขาบอกว่า40เนี่ยลบ17ก็เหลือ13
0: อืม
1: เอ้ยใช่ป่าวะ13 13หรือ23อ่ะ
0: เพราะว่าไอ้คู่แรกที่จะลงเตะในรอบน็อกเอาท์นะที่แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับก็จะเป็นแมตช์ที่70เท่าไหร่แป๊บนึงผมดูให้
1: เหลือ23
0: เกม73แมตช
1: ์
0: แล้วนัดที่73
1: นัดที่73
0: เออ
1: นัดที่73จาก104แมตช
0: ์ครับ104แมตช์ก็30 31เกม
1: 73 31เกม31เกมแล้วมันเหลือถ้าเขาตามที่เขาบอกเนี่ย
0: ครับ
1: จาก40เนี่ยถ่ายไป17เหลือ23เกม
0: อืม
1: เท่ากับว่าเราจะไม่ได้ดูแค่8เกมในรอบน็อกเอาท์
0: ครับ
1: ใช่ถ้าตามนี้นะแต่ว่าอย่าว่าอย่างที่บอกแหละคือตอนที่เขาแถลงอ่ะก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาก็เพิ่งได้ลิขสิทธิ์มาในวันนั้นเอง
0: ก็จะต้องประชุมกันนิดเดิ
1: มมันอาจจะฉุกละหุกนิดนึง
0: เรื่องการ คุยกันก่อนว่ายังไงอ่ะเขาต้องยอมรับว่าเขาก็ซื้อมาก็ราคาก็ชะได้อยู่นะเขาก็ต้องไปทำธุรกิจของเขาเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องการวางแผนการถ่ายอะไรแบบนี้หรือเรื่องการให้ตัวเลขในจำนวนแมตช์ที่ถ่ายมันจะคาดเคลื่อนได
0: ้
1: เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ดูตอนนั้นว่าจะเอาแบบนี
0: ้
1: แต่ทำไปทำมามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกคือจาก31เกมอ่ะเราจะได้ดูถึง23เกมถ้าตามที่เขาบอกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้ซึ่งถ้าไม่ถึงเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันก็นะธรรมดานะฮะแต่ว่าก็อยากให้ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะดูกันเยอะไงพวกฟรีทีวีอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าคราวเนี้ยเอาจริงคนที่ไม่ได้ซื้อก็เยอะนะเพราะว่าเขาก็รอดูพวกที่ถ่ายที่ถ่ายสดทางฟรีทีวีก็เยอะนะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้ดูยังไงก็ฟังกัสเปียร์ของเราได้นะทุกช่องทางเป็นไงหวานเจี๊ยบ
1: ขายของเก่งจริง
0: นะอย่าลืมนะ
1: สุดยอด
0: เอากอล์ฟไปแล้วนะในการกอล์ฟไปแล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะทักทายก่อนที่จะกลับหรือว่าส่งต่อให้กับทางสถานีเนาะ
1: ครับ
0: ทั้ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าเอาบางคนเนี่ยขับแล้วก็ฟังวิทยุเลยคุณไม่ได้อินเทอร์เน็ตไม่ถึงมีนะ
1: ใช่ใช่
0: ต่างจังหวัดไง
1: ใช่ใช่อ
0: ินเทอร์เน็ตไม่ถึงบางคนไปกรีดยางหรือว่าไปอยู่บนภูเขาหรือไปทำไร่ทำนาอินเทอร์เน็ตไม่มีก็ฟังวิทยุนะ
1: นี่ไง40สถานี
0: ใช
1: ่ทั่วไทย
0: ทั่วไทยเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: อังกฤษมีการเป็นแชมป์หรือเปล่าบอกกอโอ๊กฮะ
1: มีดิฮะมีทุกทีมฮะอังกฤษยังไม่ตกรอบตอนนี้
0: ใช
1: ่ถึงแชมป์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: อังกฤษเตือนอยู่ในกลุ่ม L ถ้าแชมป์กลุ่ม L
1: นักไปอยู่สายบราซิลอ่ะ
0: สายล่างไปอยู่สายล่างเลย
1: ครับ
0: แล้วกลุ่ม L เนี่ยก็
1: แชมป์กลุ่ม L
0: รอบ8ทีมสุดท้ายมีการเจอบราซิล
1: ถ้าเข้าไปมีสิทธิ์เจอสมมุติผ่าน 3-2 ได้นะ
0: ครับ
1: มีสิทธิ์เจอเม็กซิโก
0: เม็กซิโกรอบ16ทีม
1: แล้วก็ถ้าผ่านอีกก็จะไปเจอพวกบราซิลญี่ปุ่นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย
0: ์แล้วก็อาร์เจนตินารอบรอง
1: เฮ้ยโอเคนะ
0: โอเคก็ใช้ได้แล้วก็เอาก็ไหนๆก็ว่าบราซิลก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนยุคก่อนเล่า
1: บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแบบเดือดมากนะ
0: ครับ
1: แล้วเขาแบบเหมือนมีความผูกพันมีสตอรี่อะไรกันเยอะด้วยนะไม่ใช่แค่บอลโลกครั้งนี้ที่มันแบบน่าดูเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นดีแล้วบราซิลอาจจะไม่ค่อยดีไงนะ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่ามันใกล้เคียงกันมากขึ้นอ่ะแต่ว่าสตอรี่ของประเทศเขาเลยทั้งหลายหรือว่าไอดอลของญี่ปุ่นอะไรเองอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นบราซิลนะบราซิลเนี่ยเข้ามาก็เรียกว่ามาวางรากฐานฟุตบอลญี่ปุ่นนั่นแหละพวกซิโก้อ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ที่ประเทศบราซิล
0: ซิโก้ขาวไง
1: ใช่ซิโก้ที่เขาเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นด้วยอ่ะแล้วก็เป็นนักเตะต่างชาติคนแรกเลยที่ไป
0: ในญี่ปุ่นขาว
1: ใช่ใช
0: ่
1: ซิโก้ขาว
0: ซิโก้ขาวมาจากไหนงงเลยไปเล่ขาวเลยไปเล่ขาว
1: ไปเล่ขาว
0: งงเลยอ่ะมุกใหญ่ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วอย่างคือที่บราซิลเนี่ยคนญี่ปุ่นไปอยู่เยอะนะ
0: อืมใช
1: ่ผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมคนญี่ปุ่นไปอยู่บราซิล
0: เนี่ยที่ไปเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งฟุตบอลที่บราซิลเลยอ่ะนักเตะหลายคนเลย
1: นักเตะญี่ปุ่นไม่ใช่บราซิลหลายคน
0: อืม
1: คือเขาแบบโอ้คนแบบเอาเงี้ยเหมือนคนไทยไปอยู่อเมริกาที่ไปกันเยอะเยอะกว่านั้นอีกอ่ะ
0: ใช่
1: เหมือนก็เมื่อก่อนเขาแบบอพยพกันไปแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลนี่สุดยอดเลยคุณเจ
0: ม
1: ดีมากเลยเวลิโกดเลย

0: ก็เนี่ยก็มาเจอกันแล้วการ์ตูนอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนในการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่ญี่ปุ่นบิ๊กแมตช์นัดชิงอะไรเงี้ยจะต้องเจอบราซิล
1: ครับ
0: คราวนี้มาเจอของจริงในบอลโลกจริงๆด้วยโอ้ในเกมที่ทุกคนก็มองว่าญี่ปุ่นมีโอกาสจริงอ่ะนะฮะโอ้เกมนี้นี่น่าจะเป็นเกมคู่หยุดโลกเลยนะฮะหลายคนบอกว่าทำไมรีบมาเจอกันไม่น่าไม่อยากให้เจอกันเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าผมว่าดีแล้วล่ะที่เจอกันเ
1: พรา
0: ะว่าดีกว่าไม่เจอนะเจอกันก็ดีแล้วจะได้มันๆ นะครับ
1: ใช่ฮะเห็นเมื่อวานนี้ทางโมโนไปบอลรางวัลได้เหนื่อยใช่ไหมฮะ
0: วอลเล่ฮะ
1: คุณพิษพุทธารามิกไง
0: โอ้โห
1: มอบ2ล้านบาทแรกให้กับนักตบสาวไทยตามสัญญาไง
0: อ
1: ัดฉีด2ล้านแมตช์ละ2ล้านนะในศึกเวนเดลสัปดาห์สุดท้ายที่ญี่ปุ่นในคน
0: โอ้โหสับขาหลอกไปโรนัลโดเลย
1: ทำไม
0: ไปไม่ถูกเลย
1: อ้าว
0: ใช่2ล้านใช่ไหม
1: 2ล้านเลย
0: สุดยอดเลย
1: ครับ
0: อันนี้นี่ตามสัญญาที่ชนะนะที่ชนะใน VNL ที่บ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก็เอาไปเลย2ล้านนะฮะ
1: แล
0: ้วมีอีกไหมไอสนามสุดท้ายมีไหม
1: ก็สนามที่3เนี่ยจะแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะ8-13กรกฎาคมนะครับก็ชนะรับแบบละ1ล้านบาทเช่นกัน
0: แต่ยากนะ
1: เขาบอกว่าประกาศเพิ่มเลยนะจากแมตช์ละ1ล้านก่อน
0: ได
1: ้ใช่ไหม
0: เพ
1: ิ่มไป2ล้านบาทต่อแมตช์เลยชนะก็โอ้ดีใจกับนักกีฬาไทยด้วยนะ
0: โอ้โหแต่สนาม3นี่อย่างโหดอ่ะ
1: ก็เจอทั้งอเมริกาญี่ปุ่นอ่ะบราซิลด้วยแล้วก็เจอตุรกีครับ
0: สุดๆอ่ะสนาม3นี่คือถ้าได้2ล้านนี่ก็สมควรได้อ่ะ
1: ครับ
0: ได้ชนะสักเกมนึงไงนะแต่ก็เชียร์นะแต่ก็เชียร์อยากให้ได้นะฮะสนาม3นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวแข่งประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: นะก็ของตอนนี้ผู้ชายเนี่ยก็เข้ารอบรองแล้วนะในการแข่งขัน AVC ครับ2026นะฮะวันนี้จะตีเกาหลีใต้เจอบาเรนครับ10นาฬิกาและอินเดียเจออินโดนีเซียครับในเวลา20นาฬิกา30นาทีครับ
0: ครับ
1: นะ
0: เยี่ยมเลย
1: นะ
0: ฮะ
1: ครับโมโนแม็กก็โอ้ยิงสุด
0: หลาย
1: ค
0: ู่นะก็ม
1: ี
0: การทำโมโนแม็กนั่นแหละนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: น
0: ี่ฮะบอกซูบาสะเคยนำทัพเจอบราซิลมาแล้วครับ
1: ฮะอันนั้นมันการ์ตูนไม่เหรอ
0: ก็นี่ไงก็คือการ์ตูนมันคือความฝันของคนญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็คือก่อนหน้านี้มันก็อยู่แค่ในการ์ตูนเนี่ยคราวนี้มาเจอของจริงแล้วโอ้โหเผื่อสู้ได้เผื่อชนะด้วยนะ
1: เอาแต่ว่าญี่ปุ่นชุดนี้ก็เห็นว่าลิซเซโดอันก็มีปัญหาอะไรสักอย่างอะตอนโดดไปออกอะ
0: ไม่พอใจเหรอ
1: มันไม่พอใจไปวอยอะไรสักอย่าง
0: เอ๊ะทำไมข่าวนักเตะมีปัญหานี่มันเยอะจังวะคราวนี้
1: ก็อุรุกวัยไง
0: เดี๋ยวมีโน่นมีนี่
1: มีปัญหาอีกนะ
0: นี่ไงอะไรนะ
1: ตูนิเซีย
0: ตูนิเซียเซเนกัลเลย
1: ครับ
0: เซเนกัลนี่นักเตะไม่ได้มีปัญหากับโค้ชนะ
1: เหรอ
0: มีปัญหากับสมาคมเพราะว่าสมาคมไม่จ่ายตังค์
1: เอาเหรอ
0: นี่สงสัยจ่ายตังค์แล้วมั้งเนี่ยชนะ 5-0 เนี่ย
1: คือเหรอต้องจ่ายแล้วเหรอฮะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเงินน่ะ
1: ครับ
0: เงินไม่มาขามันก็ไม่ค่อยวิ่งนะฮะ
1: เอาน
0: ี่สงสัยเคลียร์กันแล้วมั้งแล้วก็มีสิทธิ์เข้ารอบเลยนะ
1: ครับ
0: สำหรับเซเนกัลนะฮะก็แต่ก็ต้องลุ้นชัวร์ๆอีกทีตอนนี้อันดับ3ที่เข้ารอบชัวร์ๆแล้วเนี่ยมี3ทีมก็คือบอสเนียเดอะบอลลิงเฮอร์เซโกวีน่านะฮะคนตั้งฉายาให้นะ
1: แต่บอสเนียเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเลยนะ
0: เ
1: ข้ารอบบอลโลกครั้งแรกเนี่ยปี2014ฮะ
0: อ
1: ันนี้คือครั้งที่2ของเขานะบอสเนีย
0: ครับ
1: แล้วสลาตันยังชมเลยอ่ะเพราะว่าเชื้อสายเขามาจากบอสเนียไงสลาตันอีบาฮิโมวิชฮะ
0: สำนึกรักบ้านเกิด
1: ใช่บ้านเกิดนะ
0: บอสเนียเอกวาดอร์แล้วก็สวีเดนตอนนี้เป็นอันดับ3ที่เข้ารอบแน่ๆแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับที่เหลือก็รอลุ้นกันอีกนิดนึงครับไม่แน่นะโกนาเต้ไปมาดริดเผลอๆพูดสเปนได้คล่องอย่างกับเรียนมาไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่คุณก็ได้ตัวใหม่แล้วนี
1: ่พี่ต้อมบุญยอดเหรออ
0: จะได้เล่นบอลโลกไหมเนี่ยเจ็บแล้วไหม
1: เจ็บเนี่ย
0: เจ็บ
1: ครับ
0: บอลโลกนี่ก็คงไม่ได้ลงในรอบแรกเนี่ยไม่ทันแล้วแต่คงไปลุ้นในรอบสองอาจจะได้ลงนะฮะ
1: ครับโกนาเต้ไปมาดริดพูดสเปนคล่องก็อาจจะนี่ไงเหมือน เทนเดอร์เลสโนไง
0: เรียนไว้แล้ว
1: เรียนไว้แล้วเรียนไว้ล่วงหน้าแล้ว
0: คร
1: ับผม
0: ครับ
1: คนอยากไปไงคนธรรมดาแล้วก็ห้ามไม่ได้เนาะเป็นไง
0: ทำไมเหมือนโกรธ
1: โกรธนี่ครับผม
0: เอ้าเราก็ต้องใช

0: สูญเสียคุณยายตอนอายุ11ขวบนะเห็นวันที่เขายิงประตูแรกแล้วก็ชี้ไปบนฟ้าก็ชี้ไปที่คุณยายเขาที่อยู่สวงสวรรค์นะฮะก็จะมีสตอรี่หลายคนนะเนาะ
1: โอ้ทุกใช่
0: ทุกคนอ่ะกว่าจะผ่านตรงจุดนี้ได
1: ้คุณพ่อก็อาการไม่ค่อยดี
0: ดีขึ้นยังตอนนี
1: ้ดีแล้วกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วนะฮะแต่ตอนแรกนี่ข่าวไปแบบโอ้เลอะเทอะไปเลยซึ่งไม่จริงนะต้องรอแถลงจากครอบครัวเมสซี่เน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ต้องคือไม่ใช่เป็นคนเงียบๆด้วยแล้วขี้อายด้วยก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรแล้วมาพิธีกรข่าวที่อาเจนดนาต้องเล่าเลยนะไปเสนอข่าวแบบคือบั่นทอนกำลังใจของครอบครัวเมสซี่ไงต้องลาออกเลยนะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้ก็สำคัญนะเนาะ
1: ใช่
0: อ่ะมีข่าวอะไรไหมคนที่น่าสนใจอ่ะช่วงนี้อ่ะ
1: ข่าวมันก็มีข่าวไอ้ย้ายทีมก็เยอะนะ
0: เออ
1: ย้ายทีมก็เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็ตลาดก็เปิดแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในถ้าไม่มีบอลโลกก็อยู่ในช่วงซื้อขายกันแหละนะฮะก็มีการโยกย้ายกันพอสมควรทั้งที่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นี่ไงมีข่าวของคุณหญิงปฐมาไงที่จะเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมปี2036ครับเราโยงถึงไหม2036คุณ
1: ฮะ
0: โอลิมปิกฤดูร้อนฮะ
1: ถึงเนี่ยทำไมไม่ถึงอ่ะ
0: 2036เรายังอยู่นะ
1: ถึงเนี่ย
0: เขาก็จะเลือกในช่วงกลางปี2029นะโอลิมปิกเกมนะครับโอลิมปิกเกมเดี๋ยวต่อจากฝรั่งเศส2024 28 LA เนาะ28แล้ว2032
1: อีก2ปีก็ก็ LA แล้วไง
0: เร็วนะเหมือนเราเพิ่งเชียร์
1: จะ28แล้ว
0: เอ้ยเชียร์ใครอะ
1: อะไร
0: เชียร์ไอ้เจ้าวิวกุลวัฒน์วิทยาเนี่ย
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เหมือนเพิ่งผ่านไป
0: ครับ
1: ก็นี่ก็ครึ่งทาง
0: แล้วแล้วโอลิมปิกเนี่ยเราจะเชียร์เอ้ยออสเตรเลียครั้งต่อไปด้วยใช่มั้ย
1: ครั้งต่อไป LA เนี่ย
0: ไม่ครั้งต่อไปอ่ะ LA 2028นะ32อ่ะ
1: LA เนี่ยของ28
0: ใช่ฮะ2028ก็ใช่ LA ไงกลับไปย้อนรอยเมื่อปี1984ครับใช่ฮะ2032เนี่ยที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียครับอุ๊ยเราหยุดถึงไหมอ
1: ่ะอ๋อ2032แล้วก็2เลือก2036
0: เออ32หลังจากนี้ไปอีก6ปีอ่ะเนาะ6ปีเราจะยุโหจะใกล้เกษียณแล้วนะคุณนะเร็วมากเลย
1: อายุเป็นเพียงตัวเลข
0: อายุเป็นเพียงตัวเลขเออ
1: ครับ
0: หม
1: อจะเลือกปี2029เนี่ย
0: เออใช่เลือก2029ไง
1: 2029ก็อีกทั้ง3ปี
0: อ๋อเหรอก็ถ้าหากว่ามาแข่งที่ออสเตรเลียก็เวลาดีนะ
1: ก็ดีก็เช้าเช้าบ้านเราเลย
0: เช้าบ้านเราเหมือนตอนที่จีนเนี่ย2008เนี่ยจำได้ไหม
1: สบายดี
0: โอ้เวลาดีอ่ะผมดูว่ายน้ำตอนเช้าเลยสบายดีฮะ
1: ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ LA โอลิมปิกนี่ก็
0: เวลาโหดเลยนะ
1: เหมือนเดิ
0: ม
1: โหดเหมือนเดิมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คล้ายๆกับบอลโลกครั้งนี้แหละนะฮะก็อดตับหลับขับตานอนดูกันไป
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าโอลิมปิกก็อาจจะนักกีฬาไทยก็อาจจะน้อยนิดนึง
0: อ
1: าจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลือกดูได้ประเภทสำคัญแต่ว่าที่จะแข่งต่อจากบอลโลกเลยนี่ก็เอเชียนเกมเนี่ย
0: ใช่กันยายนนี้ไง
1: เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ
0: ที่ไอจีจังหวัดไอจีอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้นี่เราไปเยอะนะฮะ
0: นาโกย่า
1: เราเป็นหนึ่งในชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งเอเชียนเกมเยอะมากทุกครั้งนะฮะ
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วก็เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเยอะพอกับจีนเนี่ยนะครับคราวนี้ก็น่าจะเยอะพอกับจีนเช่นกันนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: เราก็ติดท็อปๆอยู่เหมือนกันนะฮะแบบเหรียญรวมในกีฬาเอเชียนเกม
0: ถูกต้อง
1: ของคุณมีคนไปไหมเนี่ย
0: เอเชียนเกมวางแผนอยู่วางแผนว่าจะไปว่าจะส่งนักข่าวไปสักคน
1: โอ้โห
0: ถามว่ามีผู้อยากใจดีนะ
1: ครับหาให้มั่งเนี่ย
0: ก็อย่าเอาตัวไปรอดเลยตอนนี้ฮะ ผมจะถามคุณเนี่ยหาหน่อยสิฮะ
1: ฮะ
0: เห
1: ็นบอลโลกมีเยอะแยะเนี่ยเห็นบอลโลกได้เยอะ
0: ๆโอ้ครับอันนี้รวมกันทั้งองค์กรเลยฮะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าเพราะเราต้องส่งคืนเวลาให้กับทางสถานีนะ
1: ครับ
0: ทางเซนสถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับก ก็ภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ใต้เนาะส่งคืนให้กับสถานีก่อนนะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อน

0: ครับแล้วก็ลาครับ
1: ใน
0: การ
1: ด้วยน
0: ะ
1: ครับบอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

เฟ้ฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาปีนี้อยู่กันมา22ปีแล้วโอ้โหนี่ถ้ามีลูกตอนนั้นก็ตอนนี้ลูกจบมหาลัยพอดี ขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect จะได้เห็นดีเจคนที่ตรงไปตรงมาและอ่านข่าวจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้พี่น้องนะคะมีความสุขมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถูกหวยทุกงวดมีความสุขพี่น้องเมื่อพี่น้องมีความสุขแล้วพี่น้องมีเมตตากรุณาอุเบกขาตามมาด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะพี่น้องนะอุตส่าห์อ้อนทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องมีงอนพี่น้องของดิฉันนี่เอาใจลำบากทักทายก่อนสวัสดีค่ะคุณกนกพรอินแก้วคุณบอนวัสดุคุณวรีลักษ์วรการรัศมีคุณเมืองสิงห์อุ่นเกิดคุณสมพรคุณทองกวาวเจริญศรีอู้ชื่อเพราะจังเลยชื่อดอกไม้นะคะดอกทองกวาวอ่ะเออเนาะสีออกส้มๆใช่ไหมส้มออกแดงๆเนาะเออเคยมีเพลงทองกวาวเดี๋ยวหาเพลงให้นะคะสวัสดีค่ะคุณสังวานปาโผคุณจงรักปริอุ้ยท่านเป็นพระขออภัยค่ะท่านจงรักปริปุณโนสวัสดีค่ะคุณสุดใจคัชศักดิ์คุณวราพรมงคลถัดมาเหรอนี่เลยพยากรณ์อากาศเลยเช้านี้โอ้ยคุณรู้ฟังดิฉันกว่าจะมาถึงสถานีมันเป็นฝนตกฝอยฝอยปล่อยๆอ่ะไม่ใช่ฝนหยุมหยิมนะเป็นฝอยฝอยเล็กๆอ่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะตะกุยตะกายมาสถานีวิดเป็นหวัดอ่ะตกเย็นกลับบ้านเนี่ยนะคะก็รู้สึกมีไอจามแต่ด้วยว่าร่างกายอึดถึกทน10ล้อชนไม่ตายก็ไม่เป็นไรรอดมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกหนักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้เกิดฝนตกกระจายคุณผู้ฟังนึกออกไหมด้านนี้นะมรสุมก็มาตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคลุมทั้งอันดามันคลุมทั้งอ่าวไทยด้านตะวันออกก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตีเอียงตรงกลางฝนก็กระจายประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะดิฉันก็เป็นห่วงแต่ความที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆประคบประงมพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะคะพี่น้องก็ดูแลตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยทักทายพี่น้องต่อคุณชาตรีสมนึกคุณบุญมีสุวรรณมณีคุณทิพาพรกนกวิมานคุณติ๊กดวงอนงคุณหนูจริยาคุณเหมือนฝันโมตาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณหนึ่งแมนยูคุณกิตสนาปั้นเกี้ยวคุณวิภาพรน้อยใหม่คุณมีโอ้โหสะกดซะหัวมั่ว มานี่อร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์คุณผู้ฟังโอ้ยกินน้อยทำไมกินทีก็กินให้เยอะแล้วก็เขาบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วก็คิดฮอดทุกคนนะคะเมื่อกี้นี้เปิดเพลงเข้ารายการคิดถึงของคุณสอนเพชรแล้วก็คิดฮอดทุกคนของคุณมนแคนแก่นคุณเป็นสองบทเพลงนะคะที่นำเข้าสู่รายการบ่งบอกถึงหัวจิตหัวใจของดิฉันว่ารักพี่น้องขนาดไหนขนาดไปใต้สัปดาห์นู้นดิฉันนี่นะ
ไปรับทานมาที่พังงาเออคนพังงานะเออลอยอย่างหู้นี่นะลอยหนักเนียงเลยแน่นี่มาแล้วภาษาใต้อีกหนึ่งคำนะคะคำว่าลอยหนักเนียงเนี่ยแสดงว่ามันอร่อยมากอ่ะเออนั่นคือเมนูยำยานัดยานัดก็คือสับปะรดรู้จักไหมยานัดนะอันรสเด็ดนะคะอยู่ที่การผสมผสานความหวานฉ่ำอมเปรี้ยวเข้ากับความนัวของกระปิย่างและเนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งลวกเด้งๆวิธีทำง่ายมากคุณผู้ฟังดิฉันนะรับทานเสร็จนี่นะดิฉันตะกายเข้าครัวเลยอะไปยกมือไหว้เขาทีหนึ่งแล้วบอกว่าขอสูตรหน่อยนะพี่น้องของดิฉันก็อยากรับทานเหมือนดิฉันนี่แหละเพียงแต่ว่าบ้านใครบ้านมันครัวใครครัวมันดิฉันก็ไม่ได้ไปทำขายนะเขาก็มองหน้าดิฉันแล้วเออคงจะไม่มีปัญญาหรอกเขาก็เมตตาแนะนำมานะคะบอกว่าสับปะรดเนี่ยใช้สับปะรดภูเก็ตเลยปลอกเปลือกเสร็จปลอกเปลือกลิดตาลิดตาแปลว่านั่นน่ะเอาตาออกลิดภาษาใต้ลิดนะปอกเปลือกแล้วก็ลิดตาจากนั้นก็สับสับปะรดนี่แหละสับให้เป็นชิ้นเล็กๆสับไปเลยแล้วก็กุ้งสดเอาไปลวกนะสุกแบบพอเด้งๆแล้วก็เอามาหั่นหั่นแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กพอให้รู้ว่าได้กินกุ้งนั่นนะตอนนี้กุ้งก็ราคาถูกอ่ะมาเลเขาไม่ซื้อเราอ่ะเราก็ต้องช่วยกันกินเพื่อพี่น้องเกษตรกรเราจะได้นะคะมีกำลังใจใช่ไหมพอเราลวกเสร็จเราสับสับปะรดเสร็จละเราก็ทำน้ำยำเลยเอาโคมมาโคมนี่คือกะละมังใบน้อยนี่ภาษาใต้มาอีกแล้วแล้วจากนั้นนะเอากะปิไปย่างย่างบนเตานะมีใบตองรองนะจากนั้นก็เอากะปิลงไปในโคมนั่นแล้วก็ขยี้กะปินะที่ย่างไฟจนหอมแล้วเนี่ยนะคะกับน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะนาวผสมลงไปคนจนกระทั่งละลายเข้ากันดีแล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยพริกขี้หนูซอยให้แซ่บเข้าไปอีกนะพริกขี้หนูอะพริกขี้หนูป่นเอาพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูแห้งไปคั่วคั่วเสร็จแล้วตอนคั่วนี่นะมันจะโอ้โหจามฮะเฉยฮะเฉยเลยแล้วก็เอามาตำ แล้วก็ใส่ลงไปหอมแดงซอยใส่ลงไปคลุกเคล้าเบาๆนะจากนั้นก็ตามด้วยสับปะรดเทวำลงไปเทวำนี่ภาษาใต้นี่คือเทเหมือนคว่ำจานคว่ำจานนี่แหละนะคว่ำลงไปเลยเทวำลงไปเห็นภาพนะเทวำนี่โอ้คุณผู้ฟังเอ้ยเทลงไปนั่นแหละนะเทลงไปโลดนะจากนั้นก็เคล้าเบาๆน้ำสับปะรดก็จะออกมาผสมกับน้ำยำอวดความรวยด้วยกุ้งสดลวกนะแต่อย่าใส่ทั้งตัวนะมันเปลืองเราก็เอากุ้งอ่ะตัวโตใช่ไหมหั่นซะแต่ต้องละเอียดยับนะเอาพอประมาณนะคะเอาลงไปเข้าให้มันคลุกกันให้เข้าเนื้อชิมให้ได้

หวานเปรี้ยวเค็มไอ้ยาแล้วก็ตามด้วยกลิ่นฉุนเล็กๆของกระปิเผาปักกะปิย่างเนี่ยนะคะมันจะฉุนเบาๆหอมฉุนฉุนหอมเบาๆนึกภาพออกไหมจากนั้นก็ตักใส่จานโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งป่นไอ้วันนี้วันรวยใกล้สิ้นเดือนแล้ววันคณิตศาสตร์แห่งชาติเนี่ยกำลังจะมาถึงนะเราก็ต้องอดรวยไว้ก่อนโรยด้วยกุ้งแห้งป่นตามด้วยพริกคั่วเพิ่มความน่ารับทานคุณผู้ฟังน้ำลายไหลแล้วสิดิฉันแล้วก็เหลือเกินนะสวัสดีค่ะคุณพึกแตงกรดนะคะทักมาบอกสวัสดีครับคุณแม่ครับชุมพรชัดเจนครับเรียกดิฉันว่าคุณแม่โอ้โหจะเป็นลมสวัสดีค่ะคุณชัยหน้าเท้าโอ้ยดิฉันจะเป็นลมวันนี้เลิกจัดแล้วเรียกคุณแม่เนี่ยพี่แหม่มวันนี้มีเพลงไพเราะที่ถูกใจวัยรุ่นไหมเมเดี๋ยวนี้ฉันจัดให้วันนี้ใส่ไปเลยเต็มที่วันนี้นะเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยรุ่น70อัพหน้าสวัสดีค่ะคุณหนูวันสุดประเสริฐคุณทวัชชัยขวัญวงทีมแล้วก็คุณสันธนีเหรอคุณสันธลีคุณสุนทรีเนาะค่ะคุณสุนทรีนะคะแหมพี่แหม่มก็อ่านไม่ชัดเพราะว่าข้อความไปไวนะคะไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มเพชรภูไทยสวัสดีนะจ๊ะตามต่อเลยวันนี้ในอดีตคนเราเนี่ยมีอดีตปัจจุบันแล้วถ้ายังหายใจอยู่ก็จะมีอนาคตแต่ถ้าไม่หายใจอนาคตหมดสิ้นทันทีวันนี้ในอดีตค่ะเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะในวันนี้ก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อปี2475โดยรัชกาลที่7เนี่ยทรงลงพระประมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475และในวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2477เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อที่จะให้การศึกษาในเรื่องของกฎหมายและการเมืองเพราะฉะนั้นบทเพลงยูงทองเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ต้องตามมาเปิดให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังเชิญรับฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะอยู่กับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปีที่22ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะรออีกแล้วหวังดีประสงค์ร้ายร้ายที่กระเป๋าเราเด้งๆเลยคุณผู้ฟังมาเลยรูดปั๊บเจอฟีดปุ๊บเปลี่ยนเงินกอไม่ใช่เปลี่ยนเงินออมเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินลงทุนคือเก้าที่สำคัญอันเห็นนะกับดักแรกมาแล้วดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่พอที่จะชนะเงินเฟ้อให้เงินทำงานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากกว่าเดิมลงทุนที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกอนุพันธ์ทองกองทุนรวมนะแล้วก็ต่อมาก็อยู่ข้างล่างคลิกรวมทุกคำตอบไว้ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ฟังหลอกชัดๆหลอกเห็นๆอย่าไปจิ้มลูดผ่านมันไปเลยนะคะนี่บางคนเป็นเหยื่ออีกลงทะเบียนรับฟรีกระเป๋าลงเสร็จปั๊บกระเป๋าเราฉีกทันทีเงินบทบัญชีอย่าหาทำพี่น้องถ้าเห็นข้อความแบบนี้นะคะไม่ต้องเลยนะคะเงินออมเป็นเงินเราเงินลงทุนเป็นเงินเราเพราะฉะนั้นทั้งออมทั้งลงทุนตัดสินใจและทำด้วยมือของตัวเองไม่ใช่มือคนอื่นที่เขามาบอกว่าเฮ้เดี๋ยวรวยแล้วก็โชว์รถโชว์นั่นโชว์นี่โชว์นู่นนี่เหมือนกรณีนี้ไงเหมือนกับที่นางงามอ่ะเขาไปแทง Forex ใช่ไหมอธิบายง่ายๆ Forex คืออะไรอธิบายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะไปแล้วว่ามันคือการลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเงินดอลกับเงินไทยเงินเยนกับเงินยูโรแบบเนี้ยเปรียบเสมือนนะเป็นหวยใต้ดินเอาง่ายๆเลยเปรียบง่ายๆเลยมันคือหวยใต้ดินนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือแบงก์ชาติอ่ะไม่เคยอนุญาตให้ทำธุรกิจประเภทนี้มันไม่ถูกกฎหมายในประเทศของเราแต่มันถูกกฎหมายประเทศอื่นแต่ถ้าลงไปแล้วเบิกตังค์ไม่ได้ละพี่น้องนั่งตาบ้องแบ๊วเด็กเพราะมันอยู่ประเทศนอกไปฟ้องแมวที่ไหนล่ะฟ้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าลงไปแล้วเงินลงนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะดิฉันเคยเล่นเล่นด้วยวิธีนี้คุณผู้ฟังหย่อนเงินลงไปมันจะเป็นแอปขึ้นมามันจะมีชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นสีเหลืองสีดำสีมันก็บอกอยู่แล้วเรามันตั้งใจมาโกงเลยสีดำเสร็จแล้วก็นะเราก็สมัครคุณห้ามทำนะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันทำเพราะว่าดิฉันต้องการรู้ว่าเขาจะทำอะไรคราวนี้พอเปิดเสร็จปั๊บมันก็จะมีรหัสโน้นนี่นั่นให้มาใช่ไหมพอมีมาเสร็จปั๊บเขาก็จะให้เราลงเงินเลยพอลงปั๊บเงินขึ้นทันทีคือเงินเราอ่ะโอนจากกระเป๋าเราเป็นเงินบาทไปเข้าบัญชีเนี่ยเป็นเงินดอลจากนั้นเด้งทันทีว่าเงินเข้าแล้วนะเท่านั้นเท่านี้ดิฉันเนี่ยลงแค่ดอลเดียวดอลนึงก็ตอนนั้นมัน31บาทคุณรู้ไหมดิฉันเล่นเสร็จปั๊บดิฉันโอนเงินกลับเฮ้ย3วันอ่ะยังไม่ได้เงินเลยแล้วสุดท้ายดิฉันก็ปิดทิ้งช่างมันเถอะเงินแค่นั้นเองดอนเดียว31บาทนะถือว่าซื้อความรู้แต่คุณผู้ฟังห้ามทำนะเพราะว่าดิฉันน่ะปิดเป็นแต่คุณผู้ฟังอาจจะปิดแอคเคาท์มันไม่เป็นคราวนี้แหละเดือดร้อนคราวนี้ถามว่าทำไมมันไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเหมือนหวยที่ดินน่ะมีไหมมีตำรวจจับได้ไหมไม่เคยได้ต้องทำเสียงสองไม่เข้าใจเอานะคราวนี้ก็จะมีคำพูดประมาณว่าได้เอาเสียโวยเจ้าหนี้หนีเจ้ามือหนีก็หาว่าโกงความจริงแล้วเนี่ยนะคะการแทงหวยใต้ดินเนี่ยเป็นหนี้ที่เกิดจากการพนันถูกไหมไม่สามารถฟ้องร้องหรือบังคับให้เจ้ามือจ่ายเงินรางวัลและผู้ซื้อคือเรานี่แหละก็สามารถเบี้ยวการจ่ายค่าหวยได้ถ้าไม่โดนเหยียบซะก่อนประมาณนั้นนะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่านี่การพนันเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ

ขัดต่อศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นโมฆะขึ้นศาลบังคับกันไม่ได้หากรวมตัวไปข่มขู่กดดันเจ้ามือใช้ความรุนแรงทั้งผู้ทวงและผู้ถูกทวงมีโทษเจ้ามือคุกก็ไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน50,000ถึงแสนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ซื้อคือเรานี่แหละคุกด้วยไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน 5,000 บาทแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นนะคะพอคราวนี้เรารู้แล้วเราไม่ทำผิดละเรื่องของกฎหมายเราไม่แทงหรอกหวยเราจะซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะ80บาทมีมั้ยมีเยอะน้อย101มีมั้ยโอ้โหเกลื่อนเลยตำรวจจำมั้ยไม่เพราะตำรวจก็ซื้อเหมือนกันประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้มากรมการปกครองค่ะเขาจะเตรียมแก้กฎนะการทำบัตรประชาชนใหม่คือถ้าเรามีอยู่แล้วไม่หายลืมไปจนกว่าจะทำบัตรประชาชนใหม่จากเดิมเนี่ยเขาพิมพ์ลายนิ้วมือแค่2นิ้วใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือนะ10นิ้วเลยนิ้วมือนะไม่ใช่นิ้วอื่นคุณผู้ฟังนิ้วมือนะพิมพ์ครบ10นิ้วเลยเพื่อยกระดับความแม่นยำและป้องกันการสวมสิทธิ์ทั้งนี้นะคะผู้ที่ต้องทำบัตรนะยังคงต้องเป็นคนไทยตาดำๆจนๆแบบเรานี่แหละอายุก็ตั้งแต่7ถึง70ปีการขอบัตรประชาชนใหม่แล้วก็การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนก็ต้องทำวิธีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบปกติแล้วอะไอ้เรื่องแบบนี้ประชาชนตาดำๆจนๆอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการหรอกเราอยู่ท้ายน้ำเลยแต่คนที่อยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำอะนะกลางน้ำอะก็คือเจ้าหน้าที่แหละจากการปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาเนี่ยนะคะที่เชียงรายอ่ะมี27หมายจับอ่ะใครล่ะที่ขบวนการเนี่ยมีอดีตปลัดอำเภอเป็นตัวการหลักที่คอยเซ็นรับรองให้มีเจ้าหน้าที่อส.ก็คือสมาชิกกองรักษาดินแดนอ่ะรวมเอกตรวจสอบย้อนหลังไปจนกระทั่งถึงปี2568ปีที่แล้วนะพบมีชาวจีนชาวพม่าชาวสปป.ลาวชาวเวียดนามเข้ามาสวมรอยใช้ชื่อนักเรียนรหัสอักษรจีเนี่ยนะคะทำบัตรประชาชนเป็นบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนมากถึง200กว่าคดีมีกลุ่มทุนจีนเทาแล้วก็มีเอกสารทะเบียนที่น่าสงสัยอีก491รายการเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมทั้งหมดนี่คือใครคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำจุลทุจริตไงทำบัตรประชาชนปลอมพวกนี้นะถ้าจับได้ไล่ทันก็จะมีความผิดร้ายแรง3เด้ง1คือโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการทันที2โทษทางอาญาคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีความผิดอีกนะคะในเรื่องของพรบ.บัตรประชาชนและการปลอมแปลงเอกสารราชการคือปลอมแล้วก็แต่เขาไม่ได้ใช้เขาปลอมอย่างเดียวปลอมเอกสารราชการส่วนคนจ้างนะคุกก็ตั้งแต่ปีหนึ่งถึง10ปีจะจับไม่ค่อยได้หรอกปรับก็แสนหนึ่งกรณีพบเบาะแสเจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุจริตงานทะเบียนแจ้งเลยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567 1567แล้วก็แจ้งได้อีกที่หนึ่งคือสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองอุ้ยเป็นไงล่ะจากคนเถื่อนคนเทานะเปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าสัตว์จากคนมาเป็นสัตว์บ้างเป็นแอเลียนสปีชีพี่น้องนี่ตอนนี้นะปลาหมอคางดำอ่ะกับกุ้งกล้ามแดงอ่ะแพร่กระจายเลยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายพื้นที่กรณีของปลาหมอคางดำเนี่ยพบในจังหวัดสมุทรสงครามจับมาก็แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ทำเป็นปลาป่นทำเป็นปลาละโอ้ยสารพัดจะทำแต่มันก็ยังแพร่อยู่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีพบในทะเลบางแห่งด้วยส่วนกุ้งกล้ามแดงนะคุณรู้ฟังนึกออกไหมไอ้กุ้งกล้ามแดงเปลือกแข็งๆอ่ะมีชื่อฝรั่งด้วยชื่อว่ากุ้งเคฟิตระบาดในกวานพะเยาหนึ่งรอบเนี่ยจับได้เนี่ยวันหนึ่งโลครึ่งถึง2กิโลเป็นแอเลียนสปีชีชนิดลูกกรานนะไล่กินสัตว์น้ำท้องถิ่นพวกกุ้งฝอยปลาขนาดเล็กมันงับงับงับงับงับงับกินหมดอะส่งผลกระทบ

หนักเลยนะคะแล้วก็ขุดรูด้วยเจ้ากุ้งเนี่ยมันขุดรูทำลายคันดินกินพืชน้ำในเมื่อกุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันกินเก่งนักเรามนุษย์คนไทยดิฉันแนะนำเลยเสิร์ฟเป็นอาหารหลากหลายนะก็ฟังเป็นชื่อภาษาอังกฤษดูดีนะเครฟิตอบวุ้นเส้นนั่นเครฟิตนึ่งนมอันนี้หวานเด้งเครฟิตทำอะไรได้อีกต้มยำน้ำข้นส่วนสายตี้สายตี้ก็คือสายปาร์ตี้นะคะย่างเนยกระเทียมเลยคุณผู้ฟังเนื้อจะแน่นคล้ายๆกับล็อบสเตอร์แต่ตัวเล็กกว่าเคล็ดลับเป็นกับแกล้มรสชาติกับจัดจ้านเลยอ่ะทำง่ายแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นกุ้งน้ำจืดเนาะพอจับมาได้หรือว่าซื้อมาได้เนี่ยนะคะก็ขัดท้องแล้วก็โคนขาล้างคาบโคลนเนี่ยตัดกันตัดกรีนะด้วยกรรไกรเนี่ยที่หัวกรีมจะอยู่ตรงหัวมันแหลมๆเนาะเอากรรไกรตัดซะแล้วก็ผ่าหลังดึงเส้นดำเส้นดำก็คือลำไส้กุ้งเนี่ยนะคะเอาออกซะเนี่ยก็สามารถรับทานได้ช่วยกันทานพี่น้องนะคำว่าalien species เนี่ยนะคะคือสัตว์น้ำต่างถิ่นว่างั้นเถอะที่ถูกนำเข้ามาจากนอกถิ่นกำเนิดอ่ะคือเดิมอ่ะในประเทศของเราไม่มีคนไปนำเข้ามาจะนำเข้ามาอีท่าไหนไม่รู้แหละพอเลี้ยงไม่ไหวก็ไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ะจนกลายพันธุ์รุกรานแย่งอาหารแย่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำลายระบบนิเวศมีอะไรมั่งอ่ะพวกalien species เนี่ยนะคะโอ้นี่ไงปลาดุกบิ๊กอุยหอยมุกน้ำจืดปูขนจีนทะเลก็มีหมึกสายวงน้ำเงินอันนี้มีพิษกับมนุษย์เลยนะโอ้โหอันตรายมากแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลากดเกาะเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นตะภาพไต้หวันเห็นไหมชื่อมาเลยอีกตัวหนึ่งหอยทากยักษ์แอฟริกาหอยเชอรี่นี่ก็ใช่นกพิราบนี่ก็เป็น alien species เหมือนกันพี่น้องส่วนพืชเนี่ยนะคะก็มีผักตบชวาไงชื่อก็บอกเลยชวาเนี่ยนะคะมาจากผักตบชวาเนี่ยมาจากอินโดนีเซียเห็นนะนะคะแล้วก็มีมัยราบยักษ์เห็นนะเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยโอ้ยพูดซะ เปิดเพลงดีกว่านะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: พี่น้องถามเข้ามาเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงอะไรโอ้โหเป็นเพลงวัยรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะคุณโจใจดีบอกโอ้โหถูกใจผมเลยนะคะฟังจากตลาดรถไฟสงตลาดรถไกวคนใต้ต้องพูดอย่างนี้ตลาดรถไกวต้องค่า ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามต่อนะคะคุณสมพงษ์ยังถาวรนะคะเพลงชื่ออะไรนะคะเพลงชื่อตามหารักแท้ ของค่ำคืนนี้มิวสิกนะคะดิฉันก็จัดให้นะคะแล้วก็เพลงนอนใจเลยครับพี่ครับนี่นะคะสำหรับนะคะผู้ที่ทักทายมานะคะเวลานี้เนี่ยต้องอ่านชื่อก่อนเดี๋ยวมีงอนละคุณสมทรงโรจนวิชัยคุณพัฒพรคณะเจริญคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณหนูเล็กพัชราพรนะคะคุณจิรวรรณเนียมสงอรุณสวัสดิ์คุณวรรณภาดีสัมพันธ์คุณกัจฉมนแก้วเรืองคนนี้สารข้ามแล้วก็คุณจรัญทองบัวคุณนงลักษ์ภาคมะเลิกนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำจากสุวรรณภูมิ26องศาเซลเซียสคุณสุชาดาอรุณสวัสดิ์คุณประสิทธิ์ชนะลบแล้วก็คุณเออินทิรานะคะนั่นตามต่อกรมการค้าภายในก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเม็ดพลาสติกประเภท PE PP และ PET PET นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยในการผลิตถุงพลาสติกนะอย่าคิดถึงอื่นแม่ดิฉันก็ติดอ่างนะมีทั้งถุงพลาสติกร้อนเย็นถุงหูหิ้วถุงขยะแล้วก็พวกกล่องอาหารพลาสติกเนี่ยนะคะปรับลดลงก็5-12%ทำให้ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยราคาก็ลดลง2-6 บาทต่อกิโลโดยที่ถุงหูหิ้วเนี่ยลดราคาลงมากที่สุด 12% จากกิโลนึงที่ดีดขึ้นไป51-52 บาทเนี่ยนะคะเหลือแค่45 บาทแล้วจากนี้นะคะกรมการค้าภายในก็จะติดตามดูแลสถานการณ์ของต้นทุนปริมาณสต็อกแล้วก็การผลิตการนำเข้าการจัดจำหน่ายให้ได้ราคายุติธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็เป็นผลดีกับภาคธุรกิจด้วยตามต่อมาเลยคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งทะเลของไทยคราวนี้ก็กระทบเกษตรกรผู้ประกอบการห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไม่ว่าจะเป็นโรงพักโรงฟักพูดผิดดิโรงเพาะฟักลูกกุ้งโรงงานอาหารสัตว์น้ำผู้รวบรวมผลผลิตนะคะแล้วก็ห้องเย็นโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกคือโดนทั้งระบบเลยนะคะเพื่อที่จะลดแรงกดดันที่ราคาหน้าฟาร์มไม่ให้กระทบไปยังผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อื่นๆด้วยหอการค้าไทยจับมือเลยอย่างมั่นคงแข็งแรงกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเดินหน้ารับซื้อกุ้งดูดซับผลผลิตจากภาคเกษตรภาคใต้มากกว่าวันละ100 ตันคุณผู้ฟังเชื่อดิฉันไหมเว้นกับมีจริงสำนักข่าว AFP เลยรายงานเกิดวิกฤตราคาทุเรียนดิ่งเหวเป็นปรากฏการณ์สึนามิทุเรียนถล่มมาเลเซียราคานี่ดิ่งลง 90% นะคะสายพันธุ์พรีเมียมหมูสังคิงแล้วก็หนามดำเนี่ยเดิมๆเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยนะคะ730 บาทวูบเหลือ70 บาทนะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังยังไม่พอนะมีขายเหมาด้วยเพื่อเอาตัวรอดนะทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่เน่าเสียง่ายใช่ไหมตูดแตกก็ขายยากแล้วนะคะตอนนี้จากกิโลหนึ่ง730 บาทเหลือลูกหนึ่ง240 บาทส่วนทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยนะคะถูกเทขายในราคาลูกละ4 บาทเห็นไหมผลกลับมันมีจริงเนื่องจากว่าผลผลิตมันออกมาเกินความต้องการประกอบกับผลผลิตบางส่วนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานสำหรับการส่งออกทำให้ถูกตีกลับเสกจากต่างประเทศเวลาส่งไปใช่ไหมทุเรียนล้นตลาดคุณผู้ฟังและนั่นคือนาทีทองแห่งความสุขของการได้ลิ้มรสของราชาแห่งผลไม้
4: ด้วยราคาที่จับต้องได้ทั้งนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่รายหนึ่งของอาเซียนนะมีผลผลิตมากกว่า 550,000 ตันต่อปีตามต่อมาเลยเออ tomorrow never die ไม่ใช่เชิญชวนคนกรุงเทพไปเลือกผู้ว่ากรุงเทพและชวนคนเมืองพัทยาไปเลือกนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมกับต้องปฏิบัติไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นคือ 1. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยออกจากหน่วยเลือกตั้งนะแล้วก็โทษนี่มีจำคุกนะจำคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีห้ามถ่ายบัตรตอนที่เรากากบาทแล้วนะเออฝ่าฝืนก็ติดคุกอีกแล้ว1ปีปรับ 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับห้ามฉีกห้ามเด็ดขาดห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งโทษเนี่ยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟัง 5,000 บาทยังไม่จบผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่18นาฬิกานะคะไปจนถึง18นาฬิกาพรุ่งนี้แหละคือวันเลือกตั้งคุกไม่เกิน6เดือนจริงเล่าไม่ต้องกินหรอกคุณผู้ฟังเนาะกินยาดีกว่า อ่านข่าวนี้อีกนิดนึงมวลความร้อนในยุโรปเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวคลุมหลายประเทศขณะที่ฝรั่งเศสก็ยกระดับเลยคนหนุ่มสาวก็เสี่ยงที่จะอันตรายจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะขณะที่สเปนก็พบผู้เสียชีวิตจากความร้อนแล้วกว่า200ศพพี่น้องไม่ต้องถามว่าเพลงชื่ออะไรดิฉันประกาศไว้ก่อนเลยเพลงแรกชื่อใบสั่งยานาดเนาะส่วนเพลงที่2อายใบเกิดเชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของ

0: คุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องค่ะในช่วงที่สองของรายการที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขณะนี้ท่านพี่น้องที่เคารพอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะดีเจอ้อนแล้วเอออ้อนซะขนาดนี้เนาะนิดนึงเนาะจิ้มให้หน่อยจิ้มให้ดีเจแก่ๆนะจ๊ะ อุสันนะจ๊ะนะเออถ้ายังใจใจร้ายก็ไม่รู้จะว่ายังไงละสวัสดีค่ะคุณมะลิกุลประโคนแล้วก็ตามต่อด้วยคุณจรัสวราพุทธคุณประวิทย์จันทเสนคุณวรรณาศรีสะอาดคุณสมเกียรติใจช่วงถัดมาเป็นคุณพะเยากลิ่นเกลาคุณทวนใจมาคุณวันชนีช่วยชูนี่นะดิฉันเองเขาเป็นภรรยาสุดสวยนะของน้ารินแล้วก็ต่อด้วยคุณจุรีปิยะจันนะคะถัดมาที่จะทักทายเซฮัลโหลโอ้คุณสุทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณปิยลักษณ์ชาตรีคุณวิชัยทาระไรคุณวิรัตเครือมาศถัดมาพี่น้องยาหนีไปไหนจิ้มเข้ามาคุณสงวนเปลี่ยนสมัยค่ะคุณวันเพ็ญคุณนงลักษ์คุณธนพลเห็นนะนี่ที่ใช้อยู่นี่คือเป็นภาษาปกิจค่ะคุณสอนจินดารัตคุณรัชนีมโนชาติคุณวลัยพรสิริแสงพาร์ทคุณนิคมคุณสมพรวรรณพัฒน์คุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณปิยพรนิรราชคุณนิรัตสวัสดีนะจ๊ะช่วงนี้ช่วงที่สองแล้วนะคะอยู่กัน2ชั่วโมงแป๊บเดียวจริงๆจัดตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่ะแต่เกรงใจอ๋อคุณพี่กรสิริสง่านศิลป์นะคะทักทายมาจากจังหวัดตราดจังหวัดเดียวกันนะกับเจสุเจสุตอนนี้เปิดเตาแล้วเรียบร้อยประจำการอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจเออจริงๆนะอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครปล้นนะใครดิบใครดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแล้วก็คุณพี่กรสิริเนี่ยนะคะสง่านศิลป์เนาะรายงานมาบอกว่าให้อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะเนี่ยคนตราดเขาใจดีคุณผู้ฟังนะคะคุณพี่กรสิริก็ทอดผ้าป่านะไม่ใช่ผ้าป่าธรรมดานะเป็นผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตราดเนี่ยหลายครั้งนะคะนานละดิฉันก็ไปตราดนะเพราะว่าถูกบีบคอบอกว่าเนี่ยคุณพี่เขาจะทำบุญกับโรงพยาบาลอั้นโอ้โหครั้งนั้นเนี่ยนะคะจำได้เลยว่าเป็นการพบคุณพี่กรสิริเนี่ยครั้งแรกแล้วก็พบกับน้องๆ นะคะที่อยู่ในครอบครัวรวมทั้งคุณพี่สิงหาหาด้วยนะคะน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะครอบครัวนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้คุณพี่ก็ได้ทำบุญนะคะกับการซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งสำคัญนะเวลารัฐบาลเนี่ยเขามีงบลงไปจังหวัดต่างๆนี่เนาะเขามีแต่ตึกเตียงนู่นนี่นั่นไม่มีมีแต่เตียงเอ้ยมีแต่ตึกเตียงรถเข็นนู่นนี่นั่นไม่มีเป็นงบสร้างตึกจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ทำบุญแล้วก็การทำบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเอามาใช้หักภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวนะคะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้คนเนาะคนเราก็แก่เยอะแบบ70บวกไม่สะดวกแก่คุณรู้ฟังอายุเท่าไหร่อ่ะ 70ยกมือขึ้นนั่นนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดิฉันทำอะไรเหรออ๋อดิฉันก็ไปดูสิ่งก่อสร้างที่ปักช่องเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็วิ่งสิโอ้โหช่วงนี้ไม่รู้อะไรเข้าสิงคิดว่าเป็นปอบกินดีจังเลยนะกินเหมือนกูเลยจะไม่ได้กินอ่ะพี่น้องนึกออกปะถ้าเกิดกินไก่เข้าไปครึ่งตัวไก่เนี่ยนะไก่ต้มเนี่ยนะคะไก่ต้มธรรมดาเนี่ยสอยไปละครึ่งตัวไม่อิ่มนะเออไก่ต้มไม่อิ่มนะต้องมีบะหมี่เกี๊ยวอ่ะใส่เข้าไปอีกชามนึงเต็มพูนยังไม่จบยังมีน้ำเต้าหู้อีก1ขวดใหญ่เออนี่คือมื้อเช้าแล้วจากนั้นก็มีมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะโอ้ทานดุจริงๆนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นจากการที่เช้าไปวิ่งก่อนวิ่งประมาณ 6-8 กิโลตอนนี้ลดจาก12โลลงมาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยคงที่ละคุณผู้ฟังลองทำดูนะคะน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายอย่างเดียวมันเกิดจากการบริโภคและการนอนด้วยมันจะไปพร้อมๆกันนะคะอย่างดีเลยแล้วก็ร่างกายตัวเบากินเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วจากนั้นไปไหนวิ่งเสร็จอ๋อขึ้นรถไปยิมดิฉันไม่ชอบวิ่งบนลู่วิ่งในยิมมันรำคาญมันซ้ำซากมันน่าเบื่อมันอยู่กับหน้าจอไงแต่ถ้าเราไปวิ่งใช่ไหมโอ้โหเราก็มองดิโอ้โหนั่นผู้ชายหล่อเออผู้หญิงสวยอันนะอุ้ยต้นไม้อุ้ยมองไปนะอุ้ยพระอาทิตย์อุ้ยเมฆสวยจังเลยแล้วสักพักนึงมองไปที่น้ำไอ้ยามีตัวตะกรวดวงเล็บตัวเฮียคานตะกายสี่ขาเนี่ยมันก็ดูก็มีความสุขใช่ไหมฟังเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเอ๊ะมันกำลังนินทาใครอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็สมมีความสุขอ่ะแล้วก็วิ่งไปอยู่กับตัวเองจากนั้นดิฉันก็ไปยิมที่ยิมดิฉันก็ไม่มีเทรนเนอร์นะคะไม่มีเทรนเนอร์อ๋อดิฉันบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าดิฉันเนี่ยเข้ายิมฟรีไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อค่าสมาชิกนะคะคือคนแก่เขาให้ไปเล่นยิมฟรีประมาณนั้นนะคะก็ไปจอดรถก็เดินไปก็จะมีน้องต้นนะคะมาช่วยดูแลน้องต้นไม่ใช่เทรนเนอร์นะคะก็เป็นเพื่อนกันในยิมอ่ะคือดิฉันนะคบคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็คนที่อายุมากกว่าที่อายุมากกว่าก็มีพี่น้อยกับพี่ชัยนะคะอายุ70กว่าก็มายิมยังมีความสุขเล่นไม่เยอะแต่ก็คือมาสังสรรค์เฮฮาเออมาดูซิช่วงนี้มีอะไรลดราคามีที่ไหนรับทานแล้วก็คุยกันเรื่องของการรับทานนะคะส่วนน้องบีนะคะลูกเบบีของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่นำเล่นโยคะก็ไม่ได้เป็นคลาสเป็นอะไรก็เล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็ยืดเหยียดกันไปคุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองกับยิมนะคะก็ลองไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเทรนเนอร์จะมาล็อกเพื่อที่จะขายจำนวนการเทรนนะคะตกชั่วโมงหนึ่งก็800ถึง 1,000 บาทเราก็ปฏิเสธแต่ต้นเลยบอกว่าเออน้องพี่ไม่ซื้อเทรนหรอกเนาะเออน้องไปดูแลคนอื่นเถอะอะไรประมาณนี้น้องก็จะถามทำไมพี่ไม่ซื้อเทรนเนอร์ครับก็ตอบน้องเขาไปตรงๆดิฉันตอบไปว่าโอ้พี่เก็บเงินไว้ก่อนตอนนี้พี่ยังไม่แก่แต่เดี๋ยวพี่แก่แล้วเดี๋ยวพี่ได้ใช้แน่เลยพี่เก็บตังค์ไว้ซื้อแพมเพิร์สตอนแก่น้องก็จะสลายดอกฝ้ายบานไปเองคุณผู้ฟังส่วนอาจารย์ชัยเนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะไม่ใช่แมวๆไม่เอ่ยชื่อจริงเรียกกันอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยจริงๆแล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่ะอันนี้คือเราไปลงทุนในกิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือสไตล์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะไม่ต้องไปหมกมุ่นกับอะไรแล้วก็คุยไปสนุกไปล่าเริงไปน้องต้นเนี่ยนะคะเขาจะมีท่ามาเล่นเล่นขามั่งเล่นลำตัวเล่นหัวไหล่เล่นแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเล่นลูกหนักเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยนะคะก็คือเล่นพอไม่ให้กระดูกแตกอะ นะคะเพราะว่าอะไรเหรอทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยนะคะเพราะว่า70+ไม่สะดวกแก่จ้า
0: สวแล้วไงจ๊ะ

70บวกไม่สะดวกแก่พี่น้องเพลงชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะคุณก็ทักทายมาจากกันตังฝั่งอันดามันกันตังจังหวัดตรังโอ้โหจังหวัดนี้คุณผู้ฟังเอ้ยเวลาปั่นจักรยานไปจังปั่นจักรยานจากตรังไปกันตังนะคุณผู้ฟังเอ้ยมีความสุขสุดๆเขาบอกพอถึงกันตังแล้วจะมีร้านรัตนเจ้าอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งทำไรล่ะเลี้ยวเข้าไปกินสิใช่ไหมคะบอกว่าฝนเทลงมาแล้วครับพี่น้องครับกันตังนะคะคุณติงบางปูมาแล้วคุณติงบางปูนะคะเอ้ยน่ารักที่สุดบอกพี่แหม่มเปิดเพลงแบบนี้บ่อยๆนะจ๊ะอันนะอ่ะได้จ้ะนะจ๊ะ

เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะทักทายคุณธวัชชัยบอกคุณธวัชชัยขวัญวงทินนะคะบอกว่าเพลงหัวเข่าเสื่อมพี่ล้อกันนี่แบบเปิดทุกอาทิตย์เกรงใจพี่น้องคนอื่นบ้างนี่เนาะสวัสดีค่ะคุณเขาชื่อนี้จริงๆคุณไอ้หมูอ้วนคุณนันทาคุณนันทนรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวัชชัยจันทรจันทรศักดาจันทรศักดากุลนะคะคนนี้มาเป็นภาษาปากีสถานจ้านามสกุลอ่านว่าทิพย์ปัญญาแต่ชื่อเนี่ยดิฉันเดากันนะคะว่าน่าจะชื่อคุณไรนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์พรมคำมูลคุณจตุพรญาติเจริญนะคะป้าเป้าบอกชอบมากเลยเพลงแบบนี้เต้นให้กระจายเลยนะมันกระจายเลยพื้นนี่ลื่นปื๊ดนะคะคุณพงพันธ์ก็บอกว่าชอบเพลงนะคะแต่ไม่ได้ชอบดิฉันนี่อู้เสียใจน้ำตาไหลเรียราดเศร้าตามต่อมาด้วยคุณสิริพักโชคธนะนาคะโรนะคะคุณจตุพรญาติเจริญคุณประเชิญวงวันนาแม่สีภูนสีจ้าคุณสอนจินดารัตน์นะพี่แม่ทำไมอารมณ์ดีเกินไม่ใช่เกินหรอกอารมณ์ธรรมดานี่แหละ จะติดบวกไม่สะดวกแกทำใจร่มๆพี่น้องมานี่มาที่สหรัฐสิ้นมนขลังนะคะกองทัพอิสราเอลยืนยันไม่ถอนกำลังออกจากทางตอนใต้ของเลบานอนตามที่สหรัฐให้ดำเนินการแล้วก็ย้ำอีกนะคะว่าผู้อพยพชาวเลบานอน 200,000 คนจากชุมชนทางตอนใต้จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านด้านประธานาธิบดีขออภัยด้านประธานรัฐสภาอิหร่านก็เย้ยเลยนะคะบอกบันทึกข้อตกลงอิสลามบัตถือเป็นคำประกาศความพ่ายแพ้ของสหรัฐเพราะข้อตกลงดังกล่าวเกิดจากความอดทนและความเข้มแข็งของชาวอิหร่านเป็นประกาศความพ่ายแพ้ยับเยินของสหรัฐส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์บนทรัมป์โซเชียลว่าสหรัฐจะปลดอายัดเงินส่วนหนึ่งของอิหร่านเพื่อฟังดีๆคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยฟังดีๆนะคะนำไปซื้อข้าวโพดข้าวสาลีถั่วเหลืองและสินค้าอื่นของสหรัฐคือเอาเงินอิหร่านที่ตัวเองอายัดไว้อะไปซื้อของของสหรัฐแล้วจะส่งไปช่วยพี่น้องชาวอิหร่านแบบเอาบุญคุณโอ้โหนะโดยที่อิหร่านจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาบ้านเราพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพประเทศของเราตอนนี้เนี่ยนะคะเละตุ้มเปะประเทศไทยจากปมโซเชียลขุดสอบข้าราชการการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดเลือดพล่านมาที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรโอ้โหนะประเทศของเราพี่น้องมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือมติชนอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศมติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้ว่าตำรวจพังงะหลักฐานอื้อแก้คำตอบสอบโกงข้าราชการบานเช็คเส้นทางเงินย้อนหลัง2ปีจ่อเอาผิดทุจริตอั้งยี่ซ่องโจรอนุทินคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคนเนี้ยเออเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลเออทำไมดิฉันต้องกระซิบนะยันเมียปลัดที่ว่าคือปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีเอียวโอ้โหต่อมาอีกหนึ่งฉบับ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวเลยลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมบงการโกงข้อสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโชว์นายกกับนางสอนายกอุ้มปลัดมหาดไทยเมียโดนโยงมาอีกฉบับนึง
ดิฉันอ่านเสร็จแล้วนี่ดิฉันจะได้มาอ่านอาทิตย์หน้าว่าไม่รู้ข่าวอ่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศหนูที่ว่าคือนายกรัฐมนตรีไทยนะพี่น้องนะหนูชี้คลิปไร้สาระบัลลัดมหาไทยโต้ปัดเมียเอี่ยวโกงอั้นคุณรู้ฟังค่ะความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะไม่ใช่ขบวนการทุจริตต้มตุ๋นหลอกลวงแต่เป็นขบวนการซื้อขายตำแหน่งกันอย่างจริงจังและต้มเป๊ะประเทศไทยเช้าตั้งแต่นู่นน่ะเลือกสว.ต่อด้วยการกินรวบสอบข้าราชการแบบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวมีความหมายถึงกินทุกส่วนไม่เหลืออวัยวะในทุกขั้นตอนน่ะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนะสูบตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะยิ่งคุยก็ยิ่งลึกยิ่งลึกก็เหนื่อยใจผู้สังเกตการทางการเมืองคนนี้เก่งมากนายเทพไทยเสนพงศ์คุยอย่างลึกเจอเลยโกงสอบทุจริตวงเงินเนี่ยนะครั้งเนี้ย 5,000 ล้านบาทพร้อมกับจำแนกกลุ่มของเหยื่อด้วยกลุ่มแรกเลยอันนี้เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการเมืองมีรายชื่อมีนามสกุลพ้องกับข้าราชการระดับสูงนักการเมืองและเครือข่ายสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกระซิบก่อนวันนี้ดิฉันใส่เสื้อสีขาวบริสุทธิ์สดใสไม่มีอะไรอยู่ในใจสีอะไรดิฉันก็ไม่รู้พี่น้องรู้ไหมคะพี่น้องไม่ต้องเขียนมานะเดี๋ยวดิฉันเผลออ่านยุ่งเลยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มพนักงานท้องถิ่นที่ไม่มีเส้นสายแต่พอมีฐานะพอที่จะไปกู้หนี้ยืมสินมาติดสินบนคนหนึ่งที่ต้องจ่ายต่อ1ตำแหน่ง 350,000 ถึง 800,000 โอ้พ่อแม่พี่น้องเหนื่อยใจถัดไปเป็นเหยื่อจริงๆเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียนเก่งมีความสามารถนี่แหละแบบนี้ก็จะมีนายหน้าทำทีไปติดต่อแล้วก็จากนั้นรับเงินบอกจะเอาไปวิ่งเต้นนั่นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอาจจะสอบได้เองภาษาชาวบ้านเรียกว่าดักใส่แห้งตีกินกินเบ็ดคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาในการตรวจสอบเพราะเจ้าตัวสอบได้จริงแต่ที่ต้องจ่ายเงินไปนั่นคือการถูกหลอกทั้งหมดนี้นะคะเป็นความลักลั่นเป็นความลักลั่นและความไม่ชัดเจนของรัฐบาลอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ฟังวันจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งผู้บงการตัวใหญ่คงจะสาวไปไม่ถึงท่านเทพไทยก็นะพูดแล้วก็พูดไม่หมดแต่แน่ๆเลยว่าวานนี้ปักใต้งามไส้ดิฉันได้เกิดมาเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะเกิดถนนดีบุกพี่น้องดิฉันนี่แทบจะไม่อยากมาจัดรายการเช้าวันนี้เลยอะอยากจะเอาปี๊บคุมหัวตัวเองอ่ะเออกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรถูกกล่าวหาเป็นนายหน้ารับเงินช่วยสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอส.อาสาสมัครนี่แหละพี่น้อง3รายรายละ 300,000 เป็นเงิน 900,000 พี่น้องเงินไม่ถึงล้านโอ้โหมองเวลามองเวลาโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเดือดปุดปุดเดือดแล้วเดือดได้อีกพี่น้องนะหมอวรงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีเปิดหน้าชกล็อกเป้าชำแหละโครงการไทย AIพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า 1,621 ล้านบาทโดยจับพิรุษใน TOR ล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบริษัทเดียวที่เป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขตรงตามสเปคแต่มีแค่บ้านพักอาศัยที่จอดรถได้
แค่คันเดียวหมอวรงค์บอกไม่จบง่ายๆฝากไปถึงรัฐบาลแม้รัฐมนตรีจะบอกไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำแต่ขอให้ดูอุทาหรณ์จำนำข้าวคดีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกไม่รู้สุดท้ายศาลฎีกาตัดสินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเล่ร่อนอยู่นอกประเทศไอ้ยะนี่การเมืองนะมาอีกคุณผู้ฟังดงขมิ้นค่ะดงขมิ้นเลยพี่น้องดงขมิ้นเช้าวงการผ้าเหลืองเนี่ยเปื้อนโลกีผู้ปกครองจูงสามเณร4รูปอายุ13ถึง14ปีแจ้งความพระครูจะเอาวาดวัดในตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าว่าเนี่ยนะคะบังคับให้เนนเนี่ยอมนกเขาอวัยวะเพศสลับกันทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาตำรวจสภ.ทุ่งลุงสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพเนนน้อยเหล่านั้นก็เล่าตรงกันว่าบวชเรียน1ปีตั้งแต่ต้นปีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเกือบทุกวันเลยพระครูเนี่ยนะคะพระครูเนี่ยนะคะก็จะเรียกเนนขึ้นศาลาแรกๆก็ให้ทาแป้งจากทาแป้งก็เป็นเทแป้งจากเทแป้งทาแป้งก็ให้เกาหลังจากนั้นก็ให้เนนถอดสบงขอดูนกเขาเนนก่อนที่จะบังคับให้อมจุกกลูของเจ้าอาวาสบอกว่าอมแล้วจะสำเร็จทำไอ้ยะถ้าไม่ยอมก็จะใช้มือกดหัวจนกระทั่งสำเร็จนั่นแหละเรื่องนี้นะคะเกิดมาเป็นปีแล้วเรื่องก็เงียบเพราะเนนเนี่ยกลัวสุดๆเลยเนนบอกไม่ไหวแล้วนะปากเนี่ยเป็นนกกระจอกเลยแอบหนีออกจากวัดมาเมื่อวันพุธไม่ทันข้ามวันเลยช่วงค่ำเจ้าวานมาถึงบ้านเลยมาตามเนนขอให้เนนเนี่ยกลับวัดเนนลูกชายก็แอบไปหลบแม่ก็สังเกตมองพ่อก็สังเกตดูมันจะยังไงเนนก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพร้อมกับบอกว่ามีเนนอีก3คนโดนสลับกันย่ำยีไม่นานเลยไม่นานเลยคุณผู้ฟังญาติของเจ้าวาดเนี่ยก็มาเจรจามาเจรจาแต่ผู้ปกครองต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตอนนี้มีรายงานว่าวัดแทบร้างไม่มีทั้งพระไม่มีทั้งสามเณรเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะคะย้ายสามเณร6รูปออกจากวัดนั้นไปอยู่ที่วัดอื่นล้นนกเขาก็คือพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะปิดมือถือเผ่นหนีจีวรปลิวออกจากวัดติดต่อไม่ได้ข่าวไม่ได้แจ้งว่านกเขาเจ้าอาวาสโดนน้ำลายทั้งวันทั้งคืนมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะหลุดเปื่อยไปทั้งพวงแล้วหรือยังนี่ดิฉันอ่านแบบหลบเลี่ยงที่สุดแล้วนะแต่สันนิษฐานว่าท่านผู้ฟังคงจะเห็นภาพตามที่ดิฉันอธิบายโอ้ยเอาเพลงอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยโอ้ยเอานี่ไปเลยเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่

ช่วงนี้ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพคะราคาน้ำมันนะเป็นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสกับน้ำมันดิบเบนซ์นะคะปรับตัวลดลงแล้วหลังจากการสัญจรน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเรือขนส่งแก๊สธรรมชาติจากกาตาร์อย่างน้อย7ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วขณะที่เรือจำนวนมากพร้อมกับลูกเรือกว่า 11,000 คนเนี่ยก็เตรียมกลับมาใช้เส้นทางเดิมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมเวลา60วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยส่งผลให้น้ำมันดิบโลกเนี่ยลดลง 20% ก็เหลือแค่14ล้านบาร์เรลต่อวันจากปกตินะจะต้องผลิตแล้วก็จัดส่งเนี่ย412ล้านบาร์เรลโดยประมาณเมื่อพูดถึงตรงนี้มาประเทศใกล้บ้านเราเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเวสเท็กซัสในอเมริกาแล้วก็เบนซ์ในยุโรปนะคะเรามาที่มาเลเซียใกล้บ้านเราเลยพี่น้องมาเลเซียค่ะเขาสั่งปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ 2.10 ลิงกิตต่อลิตรคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับ 16.65 บาทมีผลนะคะทั้งประเทศมาเลเซียต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้เปโตรนัสเนี่ยนะคะคือบริษัทที่ชื่อว่าปิโตรเลียมเนชั่นแนลบริษัทพลังงานแห่งชาติของมาเลเซียเนี่ยเขาประกาศลงนามในสัญญาใหม่หลายฉบับในประเทศเติร์กเมนิสถานเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจในแถบทะเลแคสเปียนพร้อมกับขยายพอร์ตโพลิโอธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับพลังงานสำนักข่าวแห่งชาติที่ชื่อว่าเบอร์นามาระบุว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะทำให้มาเลเซียเข้าถึงแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเพิ่มขีดศักยภาพความสามารถในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอื่นเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แบบนี้แล้วนายกไทยว่าไงจ๊ะตอบไม่ได้ละค่ะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนั่นคือสำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นาม่าของมาเลเซียแล้วก็บูมเบิร์กนะคะช่วงนี้หาเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังไพเราะเพราะพริ้งสักหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงนี้ดีกว่าเข้ากับบรรยากาศปล่อยเพลงชื่อว่าปล่อยเหมือนชื่อของสถานีสโลแกนของสถานีที่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาจ้ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาส

0: ลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ร่วมสนุก

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงของสบายใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาโอเอคุณผู้ฟังติเลยอีอาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะความอิจฉาริษยาเนี่ยนะคะจะไม่มาจากข้างล่างพี่น้องแต่เกิดจากคนที่มองขึ้นมาน่ะแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เห่าหอนไม่มาเหนือเด็ดขาดดิฉันตอบแบบนี้หวังว่าจะสบายใจนะคะว่าแล้วก็ลารายการจากพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะในช่วงของอีอีอาอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกนี่นะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรขอให้ทุกท่านสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เชิญนะคะคาถาหัวใจพระศรีวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภณชาลิติขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 1.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะเดียนวีรวันวรรุษพร้อมต้อมกับคุณภูเบศสุนี